0: พุทธศักราช 2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุตติดองคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระ

0: อภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
3: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการ

0: อ่านคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี
1: ้ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม่
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแบดนี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นลำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทอง พลเอกเดชาเหมกระสี

0: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01
2: นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ท ให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
7: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
10: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
11: สวัสดีครับ
10: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
11: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิตินิติพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานมีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามเราก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
10: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
11: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State, Head of Government, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆรวมกว่า191ประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าที่เข้าไปรวมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการสุรกรขั้นตอนการผ่านพิธีการต่างๆครับ
10: ค่ะนอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
11: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด
10: ่
11: านควบคุมโรคนะครับของกระทรวงเกษตรแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจรับผิดชอบของตนประสานข้อมูลไฟล์การเดินทางรายชื่อรูปภาพของผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องให้เขาได้รับความสะดวกที่สุดแล้วก็ให้เขาประทับใจและทุกอย่างราบรื่นผ่านไปด้วยดีครับ
10: กรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างคะ
11: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วว่าราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบริการจะต้องมีอาวุธเข้ามาก็ต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
10: ค่ะไม่มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมอะค่ะ
11: ก็ในส่วนนี้กรมศุลกากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะเพ
10: ื
11: ่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรือซองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตมาอีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงๆครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
10: ค
11: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟลท์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วนะฮะผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
10: นอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษอะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติอะคะ
11: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบสภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
10: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างอะคะ
11: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลามาถึงเนี่ยจะได้ผ่านพิธีการตรวจสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยในส่วนนี้เราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้อมสายพานแล้วก็มีการคัดกรองโดยมีการประสานข้อมูลมาล่วงหน้าประกอบกับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีทั้งข้อมูลผู้โดยสารข้อมูลสัมภาระต่างๆก็ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครับ
10: ค่ะจากที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอุทกภัยเรื่องกระเป๋าค่ะตรงนี้เ

0: เราได้มีการเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างอะคะ
1: ก็อันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกทำมา contingency plan นะไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราประสานทั้งสายการบินสายท่าอากาศยานก็คือ ALT แล้วก็ทางสายการบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราในการอำนวยความสะดวกในการสมมติกระเป๋าไม่มาเนี่ยจะทำยังไงหรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสมุดใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
0: แล้วเราได้มีการนำพิจิตรท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
1: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
0: สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็เราก็ไม่ใช่บริการแต่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางในการเช็คอินนิดนึงครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
1: ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ

0: คาะข่าวเล่าประเด็น
1: เทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบวยเอี๊ยะย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ30เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
2: พอมันน้ำท่วมเนี่ยคนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเนี่ยเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณสัก30-40%กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกสามวันสามคืนขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะจะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ยร้อยอย่างก็ขึ้นอาจจะสักสิบอย่างอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานตลาดกลางและเกษตรกรให้เร่งรวบรวมและกระจายผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาต่อทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตในหลายพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบณตลาดกลางสีเมืองพบว่าราคาขายส่งผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวลุ่ยจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
3: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามีการปรับสูงขึ้นกรมการได้ประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมการค้าก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
1: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันปุริมปราศภาภาครายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราว

ระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประ

0: ชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
1: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้บริการในการซ่อมแซมให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะครับ
0: ภารกิจของกระทรวงแรงงานยังครอบคลุมถึงการประคองรายได้ของลูกจ้างและการช่วยให้สถานประกอบกิจการเดินหน้าต่อได้ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันส่วนกรณีเสียชีวิตหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อนำไปปรับปรุงและฟื้นฟูสถานประกอบการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน5ปีส่วนนายจ้างและสถานประกอบการ SME กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงานวงเงินคงเหลือ 14,980 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดนิตยาคุณสิมรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ประจำปี 2569 เน้นการประเมินจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการทุจริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
3: ผลการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นสมุดพกวัดระดับความสะอาดขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมากลับพบข้อสังเกตว่าหลายหน่วยงานได้รับคะแนนระดับสูงแต่ในทางปฏิบัติตามหน้าหนังสือพิมพ์กลับยังเห็นข่าวคดีทุจริตสินบนและการยักยอกงบประมาณเกิดขึ้นซ้ำซากดังนั้นเพื่อให้การประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงปปช.จึงต้องแก้ปัญหาจริงจังกับเรื่องนี้นางสาวสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้รื้อเกณฑ์ประเมิน ITA ปี 2569 ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
4: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
3: สำหรับการประเมิน ITA ปี 2569 ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บ

0: ไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ IIT 30คะแนนและส่วนสำคัญที่สุดคือการสอบถามผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ EIT สูงถึง40คะแนนที่สำคัญกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากให้หน่วยงานคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเองมาเป็นการดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาอวยหรือการแต่งตัวเลขคะแนน
1: จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
0: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
2: ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
10: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียงเมื่อปีที่แล้วตอนที่พูดพอเพียงแปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็น self-sufficiency พึ่งตนเองถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเองแต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า self-sufficiency คือ self-sufficiency นั้นหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่นอยู่ได้ด้วยตนเองพึ่งตนเองพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ

ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินมัยบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะวันนี้เจอกันเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะกลับมาติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันในสัปดาห์นี้ส่วนช่วงหน้านะคะจะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์สำหรับการประชุมที่เริ่มขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมที่เป็นงานใหญ่ของประเทศไทยเลยคือการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meetings นะคะก็ถือว่าเป็นการจัดประชุมครั้งแรกในรอบ35ปีที่ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้ตามเรื่องนี้กันในช่วงหน้ากับอาจารย์รวมถึงมีรายละเอียดของการประชุมมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญที่วันนี้เราเตือนกันก่อนเลยนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียนะคะก็เป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนพลีชีพครั้งใหญ่จากกลุ่มฮูตีค่ะรายงานเบื้องต้นเนี่ยบอกมีผู้เสียชีวิต12รายและผู้บาดเจ็บอีกกว่า300รายนะคะซึ่งทางการซาอุดิอาระเบียก็มีประกาศเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้กลับอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่ะผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะก็สะเทือนมาถึงผู้เดินทางชาวไทยโดยเฉพาะคณะผู้แสวงบุญเกือบ200คนนะคะที่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่สามารถเดินทางออกจากกรุงเทพไปที่ซาอุดิอาระเบียได้ตามกำหนดค่ะเพราะว่าทางสายการบินซาอุดิอาระเบียนแอร์ไลน์ก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวเส้นทางกรุงเทพกรุงริยาดเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยนะคะซึ่งเบื้องต้นทางสายการบินก็แสดงความรับผิดชอบจัดหาที่พักอาหารให้แก่ผู้โดยสารที่ตกค้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นนะคะแต่ว่าทางกลุ่มผู้เดินทางก็เป็นห่วงกันละค่ะสำหรับผลกระทบในระยะต่อไปนะคะโดยเฉพาะระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจที่จะต้องลดลงจากการเลื่อนเที่ยวบินไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยนะคะก็ส่งผลต่อจำนวนวันในการประกอบศาสนกิจณดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเปลี่ยนจากแผนเดิมด้วยนะคะดังนั้นกรณีนี้นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐนะคะว่าจะมีการดูแลยังไงบ้างนะคะซึ่งทางผู้โดยสารที่เขาถือตั๋วสายการบินซาอุดิอาระเบียแอร์ไลน์นี้นะคะก็ยังคงรอความชัดเจนกันอยู่เรื่องของการวางแผนการเดินทางทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐได้โพสต์ใน Facebook นะคะก็บอกว่ากำลังติดตามสถานการณ์ความช่วยเหลือผู้ตกค้างทั้งฝั่งขาไปและขากลับอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะส่วนทางสอบตก็มีแถลงการแสดงถึงความห่วงใยต่อคนไทยที่พำนักทำงานและเดินทางอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะคะ

หลังจากที่ทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนเหตุโจมตีสนามบินคิงคาลิดก็มีข้อแนะนำสำคัญก็คือช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของทางการซาอุดิอาระเบียและทางสถานทูตอย่างใกล้ชิดนะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ยกเว้นการเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุหรือว่าพื้นที่เสี่ยงโดยไม่จำเป็นนะคะซึ่งคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ถ้าต้องการความช่วยเหลือนี้ก็สามารถติดต่อไปได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดหรือว่าสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองเจดดานะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในภาวะนี้นะคะที่เป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันทั่วโลกก็ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะทางสำนักข่าวต่างประเทศก็มีรายงานนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฝีมือของกลุ่มกบฏฮูตีนะคะและกองกำลังที่สนับสนุนรัฐบาลเยเมนซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐก็พูดถึงเหตุการณ์นี้บอกว่าเป็นเรื่องเลวร้ายและระบุว่าจะหารือกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานผู้นำโดยพฤตินัยของซาอุดิอาระเบียเร็วๆนี้นะคะแล้วก็กำลังประเมินความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเข้าร่วมสงครามกับกลุ่มฮูตียืนยันว่าจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของคุณมาโกรูบิโอค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ระบุด้วยบอกว่าเหตุการณ์นี้มีชาวอเมริกันเสียชีวิต1รายนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ยุติการโจมตียืนยันว่าสหรัฐจะอยู่เคียงข้างซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะส่วนทางสหประชาชาติหรือว่า UN ค่ะทางท่านเลขาธิการคุณอันโตนิโอกูเตเรสแสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ประณามการโจมตีพลเรือนระบุว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและต้องยุติทันทีค่ะส่วนฮันกรุนเบิร์กผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติประจำเยเมนก็บอกว่าการโจมตีสนามบินพลเรือนในซาอุดิอาระเบียเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างร้ายแรงด้วยนะคะก็มีหลายประเทศเลยนะคะที่ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างทางกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดอธิปไตยของซาอุดิอาระเบียอย่างร้ายแรงและเป็นภัยต่อความมั่นคงในภูมิภาคด้วยนะคะส่วนสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่2แห่งจอร์แดนทรงแสดงความเสียพระฉฤทัยต่อกษัตริย์ซัลมานและเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานและยืนยันในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับซาอุดิอาระเบียนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เหตุการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่กลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินซาอุดิอาระเบียผู้เสียชีวิต12แล้วก็เจ็บกว่า300คนนะคะเดี๋ยวได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะส่วนบ้านเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมนะคะก็จะมีงานใหญ่เลยค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะช่วง12ถึง18ตุลาคมก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็เป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมถึง2ครั้งนะคะงานนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนค่ะสื่อมวลชนอีกเป็นพันคนเลยนะคะจากกว่า190ประเทศนะคะแล้วก็มีผู้นำต่างประเทศที่จะเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการด้วยอย่างเช่นนายกีปาเมอแลงประธานาธิบดีของสมาพันธรัฐสวิสนายทามันชันมูการัตนัมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะโดยประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสพร้อมกับภรรยาค่ะท่านก็มีกำหนดเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็จะนำคณะนักธุรกิจเดินทางมาด้วยถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ22ปีค่ะที่ประธานาธิบดีของสวิตเซอร์

แพลนเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็ปีนี้เนี่ยตรงกับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์ค่ะถือว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในยุโรปแล้วก็เป็นคู่ค้าอันดับ1ในกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปนะคะแล้วก็ยังเป็นนักลงทุนสำคัญของไทยปัจจุบันมีบริษัทสวิตเซอร์แลนด์มาลงทุนในไทยกว่า150บริษัทแล้วก็มีชุมชนคนไทยในสวิสประมาณ 36,000 คนด้วยนะคะนี่คือภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ส่วนสิงคโปร์ค่ะทางประธานาธิบดีแห่งสิงคโปร์ก็จะมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลเช่นกันนะคะคุณอนุทินก็จะให้การต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาลและมีกำหนดเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีที่พระที่นั่งอัมพรสถานสำหรับสิงคโปร์ค่ะก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สำคัญในหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมความยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของไทยในตอนนี้ด้วยนะคะส่วนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเวทีคู่ขนาน IMF World Bank 2026นะคะก็จะมี4กิจกรรมสำคัญก็คือการประชุมโต๊ะกลมในหัวข้อ Strengthening Asian Resilience and the Role of Emerging Development Partners for a More Secure and Sustainable Future นะคะซึ่งกิจกรรมนี้จัดไปแล้วเมื่อวันที่9ตุลาคมที่โรงแรมดุสิตธานีนะคะก็เป็นเวทีหารือสำหรับหน่วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยสปป.ลาวอินโดมาเลแล้วก็ญี่ปุ่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆนะคะนอกจากนี้พรุ่งนี้ค่ะจะมี Dinner Talk หัวข้อ Rethinking Growth Thailand's Pathway to a More Rebalanced and Sustainable Future นะคะที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทก็จะพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมทางเศรษฐกิจของไทยให้มีความสมดุลและยั่งยืนนะคะอีกเวทีหนึ่งเป็นเวทีพลังงานเชื่อมโยงด้านความมั่นคงทางอาหารและการเติบโตค่ะพูดถึงเรื่องของ Food System Transformation and Economic Growth นะคะจัดวันที่14ตุลาคมที่โรงแรม Intercontinental กรุงเทพนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิกนะคะก็จะคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและอีกหนึ่งกิจกรรมวันที่15ตุลาคมค่ะเป็นงานเสวนาหัวข้อ Promoting Quality Infrastructure in Asia Pacific ที่คอนราดนะคะเป็นความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ OECD แล้วก็เครือข่ายBlue.network เพื่อจะแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในเอเชียแปซิฟิกด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมงานนี้นะคะ IMF World Bank Group Annual Meeting เนี่ยเตรียมงานกันมานานนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นงานสำคัญเลยที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้ยกระดับเรื่องของขีดความสามารถของประเทศไทยนะคะให้ผู้ร่วมงานได้เห็นด้วยนะคะก็จะมีการจัดพื้นที่นิทรรศการ4นิทรรศการสำคัญด้วยนะคะก็จะมี Thailand Pavilion 3นิทรรศการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหรือว่า Royal Pavilion อีก1นิทรรศการเพื่อแสดงความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะคะพื้นที่จะแสดงส่วนแรกก็คือ Thailand PavilionDigital Public Infrastructure นะคะพูดถึงเรื่องของเบื้องหลังสู่โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโอกาสของทุกคนนะคะจะมีการแสดงภาพยนตร์สั้น AI Bangkok Digital Bright ถ่ายทอดการใช้งานระบบพร้อมเพย์ Thai QR Payment หรือว่าการชำระเงินข้ามพรมแดนนะคะถือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เปิดตัวนวัตกรรม AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ

ระซิบสำหรับร้านค้ารายย่อยนะคะที่จะเปิดโอกาสทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมนะคะต่อมาในส่วนที่2ค่ะเป็น Climate Resilience ที่จะพูดถึงแนวคิดของเส้นทางจากความเสี่ยงด้านภูมิอากาศสู่พลังของชุมชนไทยนะคะก็จะมีการแสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติรายจังหวัดนะคะแล้วก็ประติมากรรมเต่าทะเลจากวัสดุเหลือใช้นะคะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมห้องจำลองเสมือนจริงแบบ Immersive 360องศาพาท่องเที่ยว4แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของไทยนี่ค่ะแล้วก็นำเสนอโมเดล From Meter to Market ผ่านกรณีศึกษาคาร์บอนเครดิตป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางและป่าชุมชนแม่โป่งบ้านต้นพึ่งด้วยนะคะต่อมาส่วนที่3ค่ะเป็น Thailand Pavilion Longevity ภายใต้แนวคิดเปิดมุมมองสุขภาพไทยจากการเข้าถึงบริการที่มีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิตนะคะก็จะจัดแสดงเรื่องของนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตนะคะเช่นชีสพืชงาขี้ม่อนและโปรตีนไข่ผำมีความก้าวหน้าด้านการแพทย์แม่นยำนะคะผ่านโครงการ Genomics Thailand ถอดรหัสจีโนม 50,000 รายนะคะก็น่าสนใจนะคะรวมไปถึงเรื่องของระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอัจฉริยะหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilienceซึ่งจะถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์วางรากฐานความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมากว่า7ทศวรรษนะคะก็จะมีเรื่องของการแก้ปัญหาจากระดับพื้นที่การมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมเลยนะคะที่จะเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าประเทศไทยนี่มีเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถในด้านต่างๆเพื่อจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศในระยะยาวด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่เรียกว่าจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินของโลกอีกครั้งนะคะสำหรับงานที่กำลังจัดขึ้นนะคะช่วง 12-18 ตุลาคมค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะเขายังจะมีเรื่องของการจัดเป็นนวัตกรรม Green Meeting ด้วยนะคะนำรถ EV กว่า320คันมาใช้รับส่งผู้เข้าร่วมงานนะคะลดขยะพลาสติกกระดาษมุ่งเรื่องของการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เป็นธีมของการจัดงานในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการบริหารจัดการขยะอาหารลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะรวมถึงการนำระบบดิจิทัลมาใช้แทนเอกสารด้วยนะคะก็เป็นยุคของ Green Meeting นะคะที่หลายๆประเทศก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องของมาตรการจัดการขยะจากการประชุมนะคะก็จะเอาไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในงานจัดเลี้ยงแล้วก็ใช้ระบบประชุมดิจิตอลแทนเอกสารกระดาษด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำหลักการพัฒนาแบบยั่งยืนเนี่ยมาปรับใช้กับงานระดับนานาชาติด้วยนะคะส่วนอีกมุมหนึ่งนะคะสำหรับงานในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีเวทีที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการนะคะก็เป็นเวทีเช้าวันนี้เลยนะคะเรื่อง Small AI More and Better Jobs ค่ะซึ่งจะนำเรื่องของ AI ที่มีต้นทุนที่เหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างโอกาสในการจ้างงานนะคะก็จะมีหลายเรื่องเลยนะคะที่เป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในมุมต่างๆของประเทศไทยนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะสามารถรับ

ชมได้ทางออนไลน์นะคะไม่ใช่การอนุญาตให้เข้าพื้นที่ประชุมโดยไม่ลงทะเบียนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายละเอียดกิจกรรมแล้วก็วิดีโอย้อนหลังได้เลยนะคะที่ live.worldbank.org ค่ะรวมไปถึงข้อมูลการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพนะคะที่ www.am2026thailand.go.th นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดกิจกรรมส่วนในเรื่องของการต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานนะคะก็ถือโอกาสนี้ที่นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารค่ะโดยในเรื่องของการจัดอาหารให้กับผู้เข้าร่วมงานนะคะประเทศไทยก็มีการนำเสนอเรื่องของภูมิปัญญาวัฒนธรรมวัตถุดิบท้องถิ่นให้ผู้ที่เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้รู้จักกันด้วยนะคะก็ถือว่าผู้ที่ร่วมงานเนี่ยจะได้ประทับใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการต้อนรับดนตรีบรรยากาศแบบไทยๆนะคะถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่ประเทศไทยจะได้สร้างความประทับใจจริงๆนะคะเมนูที่รังสรรค์สำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะโดยเชฟสงพลกิตติคุณวัฒนาหัวหน้าพ่อครัวของศูนย์การประชุมสิริกิติ์ค่ะได้นำวัตถุดิบที่คุ้นเคยอย่างปลานิลมาทำเป็นอาหารระดับไฟน์ไดนิ่งนะคะด้วยการบ่มปลา5วันร่วมกับใบมะกรูดตะไคร้อบเชยแล้วก็การพลูเพื่อให้ปลาเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็มีความแน่นขึ้นสร้างเนื้อสัมผัสที่เข้มข้นเนียนนุ่มกว่าเดิมนะคะจนผู้รับประทานเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็นปลากะพงคุณภาพสูงเลยนะคะก็บอกว่าอาหารเนี่ยต้องทานง่ายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพูดคุยเพราะว่าไม่สามารถเสิร์ฟอาหารไทยที่มีขั้นตอนซับซ้อนหรือว่าจัดจานอย่างประณีตทุกเมนูได้นะคะก็ต้องทำงานภายใต้รูปแบบเมนูที่กำหนดไว้แล้วก็นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาเป็นตัวแทนของความเป็นไทยบนโต๊ะอาหารด้วยนะคะซึ่งปลานิลที่นำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูพิเศษค่ะก็เป็นวัตถุดิบที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ไทยโดยตรงซึ่งปี2508นะคะในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงได้รับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปลานิล50ตัวจากเจ้าชายอากิฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นก่อนที่จะทรงนำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และพระราชทานพันธุ์ปลาในเวลาต่อมาเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมีแหล่งโปรตีนบริโภคในราคาย่อมเยานะคะดังนั้นเรื่องราวของปลานิลค่ะยังสะท้อนภูมิปัญญาด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยด้วยนะคะส่วนวัตถุดิบที่นำมาปรุงเป็นเมนูเด็ดเพื่อเสิร์ฟในงานประชุมก็ประมาณ 70% จากทั้งหมดราว 2,000 รายการเนี่ยมาจากแหล่งผลิตในบ้านเรานะคะเพื่อจะสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศแล้วก็เปิดโอกาสให้วัตถุดิบไทยเนี่ยได้แสดงศักยภาพในเวทีนานาชาติด้วยนะคะก็มีทั้งข้าวไทยมะพร้าวไทยนะคะก็มีเกลือหวานจากจังหวัดปัตตานีนะคะแม้แต่ซอสเพสโต้ซึ่งตามปกติเนี่ยจะใช้ใบโหระพาฝรั่งน้ำมันมะกอกและถั่วพายนัทก็มีการปรับสูตรให้มีกลิ่นอายไทยใช้สมุนไพรท้องถิ่นมีน้ำมันรำข้าวมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์แทนวัตถุดิบดั้งเดิมนะคะส่วนแกงมัสมั่นอันนี้ก็เป็นเมนูเอกลักษณ์ของบ้านเราเลยนะคะโดยเฉพาะด้านเครื่องเทศเนี่ยก็เอามาประยุกต์เป็นไส้สำหรับแรปเนื้ออกให้ทานสะดวกกับบรรยากาศของการประชุมนานาชาติด้วยนะคะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักในรายละเอียดนะคะของงานในครั้งนี้ในหลากหลายแง่มุมเลยนะคะนอกจากเมนูอาหารแล้วค่ะรัฐบาลก็ยังใช้โอกาสงานเลี้ยงรับรองวันที่16ตุลาคมนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวงการอาหารไทยซึ่งจะมีผู้ประกอบการทั้งสตรีทฟู้ดร้านอาหารมิชลินมาร่วมเสิร์ฟอาหารนะคะอย่างเช่นร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารระดับ2ดาวมิชลินนะคะแล้วก็มีร้านอาหาร1ดาวมิชลินชื่อร้านโบราณแล้วก็ชิมบายสยามวิสตอลนะคะก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาแล้วก็จะประทับใจด้วยนะคะก็เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่จะได้พูดถึงเรื่องของการต้อนรับแบบไทยๆแล้วก็หนึ่งในการแสดงที่เตรียม

0: ไว้ต้อนรับผู้ร่วมงานค่ะก็คือการแสดงของน้องเนเน่รอยัลด้วยนะคะจะมาร่วมในงานนี้ด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าบ้านเราเนี่ยมีศิลปินรุ่นใหม่นะคะที่เรียกได้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงในเวทีระดับโลกผ่านน้องเนเน่ด้วยนะคะที่ไปคว้ารางวัลอเมริกาก็อตเทเลนต์ของสหรัฐมานะคะเพราะฉะนั้นไทยก็ใช้ทั้งอาหารความบันเทิงแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆในการสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติจากงานนี้ด้วยนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักขภาสวิวัฒน์ค่ะ
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักขภาสวิวัฒน
0: ์กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราคุยกันเช่นเคยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักขภาสวิวัฒน์ค่ะวันนี้ไปดูการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026นะคะที่จัดในช่วงนี้ที่กรุงเทพนะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานใหญ่ระดับโลกนะคะงานนี้มีประเด็นอะไรบ้างเช้านี้คุยกันกับอาจารย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณตาลครับ
0: ค่ะสำหรับการประชุม IMF World Bank ที่กรุงเทพรอบนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงหลายด้านด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยมองหน่อยว่าในการประชุมนี้เนี่ยจะเป็นภาพสะท้อนโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกในเรื่องอะไรบ้างค
3: ่
0: ะ
3: IMF เนี่ยเขาจัดการประชุมแต่ละครั้งนะฮะเขาจะพิจารณา2กรณีบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกกับอันที่2ก็คือว่าประเทศเจ้าภาพนั้นนะฮะมีความเหมาะสมที่พูดง่ายอยู่ในตำแหน่งนะฮะในการที่จะเรียกว่าสอดคล้องกับบริบทของโลกและมีความสามารถในการบริหารการจัดการอย่างไรก็แล้วบ้างเพราะประเทศไทยเนี่ยเราก็เคยเป็นเจ้าภาพจัดเมื่อ35ปีที่แล้วปี91ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ตอนปี91เนี่ยทำไมก็ถึงมาจัดที่ประเทศไทยเพราะว่าตอนนั้นโลกนะกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนเป็นจุดจบของระบบสงครามเย็นที่เกิดขึ้นในปี1945จบลงในปี1989นะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่า91คือถ้าเป็น2489นั้นนะฮะ1989เนี่ยก็คือมองในเรื่องของกติกาสัญญาวอร์ซอล่มสลายนะครับแต่ถ้ามองว่าสหภาพโซเวียตล่มสลายก็ต้องปี1991เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็บอก391เนี่ยเขาถือว่าระบบโลกเนี่ยที่เคยมีการแยกขั้วจบแล้วโลกกำลังเข้าสู่ยุคของการขยายตัวของโลกาภิวัตน์เป็นการขยายตัวของเรื่องของเขาเรียกว่าการเปิดเสรีและยุคนั้นอ่ะเป็นยุคของการขยายตัวในเวลาต่อมาของการขยายตัวของเขตการค้าเสรีของเราก็มีอัฟต้าในปี93นะครับสหภาพยุโรปก็คงจะได้ยินว่าสับไปสู่ปี1992ยุโรปตลาดเดียวและประเทศอื่นๆก็จะมีนัฟต้า1994เพราะฉะนั้นตัว90เนี่ยเขาบอกว่าโลกกำลังเปลี่ยนเหมือนกับที่นาชาติอดีตนายกของเราเนี่ยชาติชายชุนวัฒน์บอกว่าเปลี่ยนจากสนามรบเป็นสนามการค้าเพราะประเทศไทยก็ถูกมองว่าอยู่ในรอยต่อเลยจะเป็นเสือตัวที่5และเราเองก็มีการวางแผนทางด้านของยุทธศาสตร์ไทยมองในด้านจริงๆก็ไม่ได้วางแผนอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ปรับทิศทางว่าเราจะไปเปิดเสรีนะครับน้องรับกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นเหตุผลว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งและกำลังก้าวไปสู่โลกที่เปิดกว้างอันใหม่อันนั้นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งฮะแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าพอเข้าจริงๆเราแทนเป็นเสือตัวที่5กลายมาเป็นแมวไปเลยเพราะว่าการเปิดเสรีที่เรามองอยู่เนี่ยเราปรับตัวไม่ทันที่ปรับตัวไม่ทันเพราะหนึ่งพอมีการเปิดเสรีก่อนสงครามเย็นจะสิ้นสุด ประเทศไทยไม่มี

0: คู่แข่ง CLMB ก็เป็นคอมมิวนิสต์ประเทศจีนก็ยังเปิดนะจริงๆก็เปิดตั้งแต่1978ก็ยังไม่ได้มากมายเท่าไหร่อินเดียเริ่มเปิดมาจากสิ่งที่ก่อนเดียวลูกอิสพอนพอมีการเปิดเสรีเราคิดว่าเราอยู่ในตำแหน่งดีมากคู่แข่งบานเบิดเลยครับเราสู้ต้นทุนไม่ได้ทำไม่ได้พอมีการเปิดเสรีเราก็ในที่สุดก็เห็นดี BIBF พอ BIBF เกิดอะไรขึ้นครับสามารถไปกู้เงินจากต่างประเทศได้แล้วเราก็เปิดเสรีสามารถที่จะคนซื้อเงินบาทในต่างประเทศได้ในที่สุดก็เกิดวิกฤต1997เพราะอะไรครับเพราะว่าพอมีการเปิดเสรีแต่เครื่องมือของเรายังเป็นระบบเขาเรียกว่าใช้ระบบตะกร้าอัตราแลกเปลี่ยนฟิกอยู่ที่26บาทพอเปิดเสรีเราเกิดปัญหานะครับขาดดุลบัญชีเดินสะพัด7%มีการกู้จากเอกชนนะครับมีการกู้จากเอกชนนะครับเป็นจำนวนถึง80%ของเงินกู้จากต่างประเทศมีเงินสำรอง38,000ในขณะที่หนี้ระยะสั้นนะครับ48,000พอชนะที่สุดก็คือนำไปสู่อะไรครับวิกฤตต้มยำกุ้งและจากจุดนั้นอ่ะประเทศไทยก็เสียความสามารถเพราะฉะนั้นครั้งนั้นมันก็มีนะฮะเหตุผลจัดขึ้นมาเราเองก็อยู่ในช่วงที่กำลังเป็นรอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในที่สุดมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเพราะเราปรับโลกไม่ทันและโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลพอเข้าสู่ดิจิทัลเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะระบบการศึกษาเราเนี่ยไม่เก่งคำนวณไม่เก่งวิทยาศาสตร์พอฉะนั้นสินค้าบริการที่คนต้องการใหม่ไม่ตรงกับความต้องการที่เราผลิตอยู่ไม่ตรงความต้องการเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะจนกระทั่งถึงวันนี้ประเทศไทยกลายเป็นอันดับ9ของอาเซียนอัตราการเติบโตนะครับนะฮะร่นลงมาเรื่อยๆจาก10%ตอนนั้นตอนที่ทางด้านของ IMF มากับ World Bank มาจัดเนี่ยอัตราการเติบโตทศวรรษ1980เนี่ยประมาณเกือบ10%นะฮะคุณตาลพอหลังจากนั้น10ปีแรกเหลือ5 10ปีที่2คือปี2000-2010เหลือ4จาก2010ถึงปัจจุบันเหลือ2%กว่าครับและนี่คือเหตุผลนะที่2ว่าเฮ้ยทำไมเข้ามาจัดเราครั้งที่2ตอนนี้แหละครับเขามองว่าเมืองไทยกำลังอยู่ในรอยต่อครับรอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับจะดูได้อย่างไหน World Bank ก็ออกเอกสารอันหนึ่งนะ130กว่าหน้านะครับเกี่ยวกับประเทศไทย Future of Thailand นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเอาแค่ง่ายๆปี2010จนถึงเดือนที่แล้วปีที่แล้วอัตราการเติบโตเราเฉลี่ย2%กว่านิดหน่อยคุณตาลในขณะที่อาเซียนเนี่ยเกือบ5%แต่ว่าทำไมเข้ามาปอเพราะว่าในช่วงปีกว่านี้ประเทศไทยการปรับเปลี่ยนนะครับอยู่ในทิศทางที่เริ่มสอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับถามว่าทำไมสอดคล้องกับโลกการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างข้อหนึ่งเลยเขามองว่าโลกวันนี้เป็นยุคของอะไรครับการแข่งขันของภูมิรัฐศาสตร
1: ์
0: นะครับมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งกระทบกับเรื่องของซัพพลายเชนนะครับมีสองมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสำคัญที่สุดคือดิจิทัลกับ AI
1: ค่ะ
0: และที่มากกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศนะครับสภาพแวดล้อมเรื่องของภูมิอากาศเนื้อเรื่องของอะไรครับโลกร้อนเรื่องอะไรต่างเหล่านี้นะครับเป็นระบบไซเบอร์ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองดูอยู่ก็ดูว่าสินค้าบริการต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากโลกกำลังเข้าสู่ยุคมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะครับตามที่เป็นผู้อำนวยการ World Economic Forum เคยเขียนเอาไว้นะคือยุคของอะไรครับจากดิจิทัลไปสู่ยุคเขาเรียกว่า AI แล้วครับทีนี้ประเทศไทยทำไมอยู่ในรอยต่อและทำไมมีทิศทางที่ดีขึ้นก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นอันที่หนึ่งเลยเราจะเห็นว่าตัวเรตติ้ง3บริษัทนะฮะไม่ว่าจะเป็นมูดดี้S&P แล้วก็ Fitch เคยลดมุมมองของเราจากเสถียรภาพมาเป็นเนกาทีฟปรากฏว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวมุมมองเรากลับมาเป็นเสถียรภาพ

0: เห็นว่าดีขึ้น
1: อ่า
0: ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมา2 ปีนี้ปรากฏการณ์ว่ามีคนต่างประเทศเนี่ยมาลงทุนโดนผ่าน BOI เนี่ยเยอะมากเอาแค่อย่างนี้แล้วกันครับ6 เดือนที่ผ่านมายอดของผ่านเขาเนี่ย1.4 ล้านล้านครับ
1: อื
0: คุณตาล
1: มค่ะ
0: ปีที่แล้วก็เป็นกว่า1 ล้านล้านซึ่งสูงสุดในรอบ10 กว่าปีอันนี้สำคัญนะครับอันที่สองไอ้ที่มาลงทุนนั้นสอดคล้องกันร่วมกันเป็นไปมาลงทุนด้านอะไรครับทางด้านของData Center เรื่องของ Cloud เรื่องของอะไรครับเรื่องของ Supply Chain นะครับเรื่องของ Semiconductor อันนี้ก็สอดคล้องกับโลกอันที่สามดูเรื่องของอะไรครับประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนเช่นอะไรมีการปรับว่าแก้ไขกฎระเบียบต่างๆให้การลงทุนง่ายเข้านะครับ
1: อืม
0: อันต่อไปคืออะไรครับมีการพัฒนาเรื่องของการโยงเอาเรื่องดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะครับที่ยังเราได้เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงครับอันนี้สี่ประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงศักยภาพในการแข่งขันคลัสเตอร์เรื่องต่างๆเหล่านี้และอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงโลกกำลังเข้าสู่ยุคซึ่งทุกคนมองเรื่อง Global South
1: อืม
0: นะครับ Global South เพราะว่าโลกถูกกระทบจากเรื่องของการแข่งขันของมหาอำนาจนะครับแล้วก็ถูกเล่นการกีดกันประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงและประเทศไทยก็ถือว่าเป็นตัวสําคัญเพราะฉะนั้นก็มองเรื่องของโลกการเปลี่ยนแปลงและมองไทยตําแหน่งนี้อีกประการหนึ่งคงหนีไม่พ้นมองว่าเสถียรภาพทางการเมืองของไทยเนี่ยนะครับดีแต่สิ่งที่เขามองเพราะว่าทั้ง World Bank และ IMF นั้นเกี่ยวกับการเงิน World Bank กับ IMF นั้นกำเนิดขึ้นจากข้อตกลงเบรตันวูดส์ปี1944 World Bank ตั้งขึ้นมาตอนแรกเพื่อมีเงินลงมีเงินให้กู้เพื่อบรรณะโลกหลังสงครามโลกแต่ปัจจุบันก็ทำหน้าที่ให้กู้ปรับเรื่องของอะไรครับอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของการลงทุนระยะยาวสำหรับประเทศต่างๆส่วน IMF นั้นทำหน้าที่เป็นช่วยเหลือสภาพคล่องชั่วคราวนะครับนะเพราะตอนที่1944เนี่ยต้องการที่จะให้โลกเนี่ยมันมีอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวเพราะฉะนั้นประเทศไหนมีปัญหาเรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดก่อนที่จะต้องการลอยตัวก็ต้องไปให้ความช่วยเหลือชั่วคราวเหมือนเราครับที่เกิดวิกฤต1997ปรากฏว่าเราต้องขอ IMF มาช่วยสภาพคล่องเพราะเราเงินสำรองเหลือน้อยต้องไปกู้ยืมเขา17,200เพราะฉะนั้นทั้งสองในเป็นสารการเงินเขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินดีมากระบบการเงินของเราเนี่ยเรียกว่าทันสมัยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมีการใช้ไอ้ตัวดิจิทัลเอามาใช้เยอะแยะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแล้วมองถึงเสถียรภาพทางด้านการคลังของเราเรามีเงินเงินตราเงินสำรองของประเทศเยอะตัวเลขสูงมาก270,000กว่าเท่ากับระยะนี่ระยะสั้นระยะยาวรวมกันนะยังน้อยกว่านั้นมีมากกว่าระยะสั้นนี่หลายเท่าเลยเพราะฉะนั้นตําแหน่งของประเทศไทยอ่ะในส่วนที่อาจารย์เล่าก็มาสอดคล้องกับแนวนโยบายของไทยที่กําลังพังงาดปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหาที่เราเองก็มีเป้าหมายที่จะดําเนินมาตรการตัวนี้เพื่อหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเขามาจัดอีกครั้งหนึ่งหลังจาก35 ปีโดยประเทศไทยทีนี้ถามว่าในการจัดอย่างเนี้ยมันมีอะไรบ้างง่ายๆเลยครับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่เหมือนสมัย1991
1: อื
0: โล
1: ม
0: กกำลังเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เข้าสู่ยุคของนะครับชัยชนะของเสรีนิยมนะครับซึ่งจริงๆแล้วในที่สุดเสรีนิยมกำลังแย่แต่โลกในปัจจุบันนี้องค์ประกอบที่ท้าทายนะครับทุกประเทศในโลกข้อแรกเรื่องของปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์
1: อืม
0: นะครับนับตั้งแต่เรื่องจีนนะครับอเมริกาความขัดแย้งเรื่องของการเก็บภาษีการกีดกันทางการค้าตะวันออกกลางเยอะแยะเลยนะครับกับอันที่สองโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดการขยายตัวของ Global South นะครับอันนี้ก็เราเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์กันแล้วกันและโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่จะมีการเปิดเสรีเรื่องทำ FTA ประเทศไทยก็กำลังทำกับอะไร EU จะใกล้เสร็จแล้วจะทำกับอะไร

0: ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตอะไรต่างๆทุกประเทศ EU ก็ทำเขตการค้าเสรีนะครับกับอะไรกับกลุ่มเมกโซูโลกกำลังอยู่ในลักษณะที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับพุทธศาสตร์สองเรื่องของอะไรครับ AI อันนี้ก็เป็นโลกที่กำลังทุกอย่างกำลังเข้าสู่เรื่องของ AI กับเรื่องของดิจิทัลเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ตัวไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็เป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็มองว่าโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทบกับประเทศต่างๆเลยเป็นการท้าทายเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เขามาจัดในประเทศไทยเพื่อรองรับกับการท้าทายอันนี้นะครับเขาก็จะใช้คำว่านะครับประเทศไทย Thailand's New Horizon ประเทศไทยฟากฟ้าใหม่ครับนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของมัน Thailand ฟากฟ้าใหม่คืออะไรครับก็คือว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพก็กำลังปรับตำแหน่งตัวเองเพื่อรองรับเพราะฉะนั้นเราเองก็มีการเตรียมการว่าภายใต้ Thailand Horizon เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอันที่หนึ่งเลย Empowerment ครับ Empower ก็คือว่าอะไรประเทศไทยนะฮะนะนโยบายในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต้องการแสดงให้เห็นถึงนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยเราจะเห็นว่ามีการโชว์เรื่องหมายศักยภาพของเราเรื่องไหนเรื่องอาหารเห็นนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของ Creative Economy อันที่สองต้องการที่ให้รู้ว่าประเทศไทยนะฮะมีความสามารถที่จะเป็นผู้นำที่สำคัญนะฮะของกลุ่มประเทศมหาอำนาจระดับกลางครับนะครับกับอันที่สามประเทศไทยต้องการที่จะบอกให้โลกรู้นะครับว่าเราเนี่ยสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้นะครับคำนึงถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมคำนึงถึงเรื่องของอะไรครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ให้มันมีการขยายตัวอย่างยั่งยืนอันนี้ก็คือพยายามทำเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่เป็นตัวอย่างที่เราจะทำอธิบายเป็น4ข้อครับใน New Horizon นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ซึ่งเป็นธีมเนื้อหา New Horizon อันแรก Empower คืออะไรครับจะพัฒนาเรื่องของสรรพกำลังนะครับให้แข็งแกร่งนะครับรองรับกับโลกของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการอะไรครับปรับปรุงเรื่องเขาเรียกว่า People Center เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับ Developmentเป็นศูนย์กลางพัฒนาตัวนี้ให้มีความสามารถอันที่สอง resilient ก็คือจะเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกร้อนนะครับจริงๆของเรายังเจอประเด็นปัญหาเรื่องของอะไรคนอายุมากขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอันที่สามกับอันที่สามคืออะไรครับเรื่องของการเน้นเรื่องของ AIนะครับเราจะพยายามใช้เทคโนโลยีตัวเนี้ยที่จะมารองรับเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวอย่างอันที่โชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยเรามีเรื่องกระเป๋าตังค์นะเรามีการใช้ตัวเนี้ยเพื่อที่จะมาบอกกับประเทศต่างๆนะครับกับตัวที่สี่ Thailand Blueprint เนี่ยมีสององค์ประกอบครับองค์ประกอบแรกเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า Declaration Bangkok Declaration นะครับนะฮะขอโทษนะเราจะมีสองเรื่องเรื่อง Bangkok Declaration นะครับกับอันนึงก็คือ Thailand Blueprint นั้นเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่อธิบายถึงทิศทางของประเทศไทยนะครับเช่นมีการมาใช้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาใช้ในด้านต่างๆมีการให้ SME หรืออะไรต่างๆเนี่ยเรียนรู้เรื่องการตลาดเรียนรู้เรื่องต่างเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยตอนจบจะมีเอกสารสองส่วนหนึ่งคือ Bangkok Declaration ซึ่งเป็นแนวนโยบายของไทยนะครับแบบ Thailand Blueprint ที่ตรงนี้กับในส่วนที่สองเป็นเขาเรียกว่า Dialogue ครับ Dialogue นี่หมายความว่าเอาไอ้ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยรวมผสมผสานกับนโยบายไทยๆแล้วมาคุยกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อพิมพ์ออกมาเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยนะครับจัดขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยเพราะ IMF มองว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังวางตำแหน่งสอดคล้องกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงส่วนจะสำเร็จมากมายขนาดไหนอันนี้คงเป็นการท้าทายรัฐบาลชุดนี้แหละครับและรัฐบาลชุดต่อไปเพราะเราเองมีเป้าหมายเห็นชัดเลยจะต้องพัฒนาเอาเทคโนโลยี

ที่เรามาทั้งหมดเนี่ยนะครับไปปรับประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศหลุดออกมาจากกับดักรายได้ปานกลางกลายเป็นประเทศที่รวยนะครับโดยตั้งเป้าไว้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะขยายตัวประมาณเฉลี่ย3%นะครับจะมีบางช่วง

ไว้แต่ครั้งนี้คงต้องมาดูว่าโลกที่มันเปลี่ยนเรากำลังปรับตัวไปได้ทันขนาดไหนแต่อย่างน้อยที่สุดเรามียุทธศาสตร์ครับแล้วมีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาและสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการลงทุนครั้งนี้ก็ในรอบ10 กว่าปีเนี่ยในปี2 ปีเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามีต่างชาติมาลงทุนในกิจการเกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มากมายเหลือเกินแต่สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากอันนี้ก็คือข้อแรกเลยภาพลักษณ์ปรากฏสายตาออกมาคนมากันกว่า16,000 คนนะฮะ16,000 คนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่นักการเงินนะครับทางด้านทางการหรือเอกชนและก็ทางด้านของรัฐมนตรีรวมทั้งนักอะไรครับนักวิชาการที่สําคัญก็คือนักลงทุนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยเราจะใช้ประโยชน์ที่ตัวไหนได้ไม่ว่าเรื่องของภาพลักษณ์ซึ่งอันนี้เราได้แน่นอนนะครับแต่ว่าภาพลักษณ์ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงว่าเราบริหารดีหรือไม่ดีนะครับนะตอนแรกก็กลัวเรื่องน้ําท่วมตอนนี้รู้สึกทางรู้สึกคงจะน่ากลัวน้อยลงไปแล้วนะครับแต่ว่าภาพลักษณ์อย่างอื่นซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่ารัฐบาลน่าจะทําได้ที่ผ่านๆมันก็ทําได้ดีฮะนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งกับตัวที่สองเราจะได้ประโยชน์จากการที่คนเข้ามานั้นมันจะมีคนที่เข้ามาเป็นนักลงทุนนักต่างๆเราสามารถที่จะขยายเลยครับเรื่องประโยชน์จากเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแต่การท่องเที่ยวเฉพาะที่เขามาเท่านั้นเองแต่ให้เขาได้เห็นถึงประโยชน์และก็อะไรครับสิ่งที่เรามีน่าสามารถขยายผลการท่องเที่ยวไปได้เยอะมากเลยการท่องเที่ยวตัวนี้ครอบคลุมทางด้านเรื่องของอะไรอาหารเรื่องเกษตรเรื่องของอะไรครับโรงแรมเรื่องอะไรต่างเหล่านี้ขึ้นมาเยอะกับที่สําคัญอันหนึ่งคือเรื่องการค้าซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตัวนี้เชื่อมโยงนะครับไปสู่เรื่องโลกทั้งใบนะครับว่าให้ potential ทางการค้าการลงทุนการลงทุนนี้สามารถขยายตัวต่อได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการที่ matching จับกันขึ้นมาได้แต่การลงทุนนี้ไม่ได้เฉพาะดึงลงทุนกลับมาจากต่างประเทศนะครับแต่หมายถึงว่าดึงเอาการเงินทุนไปยังต่างประเทศได้โลกกำลังเข้าสู่2 ทางครับไม่ใช่ทางเดียวกับอีกส่วนหนึ่งก็คือนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเข้ามาแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นที่เราอยากเห็นคืออะไรครับสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของเรานี่อัพสเกลนะครับเหมือนที่เราคุยจะยกตัวอย่างใน Thailand Blueprint เนี่ยให้เราได้เห็นนะเฮ้ยเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับ SME นะให้เข้าด้านการตลาดด้านต่างๆเอาตัวอย่างเรื่องกระเป๋าตังค์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่ต้องทำมากกว่านั้นครับเพื่อที่จะปรับประเทศไทยให้ไปได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับที่มีทิศทางที่ดีแต่ว่าจะสานต่อและทำมันขึ้นมาได้จึงขึ้นอยู่กับเรื่องของความสามารถของรัฐบาลชุดนี้และชุดต่อไปที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าไปสู่โลกอันใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างมากและสามารถพัฒนาตัวเองให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับนะฮะสามารถขยายตัวเฉลี่ยเป็น 3% และในที่สุดถึง 5% ในอนาคตได้ขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าไปทำนะตัวอย่างที่ไม่ดีเหมือนกับที่เราเคยเกิดเมื่อปี1991หลังจาก1991ไปสู่ยุคปี2000ปรากฏประเทศไทยเปลี่ยนออกมาเป็นหน้ามือหลังมือจากผู้นำอาเซียนกลายมาไปอยู่ที่หลังสุดแต่ครั้งนี้ผมหวังว่าประเทศไทยคงจะเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดนะพัฒนาหลุดออกจากกับได้รายได้ปานกลางแต่สิ่งที่ต้องระวังอยู่ตรงไหนเรื่องการศึกษาอันนี้ที่ผมเป็นห่วงปัจจัยของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเรื่องของพัฒนาการเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาผมยังยอมรับว่ายังไม่เคยสบายใจเท่าไหร่เพราะเราเป็นระบบการศึกษาสอนให้คนเห็นแต่คุณค่าของการอะไรครับโอ้โหคุณค่าในแง่ของอะไรครับอยากจะได้ปริญญาบัตรมาโชว์ฉันเป็นด็อกเตอร์ฉันเป็นด็อกเตอร์แต่ไม่ได้ปรับปรุงเรื่องคุณภาพความสามารถการศึกษาที่ดีต้องเน้นเรื่องความสามารถของแต่ละบุคคลทุกคนเป็นอัจฉริยะเอาอัจฉริยะตัวเองออกมาให้ได้และให้เอาอัจฉริยะเนี่ยพัฒนาทุกคนจะเก่งนะครับในชมชำนาญแล้วก็ที่สำคัญก็คือการจะเก่งนั่นจะต้องอะไรครับคิดเก่งอ่านหนังสือกันเก่งของเรายังไม่ได้อยู่ในลักษณะนั้นเลยนะครับแต่มีข้อดีอยู่นิดหนึ่ง OECD ก็ได้เลื่อนลำดับของเรานะเพราะ OECD เนี่ยที่เรากำลังสมัครอยู่เนี่ยก็มีการจัดลำดับก่อนหน้านั้นนะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในลำดับ70 กว่าเกือบ70แต่ตอนนี้ก็ปรับเข้ามานะครับขึ้นมาได้เยอะของเราเนี่ยพยายามจะปรับให้อยู่ในอันดับ50

0: ว่าเขาวัดจากนักเรียนมัธยมนะฮะ
1: อืม
0: สี่วิชาครับคำนวณวิทยาศาสตร์ leading นะครับ
1: ค่ะ
0: แค่คำนวณวิทยาศาสตร์ leading นะเราเองสามวิชาเนี่ยเราอ่อนคำนวณนะครับอ่อน
1: อ
0: ว
1: ื
0: ิท
1: ม
0: ยาศาสตร์ leading นี่เรามีแต่ท่องจำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นมีการเลื่อนลำดับมาในอย่างที่เราพาดหัวข่าวเมื่อสัก2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: OECD ก็มีการเลื่อนลำดับแต่หวังว่ารัฐบาลบอกว่าเฮ้ยจะพยายามให้อยู่ในท็อปนะครับท็อป50นะครับอะไรน้องนั้นนะแต่ว่าตัวที่สำคัญคือเราจะพัฒนาไอ้ตัวการศึกษาไปสู่ความสามารถในการนวัตกรรมทั้งหมดนี่ขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของคำนวณและที่สำคัญต้องอ่านเยอะๆ
1: อื
0: แต่
1: ม
0: ตรงที่
1: ค
0: เร
1: ่
0: า
1: ะ
0: เห็นอยู่ขนาดนี้มันไม่ได้เป็นไปตามนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเป็นห่วงว่ากุญแจความสําเร็จของโลกยุคใหม่เนี่ยตั้งแต่1990คือยุคดิจิทัลกับทุกวันนี้ AI มันขึ้นอยู่กับความสามารถของนวัตกรรมและระบบคิดซึ่งระบบการศึกษาของเราเนี่ยผมยังคิดว่ายังไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่ดีขึ้นครับแต่ว่าจะไปได้ขนาดไหนก็ต้องมาดูต่อครับ
1: ค่ะก็มีความท้าทายหลายเรื่องนะคะสำหรับรัฐบาลด้วยที่ในโอกาสนี้เนี่ยประเทศไทยก็ได้ใช้เวทีนี้เนี่ยยกระดับขีดความสามารถของตัวเองให้ทั่วโลกได้รู้นะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยที่ประเทศไทยยังต้องทำต่อนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์
0: ครับสวัสดีนะครับคุณตางครั
1: ค
0: บ
1: ่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒนะคะกับประเด็นเรื่องของการจัดการประชุม IMF World Bank ที่กรุงเทพในช่วงเวลานี้นะคะไทยก็เป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้วเนี่ย35ปีที่แล้วนะคะซึ่งในบริบทของการจัดประชุมในปีนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ทั้งโลกแล้วก็ประเทศไทยก็เปลี่ยนไปมากนะคะดังนั้นครั้งนี้ก็คือไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เราเนี่ยจะใช้โอกาสนี้เปลี่ยนจากประเทศที่เติบโตช้าให้กลับมาเป็นประเทศที่นักลงทุนอยากจะมาลงทุนด้วยได้หรือไม่นะคะต้องพัฒนาในมิติใดบ้างได้ติดตามกันกับอาจารย์สมชัยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินัยบ่ายคล้อย
3: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
5: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้มีน้ำพระทัยอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจะทรงพบว่ามีราษฎรเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ตามเสด็จช่วยตรวจรักษาหากคนไข้คนใดจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในภาคนั้นๆแต่หากว่าคนไข้ผู้นั้นเป็นโรคที่ต้องการแพทย์เฉพาะโรคที่ไม่มีในจังหวัดนั้นๆก็ให้นำตัว

ส่งเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดจนกว่าจะหายเนื่องจากเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรนั้นในบางจุดมีคนป่วยมากแพทย์ตามเสด็จไม่สามารถจะตรวจได้ในเวลาอันจำกัดพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเดินทางไปให้การตรวจรักษาโดยเฉพาะตามจุดต่างๆบางครั้งก็เดินทางด้วยรถยนต์บางครั้งก็เดินทางด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วแต่ภูมิประเทศหน่วยแพทย์พระราชทานนี้มีนายแพทย์ดนัยสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นหัวหน้ามีข้าราชบริพารเช่นนางสนองพระโอษฐ์เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์ไปช่วยกันหยิบยาเขียนหน้าซองอธิบายวิธีรับประทานยาให้ละเอียดตลอดจนจัดแถวเข้าพบแพทย์แต่ต่อมาหมู่บ้านที่ห่างไกลการคมนาคมเช่นนี้มีถนนตัดไปถึงและบ้านเมืองก็ได้ขยายงานด้านสาธารณสุขออกไปโดยรอบหน่วยแพทย์พระราชทานเฉพาะจุดเช่นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปส่วนการที่แพทย์ตามเสด็จไม่มีเวลาพอที่จะตรวจรักษาคนไข้ตามจุดที่เสด็จพระราชดำเนินนั้นก็ทรงแก้ไขโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางไปคอยที่จุดเสด็จพระราชดำเนินล่วงหน้าทำการตรวจรักษาจ่ายยาไปจนกว่าจะถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินก็สามารถตรวจรักษาจนครบถ้วนได้นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ได้ร่วมมือกันจัดแพทย์และผู้ช่วยไปสมทบด้วยอีกคณะหนึ่งเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งสำหรับคนไข้ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นห่วงมากจะทรงจำได้ว่ามีคนไข้คนใดบ้างที่มีอาการไม่ค่อยดีจะทรงสอบถามถึงอาการของเขาอยู่เสมอและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนางสนองพระโอษฐ์และอาสาสมัครเวียนกันไปเยี่ยมเยียนคนไข้เหล่านี้ตามโรงพยาบาลต่างๆทุกวันโดยมีพระราชสวนีให้ทำตัวประดุจญาติของเขาที่เขาจะไว้ใจบอกเล่าทุกสุขอะไรให้ได้เผื่อจะสามารถปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ของเขาได้

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับประธานหอการค้าระบุการประชุม IMF World Bank เป็นโอกาสในการโชว์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายพจน์อารัมย์วัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าถือเป็นโอกาสครั้งใหญ่ในรอบ35ปีในการแสดงศักยภาพเศรษฐกิจความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยระดับสากลโดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดและอัดฉีดเศรษฐกิจระยะสั้นราว 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้ภาคเอกชนยังคาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติใหม่หรือ FDI สู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่การประชุมครั้งนี้จึงเป็นวาระที่ภาคธุรกิจและคนไทยควรติดตามพร้อมร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีและนำเสนอศักยภาพของประเทศสู่ประชาคมโลกนอกจากนี้การหารือยังครอบคลุมทิศทางใหม่ของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดและเครือข่ายระดับโลกก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวสู่บทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี2028สำนักพระราชวังแจ้งเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569

0: สำนักพระราชวังได้แจ้งเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งเดิมในวันอังคารที่13ตุลาคม2569โดยจะเปิดให้หน่วยงานและคณะบุคคลลงทะเบียนวางพวงมาลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันอังคารที่13ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับกำหนดการวางพวงมาลาและถวายสักการะช่วงที่1เริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.และช่วงที่2ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 21:00 น.โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับ2 CEO ของบริษัท AI ที่เป็นคู่แข่งกันต่างเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงของ UN ไปยังรัฐบาลทั่วโลกเพื่อร่วมมือกันกำหนดมาตรฐานในการรับมือความเสี่ยงจากการพัฒนา AI สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าแซมอัลแมน CEO ของ OpenAI และดาริโออโมดี CEO ของ Anthropic ซึ่งเป็นผู้นำบริษัท AI ที่เป็นคู่แข่งกันโดยทั้งคู่ได้เรียกร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไปยังรัฐบาลทั่วโลกให้ร่วมมือกันกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อรับมือความเสี่ยงจากการพัฒนา AI ที่รวดเร็วขึ้นโดยมีจุดร่วมคือAI ไม่ควรถูกพัฒนาโดยแต่ละบริษัทหรือแต่ละประเทศโดยไม่มีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะความสามารถของระบบ AI กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่มาตรการกำกับดูแลและการตรวจสอบอาจตามไม่ทันอัลแมนได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าโลกจำเป็นต้องมีมาตรฐานร่วมสำหรับการวัดความสามารถของ AI การประเมินความเสี่ยงการตรวจสอบว่ามาตรฐานการป้องกันเพียงพอหรือไม่และการรักษาการกำกับดูแลที่มีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมอย่างแท้จริงขณะที่อโมดีเตือนว่าหาก AI ถูกบริหารจัดการไม่ดีเทคโนโลยีนี้อาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อมนุษยชาติทั้งหมดและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 9:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.
2: ที่ว่าหมื่นราตรีวิถีเปลี่ยนการหมุนเวียนเคลื่อนผ่านนานแค่ไหนประสบนิกรอย่างแซ่ซ้องก้องแดนไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสิระน้อมพร้อมกันในวันนี้ทำความดีถวายทุกแห่งหนแม้นเสด็จสู่สรวงฟ้านภาดลในกมลทะครองใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom ทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 MHz ค่ะรายการที่รับผิดชอบโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็วันนี้นะคะดิฉันภัสสิรีชมพูคำค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่หลายท่านคงได้ยินแทบทุกวันค่ะเป็นเรื่องอะไรคะไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่เราได้ยินอยู่ดิฉันว่าต้องน่าจะแทบทุกวันเลยค่ะช่วงหลายเป็นอาจจะเป็นปีๆแล้วมั้งคะที่ยินเรื่องนี้มานั่นก็คือเรื่อง AI ค่ะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะบางท่านอาจจะใช้ AI อยู่นะคะในการช่วยอาจจะค้นหาไหมคะจริงๆเราส่วนใหญ่ก็ใช้เรื่องค้นหาคนใช้

ดูดวงบางคนใช้สืบเอกสารนะคะบางคนใช้เตรียมงานหรือบางคนก็อาจจะกำลังคิดอยู่ก็ได้นะคะว่าจะเริ่มต้นใช้ตรงไหนดีจะเกี่ยวข้องกับงานของเราแค่ไหนอันนี้แต่ว่าท่านผู้ฟังคะลองนึกถึงงานชิ้นหนึ่งนะคะที่เราเคยต้องใช้เวลาทำครึ่งวันเช่นพวกงานอ่านเอกสารหลายๆฉบับแล้วสรุปประเด็นเมื่อมี AI เข้ามาช่วยเราอาจจะร่างนะคะได้เร็วมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะร่างแรกนะคะพอได้มาเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆไม่เสร็จนะคะถ้าเราใช้ AI ที่เรียกว่าเหมาะสมจริงๆก็ต้องมานั่งตรวจสอบค่ะต้องมาดูว่าถูกต้องนะคะตามที่เราต้องการหรือเปล่าเนื้อหามีอะไรตกหล่นหรือไม่เรื่องจริงเดี๋ยวนี้ AI นะคะเวลาใช้ก็จะมีข้อความเตือนเหมือนกันนะคะว่าโปรดระวังความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเสมอๆอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะประสบอยู่นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ระดับตัวเราเท่านั้นนะคะแต่ว่าองค์กรก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าจัดงานเดิมแล้วก็ทำได้เร็วขึ้นแล้วเวลาที่เหลือล่ะจะไปทำอะไรเราจะต้องมีการปรับบทบาทหน้าที่งานของคนอย่างไรแล้วยังต้องคิดด้วยว่าแล้วมันจะส่งผลต่อในเรื่องของตัวต้นทุนในการทำงานอะไรอย่างไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้แหละค่ะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะดีนะถ้าเราได้เห็นตัวอย่างจริงๆของบริษัทหนึ่งนะคะที่เขาเล่าประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ AI บริษัทนี้เป็นบริษัทในเป็นบริษัทของประเทศอินเดียค่ะชื่อว่า HLC Tech ซึ่งอาจจะยังเราอาจบางคนอาจจะยังไม่คุ้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำสินค้าที่เป็นแบบถึงผู้บริโภคแต่ว่าเขาเป็นลักษณะของการให้บริการองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกค่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่ารับงานที่ลูกค้าเขาเป็นตัวองค์กรตัวเขาเองเขาก็กำลังปรับตัวเข้ากับในเรื่องของตัวยุค AI อันเนี้ยเหมือนกันพอด้วยความที่ว่าได้เจอค่ะตัวบทความตรงนี้แล้วก็อยากจะขออนุญาตเลยเอาตรงเนี้ยมาเล่าให้ฟังนะคะตัวบริษัท HLC Tech เป็นบริษัทที่ให้บริการในเรื่องของตัวงานด้าน IT การดูแลพวกระบบข้อมูลการทำงานที่ต้องทำงานที่เชื่อมโยงกับเรื่องของตัวระบบดิจิทัลนะคะมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองนอยดาประเทศอินเดียให้บริการอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะทั้งเรื่องของงานวิจัยพัฒนาด้วยงานด้านซอฟต์แวร์ด้วยมีลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมการเงินอุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงอุตสาหกรรมด้านสุขภาพค่ะเบื้องต้นเล็กน้อยนะคะกลุ่ม HLC เริ่มต้นในปี1976โดยคุณศิวะนาดาและคณะนะคะร่วมกันก่อตั้งจากธุรกิจที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์แล้วค่อยสู่ในเรื่องของเรียกว่าโซลูชันในทุกวันนี้พวกวิศวกรรมซอฟต์แวร์บริการทางด้านเทคโนโลยีก็จะมีแตกเป็นหน่วยธุรกิจออกมานะคะอันก็เรียกว่าก้าวเข้ามาในแล้วก็รับความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของตัวโลกของตัวเทคโนโลยีในแง่ของขนาดขององค์กรองค์กรใหญ่ค่ะท่านผู้ฟังมีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 200,000 คนใหญ่มากดำเนินงานในประมาณ60ประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าพอองค์กรขนาดใหญ่การปรับตัวการขยับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยซึ่งนะคะเรื่องที่จะเล่าต่อไปฟังเนี้ยนะคะเป็นเรื่องที่ดิฉันเอามาจากบทความที่อยู่ใน Harvard Business Review ฉบับเดือนกันยายนถึงตุลาคมปีนี้ค่ะ2026ก็คือเร็วๆนี้เองชื่อบทความภาษาอังกฤษนะคะก็คือ The CEO of HLC Tech on Pivoting for the AI Era หรือว่าง่ายๆคือว่าประสบการณ์ที่ CEO ของบริษัทเนี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าปรับเปลี่ยนทิศทางของบริษัท HLC Tech HCL Tech นะคะเพื่อเข้ากับยุค AI อย่างไรซึ่งเป็นการเขียนโดย CEO เขาใช้ชื่อว่า C จุดนะคะแล้วก็เป็นวิจายากุมารซึ่งไม่แน่ใจว่าวิจายากุมารเนี่ยเป็นชื่อหรือว่าเป็น
นามสกุลนะคะตอนนั้นขออนุญาตนะคะขอเรียกว่าเป็นซีโอท่านนี้เรียกว่าคุณ

ิชัยยากุมารนะคะเป็นประสบการณ์ที่เขาเอามาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยธุรกิจ IT เนี่ยมักจะเติบโตไปพร้อมกับจำนวนคนหมายความว่าเราดูว่าธุรกิจโตเนี่ยก็คือมีงานต้องขยายขึ้นใช่ไหมคะงานมากขึ้นเงินมากขึ้นธุรกิจโตในขณะเดียวกันสิ่งที่มาด้วยก็คือจํานวนวิศวกรหรือพนักงานก็มากขึ้นด้วยนั่นคือสัญญาณอย่างหนึ่งของการที่ธุรกิจเติบโตคือการมีจํานวนคนที่มากขึ้นนะคะเพราะว่าเชื่อมโยงกับในเรื่องของตัวการสร้างรายได้แต่ว่าเมื่อ AI เข้ามาเนี่ยค่ะซึ่งอย่างเมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วนะคะช่วยทํางานบางส่วนได้เร็วขึ้นความดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเติบโตกับจำนวนพนักงานอาจจะไม่เป็นความสัมพันธ์ในแบบเดิมแล้วอาจจะไม่ต้องใช้คนมากเพื่อที่จะให้ได้ผลงานออกมาจำนวนมากแล้วนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับลูกค้าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายนะคะสำหรับหลายๆบริษัทโดยเฉพาะนะคะบริษัทที่มีรายได้จากชั่วโมงคิดชั่วโมงการทำงานกับลูกค้าอย่างเช่นบริษัทที่ปรึกษาก็คือจะเวลารับงานมาแล้วก็คิดในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายก็จะคิดตามชั่วโมงการทำงานซึ่งพอชั่วโมงการทำงานเนี่ยมันน้อยลงนะคะก็แปลว่าแหละรายได้ก็ลดลงถึงแม้ว่าลูกค้าได้งานเร็วขึ้นแหละลูกงานคุณภาพต่างๆก็เป็นไปอย่างตามมาตรฐานที่ต้องการงั้นแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วการเข้ามาของ AI เนี่ยมันเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับหลายๆธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่มีวิธีการหารายได้จากการชั่วโมงการทำงานจากลูกค้าแบบนี้พวกบริษัทที่ปรึกษาโดยเฉพาะนะคะคำถามสำหรับบริษัท HCL Tech เนี่ยก็มีทั้งจะเตรียมคนยังไงสำหรับงานที่เปลี่ยนไปที่ทำให้ผู้จัดการยอมรับว่าทีมใหญ่ไม่ได้แปลว่าผลงานจะได้ดีขึ้นเสมอไปแล้วจะช่วยลูกค้าจะใช้ AI ได้อย่างเต็มที่เพียงใดนะเพื่อจะให้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยสามารถที่จะทั้งช่วยในเรื่องของการที่ถึงแม้ว่ารายได้จะลดแต่ว่าทำให้มีบริการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวองค์กรคือพูดง่ายคือดูทั้งสองขาในแง่ของการดำเนินงานภายในของตัวเองแล้วก็ช่วยลูกค้าในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของการใช้ AI อย่างไรซึ่งเป็นโจทย์บริหารที่น่าสนใจค่ะสำหรับองค์กรที่จะต้องสร้างสมดุลของสิ่งเหล่านี้ในประสบการณ์นะคะของ SCL Tech เนี่ยก็เลือกที่จะเดินหน้ารับ AI เข้ามานะคะในการทำงานแล้วก็มีบริการเสริมบางส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยพยายามสร้างบริการและความสามารถใหม่เนี่ยไปพร้อมกันในเชิงบริหารก็ทำยังไงที่จะทำให้ตัวกำลังคนแล้วก็ในเรื่องของตัวง่ายคือ productivity มันคุ้มนะคะในสิ่งที่ทำอยู่ในเรื่องของการใช้ AIมีเป้าหมายหนึ่งค่ะที่ฟังแล้วก็สะดุดหูเหมือนกันที่ CEO พูดถึงความทะยานนะคะคือกล้าที่บอกว่าจะพูดว่าจะเพิ่มรายได้เป็น2เท่าโดยใช้จำนวนคนครึ่งหนึ่งต้องย้ำตรงนี้ก่อนนะคะว่าเป็นเป้าหมายที่เขาใช้ประกาศออกมาเป็นการสื่อสารซึ่งยังไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็การพูดแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเขามีแผนจะเลิกจ้างจำนวนพนักงานครึ่งหนึ่งของบริษัทเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาประกาศเป็นเป้าหมายที่เขาบอกว่าเนี่ยแหละจะใช้สื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนะคะแล้วเขาก็อธิบายว่าอยากให้รายได้เนี่ยนะคะเติบโตอย่างน้อยร้อยละ5โดยยังไม่เพิ่มจำนวนคนด้วยการที่มีคนที่ทำงานอยู่เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าใช้ AI ช่วยเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของตัวรายได้นะคะและก็ยังบอกเลยนะคะว่าการเติบโตที่เพิ่มนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีบุคลากรเพิ่มก็เป็นไปได้นะคะนั้นประเด็นที่เราอาจจับได้อย่างตอนนี้คือองค์กรกำลังเปลี่ยนคำถามค่ะว่าถ้าองค์กรต้องเติบโตเนี่ยจะต้องเพิ่มคนเท่าไหร่มาเป็นคนที่มีอยู่จะช่วยสร้างผลงานเพิ่มได้อย่างไรแต่ว่าคำถามใหม่นี้นะคะก็จะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อองค์กรช่วยให้คนเขาทำได้จริงคือไม่ใช่ตั้งเป็นเป้าหมายแล้วก็ปล่อยให้พนักงานจัดการหาวิธีการทำงานของตัวเองเมื่อองค์กรประกาศว่าต้องการเติบโตโดยไม่เพิ่มจำนวนคนพนักงานก็อาจจะมีคำถามทันทีแล้วค่ะว่าเอาแล้วงานของฉันจะยังอยู่ไหมฉันต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มถ้าจะเรียนแล้วถ้าเรียนไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรต่างๆหรือคำถามที่ผู้นำก็ต้องรับฟังเพราะว่ามันก็

จะมีความกังวลมาพร้อมกับในเรื่องของการต้องรับมือกับสิ่งใหม่ที่เข้ามาซึ่ง CEO นะคะก็เล่าบอกว่าเขาก็เริ่มจากการที่เขาประชุมกับผู้นำระดับสำคัญนะประมาณ150คนซึ่งก็จากองค์กรที่พนักงาน200,000กว่าเรียกว่าพนักงานกลุ่มสำคัญจริงๆคือ100กว่าคนเนี่ยให้เข้าใจทิศทางร่วมกันค่ะจากนั้นก็เดินทางเลยค่ะเรียกว่า management by walking around เนี่ยแต่คือไปพบกับทีมขายทั่วโลกซึ่งก็รวมแล้วก็ประมาณ 1,200 คนเพื่ออธิบายว่าหรือเล่าให้ฟังนะคะว่าบริษัทกำลังจะเปลี่ยนอะไรและทำไมต้องเปลี่ยนอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญนะคะในเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงคือwhat กับ why คือกำลังจะเปลี่ยนอะไรและทำไมต้องเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเต็มตามสูตรของ change management ก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะบอกว่า why nowทำไมต้องตอนนี้แต่ว่าอันนี้สำหรับเรื่องราวของที่ซีโอเขาเล่าเขาบอกเขาคุยกับคนว่าเขากำลังบอกคนว่าให้คนเข้าใจว่ากำลังจะเปลี่ยนอะไรแล้วทำไมต้องเปลี่ยนทำไมฝ่ายขายจึงจะต้องมารับรู้ในเรื่องนี้ด้วยเขาก็ต้องแบบเรียกว่าขายไอเดียนี้ให้กับฝ่ายขายให้ฝ่ายขายเห็นว่าตัวเองมีผลนะคะกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าคนที่ขายยังเสนอบริการแบบเดิมแต่ว่าทีมที่ส่งมอบงานกำลังทำงานด้วยวิธีการใหม่ลูกค้าก็จะได้รับข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันมันก็คือการเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีการเชื่อมโยงตั้งแต่สิ่งที่เราได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้าไปจนถึงวิธีการทำงานจริงซึ่งเขาก็บอกว่าข้อความหรือว่าสิ่งที่เขาใช้สื่อสารนะคะเป็นข้อความเดียวกันกับไม่ว่าจะคุยกับใครว่าจะอย่างเช่นคณะกรรมการนะคะบริษัทจะเป็นลูกค้าเป็นผู้ถือหุ้นเป็นพนักงานนั่นคือว่าบริษัทจะเดินหน้าโดยใช้ AI นะแล้วงานบางประเภทและรายได้บางส่วนก็จะเปลี่ยนไปในขณะเดียวกันก็อาจจะน่าจะนะคะมีงานแล้วก็บริการใหม่เกิดขึ้นและในงานส่วนใหญ่นะคะก็ยังต้องมีมนุษย์ร่วมอยู่ด้วยในกระบวนการนั่นคือมันไม่ใช่ที่ว่า AI มาแล้วคนไม่ใช่ไม่มีคนแต่ว่าการที่บอกว่ายังมีคนอยู่ด้วยนอกเหนือจะเป็นเรื่องความจริงแล้วส่วนหนึ่งทำให้คนรู้สึกลดความกลัวนะคะแล้วก็เปิดใจมากขึ้นสำหรับผู้บริหารโดยทั่วไปนะคะบทเรียนที่ดิฉันคิดว่านำไปใช้ได้เลยคือเวลาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในระดับที่คนมองเห็นนะคะก็โดยเฉพาะเห็นถึงความเกี่ยวข้องกับงานของตัวเองมันจะช่วยได้นะอย่างเช่นคำว่าเราจะเป็นองค์กร AI มันฟังดูแล้วคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้จะกระทบถึงเราอย่างไรแต่ถ้าบอกคนทำงานนะคะให้รู้ว่าพรุ่งนี้เขาต้องทำอะไรบ้างต่างอะไรต่างจากเดิมยังไงใครจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรอะไรบ้างในช่องในการตัดสินใจนี่ก็จะเป็นตัวที่น่าจะเรียกว่าช่วยให้คนเข้าใจในสิ่งที่องค์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีนะคะก็ลองนึกถึงนะคะผู้จัดการทีมที่เคยภูมิใจกับโอ้ทีมเรามีจำนวนลูกน้องเยอะนะคะถ้าองค์กรต้องการให้ทีมเนี้ยใช้ AI เพื่อให้ทีมลดเล็กลงหรือว่าสามารถที่จะทำงานได้มากขึ้นนะคะแต่ยังประเมินความสำคัญของผู้จัดการจากขนาดของทีมเราก็อาจจะเรียกว่าไม่มีแรงจูงใจค่ะที่จะเปลี่ยนในเรื่องของการที่จะเปิดรับวิธีการทำงานใหม่ๆโดยใช้ AI เข้ามาดังนั้นแล้ววิธีการประเมินผลงานก็ต้องสอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรประกาศด้วยเช่นสมมติว่าทีมบริการลูกค้าทีมหนึ่งใช้ AI ช่วยค้นข้อมูลได้เร็วขึ้นผู้จัดการก็วัดเฉพาะจำนวนคำตอบที่ส่งออกไปทุกคนอาจจะรีบตอบแต่ถ้าเกิดวัดว่าลูกค้าได้คำตอบที่ถูกต้องและแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ทีมก็ต้องใช้เครื่องมือด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวชี้วัดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้ดูแค่จำนวนแต่ดูในเรื่องของตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นอีกเรื่องนึงที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากเลยนะคะเมื่อองค์กรเปลี่ยนไปใช้ AI ตัว CEO เล่าให้ฟังบอกว่าก็ให้คนเห็นเลยแล้วบอกเลยว่าตัว CEO เองก็ใช้ AI นะคะเดาได้ไหมคะว่าเขาใช้ตัวไหนก็ใช้ตัวที่หลายคนชอบใช้นะคะเขาสำหรับ CEO ของ HCL เนี่ยบอกว่าเขาใช้ Claude ค่ะเป็นผู้ช่วยค้นคว้าใช้แลกเปลี่ยนความคิดมาเรียกว่าคุยทบทวนประเด็นเชิงกลยุทธ์หรือว่ารวมถึงลองใช้สร้างแอปสำหรับคาดการรายได้แล้วเอาประสบการณ์ที่ใช้ AI เหล่านี้ไปเล่าสู่ให้กับทีมฟัง

ซึ่งแบบเมื่อผู้นำได้ลองใช้เองก็จะเข้าใจมากขึ้นในจุดที่ว่า AI เป็นอย่างไรส่งผลในการทำงานอย่างไรจุดที่ยังต้องทดสอบแล้วกันนะคะเราชอบว่าเราตอนแรกชอบว่าไว้วางใจก็อาจจะดูนักแบบอาจจะดูเหมือนเราไม่ไว้ใจกันแต่เมื่อระดับหนึ่งก็ไว้ใจกันก็ยังจะไว้ใจกัน100%ไม่ได้นะคะแต่ต้องมีการเรียกว่าตรวจสอบงานนะคะมีการพูดคุยกับพนักงานเป็นรูปธรรมนะคะด้วยว่าใช้แล้วประหยัดเวลาเท่าไหร่ยังไงนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ยังเจอว่ายังเจอส่วนที่ผิดอยู่นะแล้วเวลาที่จะใช้งานกับ AI ได้ต้องมีการเตรียมข้อมูลอะไรอย่างไรนะคะซึ่งแน่นอนนะคะในเรื่องของการปรับตัวต้องมีทรัพยากรที่สนับสนุน SCL Tech เนี่ยก็นำกำไรบางส่วนนะคะมาสร้างทรัพยากรในเรื่องของการที่จะสนับสนุนทิศทางในเรื่องของการปรับไปใช้ AI โดยการลงทุนในเทคโนโลยีการวิจัยพัฒนารวมถึงอะไรคะแน่นอนเลยค่ะการฝึกอบรมค่ะเพื่อที่จะให้คนสามารถที่จะใช้ในเรื่องของตัว AI ได้เป็นการขยายทีมนะคะที่ทำงานกับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะทำให้การใช้ AI เนี่ยค่อยๆขยายได้ทั่วทั้งองค์กรโดยที่เครื่องมือหนึ่งที่ทาง HCL Tech ใช้นี่เขาพัฒนาขึ้นมาเองนะคะเขาตั้งชื่อว่า AI Force ซึ่งแนวคิดของเครื่องมือนี้คือใช้ AI ช่วยในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการข้อมูลรวมทั้งงานปฏิบัติการคือไม่ใช่เฉพาะการเขียนโค้ดแต่ว่าเป็นงานหลายๆอันเลยที่ในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการจัดการข้อมูลด้วยทั้งหมดซึ่งตัว CEO เล่าให้ฟังนะคะว่า AI Force เป็นส่วนสำคัญมากในการที่ทำให้สามารถได้ลูกค้ารายใหญ่อย่าง Guardian Life Insurance แล้วก็ผู้ค้าปลีกแฟชั่นรายหนึ่งแต่เขาไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นเจ้าไหนแต่คิดว่าต้องเป็นเจ้าที่ดังระดับโลกแน่ๆเลยนะคะก็ได้มาเป็นลูกค้าจากในเรื่องของการที่เอา AI Force เนี่ยเข้ามาใช้เป็นทรัพยากรในเรื่องของตัวการทำงานอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจนะคะก็คือในมุมของการพัฒนาคน SCL Tech เนี่ยวางบทบาทคนในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยไว้เป็น2กลุ่มใหญ่ค่ะกลุ่มแรกคือเป็นคนสร้างระบบหรือว่าโซลูชันที่เป็นของ AI ซึ่งเขาคาดหวังให้มีประมาณ5-10%ของพนักงานคือว่ากลุ่มนี้ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคมากพอที่จะสร้างเครื่องมือให้คนอื่นใช้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะ90%-95%คือกลุ่มผู้ใช้ AI อย่างคล่องแคล่วนะคะในงานของตัวเองที่เขาใช้ชื่อนะคะว่าเป็น AI Super User ค่ะคนในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องแบบเชี่ยวชาญรู้เรื่องเทคโนโลยีสร้างโมเดล AI ได้แต่ว่ารู้ว่าจะต้องใช้เครื่องมือแบบไหนกับงานอะไรในบริบทอย่างไรจะประเมินหลังจากผลงานที่ได้จาก AI แล้วถูกผิดอะไรอย่างไรนั่นคือตัวที่เรียกว่าเป็น AI Super User ค่ะดังนั้นนะคะตัวพนักงานฝ่ายบุคคลนะอาจจะสามารถที่จะบอกว่าโอ้จัดอยู่ในกลุ่มซูเปอร์ยูเซอร์ได้เลยจากในเรื่องของการใช้งานตัว AI ได้เก่งมากๆหรือว่าฝ่ายขายพูดง่ายคือมันไม่ใช่ที่ว่า AI เป็นเรื่องของคนที่เป็นทำงานทางด้านเกี่ยวข้องกับทางด้านเทคนิคเท่านั้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าคิดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็เคยคุยกันมาแล้วอะค่ะว่ามันแปลว่าความเชี่ยวชาญเดิมยังสำคัญคือไม่ได้แปลว่า AI เข้ามาแล้วไม่ต้องรู้อะไรเลยแล้วก็ AI ทำให้ถ้าเราไม่รู้อะไรเลย AI ทำให้เราจะไม่สามารถตรวจงาน AI ได้คนที่เข้าใจงานดีจะรู้ว่าคำตอบไหนดูสมเหตุสมผลมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่นะคะถูกบริบทหรือเปล่า AI ยังลืมเงื่อนไขอะไรไปไหม AI ยังตอบแบบที่ยังไม่ครอบคลุมหมดหรือยังไม่เข้าใจงานเราหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยความเชี่ยวชาญของพนักงานในเรื่องนั้นๆเนี่ยยังต้องมีอยู่แต่ว่าใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะบริษัทก็ตั้งความคาดหวังว่าบริษัทจะให้พนักงานเพิ่ม productivity ประสิทธิภาพได้3-4 เท่าแต่อันนี้เป็นความคาดหวังนะคะยังไม่ใช่เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ว่ามุมมองนะคะทิศทางว่าในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการใช้ AI เข้ามาเป็นในเรื่องของการที่จะต้องปรับเรียกว่าเป็นทั้งองคาพยพแล้วก็ปรับโดยการที่ทำให้คนมองแล้วก็เห็นว่าการเข้ามาของ AI จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมช่วยสร้างแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวที่เข้ามาทดแทนหรือทำให้เขาต้องเดือดร้อนนะคะซึ่งอย่างมีคำหนึ่งนะคะที่มันปรากฏขึ้นแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เขาบอกว่าเขาพยายามที่จะใช้สื่อสารก็คือเ

0: เขาใช้คำว่า human in the loop หมายความว่ายังก็ต้องมีคนมันเป็นมันไม่ใช่ที่บอกว่า AI เข้ามาแล้วมีเฉพาะ AI แต่คนยังต้องอยู่นะคะเพื่อที่จะเป็นคนใช้ AI คนตรวจสอบ AI คนที่จะได้บอกว่า AI ต้องทำอะไรบ้างงั้นเขาก็เล่าจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงมีตัวอย่างด้วยนะคะว่าเอาไปปรับใช้นะคะได้อย่างไรซึ่งคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นสำหรับที่ว่าเราก็จะได้เป็นแนวทางเหมือนกันล่ะค่ะว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยทั้งไม่ว่าเราจะเป็นในมุมในแง่ขององค์กรผลกระทบของ AI จะกระทบถึงเราอย่างไรหรือว่าในแง่ของตัวผู้ใช้งานเราก็ได้มองตัวเองว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรืออย่างไรบ้างเพื่อที่ให้เราจะได้เรียกว่าก้าวทันนะคะของโลกการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลนะคะทุกวันนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าจะชวนคิดนะคะเมื่อองค์กรประกาศว่า AI มาแล้วจะใช้ AI สิ่งนี้ต้องเป็นไปอย่างที่เรียกว่าคิดในหลายมุมในหลายมิติเพราะว่ามันส่งผลกระทบถึงคนที่เกี่ยวข้องทำเพื่อที่จะให้เขาการเปิดรับและองค์กรเองต้องช่วยนะคะทำให้เขาสามารถที่จะใช้เครื่องมือตรงนั้นได้นะคะมีการติดตามตรวจสอบด้วยนะคะว่าเมื่อใช้ไปแล้วได้ความคุ้มค่าหรือได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ตามเป้าหมายจริงที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าค่ะนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ขออนุญาตนะคะที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้ส่วนตอนท้ายนะคะเรียนขอหักมุมเล็กน้อยนะคะอยากจะเป็นหักมุมในเรื่องของการที่บอกเอาจริงๆแล้วเราสามารถที่จะพลิกเกมนะคะชนะเมื่อกี้เราพูดถึง AI ปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมคะแต่เราสามารถที่นอกเหนือจากมีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการทำงานแล้วเราสามารถที่จะประดิษฐ์ปัญญาของเราขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างการนอกเหนือจากอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนึ่งที่คิดว่าเติบโตได้อย่างมากก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับสัตว์จะเป็นในเรื่องของตัวปศุสัตว์หรือว่าในเรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงก็ตามแล้วเป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะคะคณะสัตวแพทย์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมมือกับ CBS นะคะก็คือทางด้านคณะบัญชีจุฬาเนี่ยนะคะที่เขาเรียกว่าเป็น CU West Biz Executive ที่2คณะค่ะที่คณะที่เที่ยวชาญทางด้านสัตวแพทย์นะคะอย่างมาเจอกับคณะบัญชีเพื่อที่จะผลิตหลักสูตรอันนึงนะคะซึ่งชื่อว่า CU West Biz เนี่ยค่ะสำหรับที่จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับในเรื่องของตัวสัตวแพทย์นะคะจะเป็นทั้งในเรื่องของปศุสัตว์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงก็ตามนะคะเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคะก็จะเริ่มนะคะวันที่17ตุลาคมถึง20ธันวาคมเรียนวันเสาร์ค่ะทั้งวันที่โรงแรมโนโวเทลนะคะแล้วก็เซ็นทรัลแกรนด์ค่าใช้จ่ายนะคะอูดิชันว่าราคาดีมากเลยอะค่ะในราคานี้ที่เรียนประมาณ9ครั้งนะคะทั้งวันเนี่ยนะคะแล้วก็รวมกับค่าเรียนค่าอาหารค่าเบรกด้วยเนี่ย 45,000 บาทนะคะใช่ไหมตอนนี้ราคาเท่าไหร่อะยังเป็นนําเป็นราคานี้หรือเปล่าเอาไว้แน่ใจนะคะถ้าเป็นในราคานี้โหราคานี้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ฟังนะคะสนใจนะคะสามารถที่จะติดตามนะคะได้นะคะที่เดี๋ยวดิฉันหาเบอร์ให้ก่อนนะคะที่ทางคุณกฤษณะนะคะในเบอร์0816586165นะคะชื่อคุณกฤษณะ0816586165หรือตอนนี้ถ้าเกิดยังจดไม่ทันดิฉันว่าลอง Google นะคะโดยใช้คำบอกว่าเนี่ย CU นะคะคือจุฬานี้นะคะ Vet นะคะก็ Veterinary นะคะBiz นะคะ Executive การโครงการอบรมระหว่างที่คณะบัญชีทำร่วมกับนะคะคณะสัตวแพทย์นะคะเรียกว่าเรียนครบมิติของการบริหารการจัดการจริงๆสำหรับท่านที่อยู่ในธุรกิจนี้หรือท่านผู้ที่สนใจนะคะต้องบอกว่า Lead the future of veterinary business จริงๆค่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการมาวันนี้ดิฉันภัสรีชมพูคำและทางทีมงานที่จุฬาก็ต้องลาไปตรงนี้แล้วขอบพระคุณและพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom

0: ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำทำกับข้าววิ่งช็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะในวันนี้ตรงกับวันที่12 ตุลาคม 2569ช่วงเวลาตั้งแต่ 9:30 น.จนถึง 10:00 น.เราอยู่ด้วยกันนะคะเดือนนี้เป็นเดือน10แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีก1วันด้วยค่ะคุณฟังเป็นวันโรคข้ออักเสบโลกก็อยากจะชวนคุณฟังนะคะให้หันมาให้ความสำคัญกับโรคข้อรวมถึงโรคทางรูมาติกระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโดยเฉพาะเรื่องของการรู้เท่าทันอาการการวินิจฉัยที่รวดเร็วและการเข้าถึงการดูแลรักษาที่เหมาะสมจะทำให้คุณฟังมีสุขภาพที่ดีด้วยแหละทีนี้เนี่ยพอมาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพที่ดีอุ้มว่าคงไม่ได้เริ่มขึ้นเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยเท่านั้นนะคะหลายครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายอาจยังไม่แสดงอาการให้เราได้เห็นชัดและนี่แหละคือเหตุผลที่เราจะต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ฟังคะผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus เนี่ยอยากจะชวนให้ผู้ฟังตั้งใจฟังวันนี้ดีๆเพราะว่าวันนี้ทีมงานจะพาผู้ฟังมาทำความรู้จักกับการตรวจพื้นฐานที่หลายคนน่าจะเคยผ่านกันมาบ้างแล้วล่ะนั่นคือการตรวจปัสสาวะค่ะจริงๆปัสสาวะเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเนาะที่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเราแต่เวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมจะต้องเก็บปัสสาวะทำไมนะคะแล้วเก็บอย่างไรล่ะให้ตรวจเชื้อออกมาแล้วน่าเชื่อถือมีบางอย่างปะปนลงไปสามารถที่จะตรวจได้แล้วผลน่าเชื่อถือหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพวกเนี้ยเรามาคุยกันหรือแม้แต่นะตอนเนี้ยเราเจอกันวันที่12 ตุลาคมเทคนิควิธีการนะคะเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวไกลไปมากและมีบางอย่างที่ผู้ฟังจะต้องรู้หรือเปล่าว่าอะไรบ้างที่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้บ้างจากปัสสาวะนั่นเดี๋ยวในวันนี้จะชวนผู้ฟังคุยกันในหัวข้อความสำคัญของการตรวจปัสสาวะห้องปฏิบัติการค่ะวิทยากรของอุ้มในวันนี้นะคะท่านคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.อรรถกรปาลสุวรรณท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจุลศาสตร์คลินิกหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ของคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้อนรับท่านอาจารย์อรรถกรสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีนะครับคุณปารินุชและท่านผู้ฟัง
3: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับในปีนี้พูดถึงก่อนว่าเหตุผลที่อาจารย์อยากที่จะมาชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้เรื่องความสำคัญของการตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการเนี่ยค่ะทำไมอาจารย์อยากคุยเรื่องนี้กับคุณฟังในช่วงปลายปีนี้ล่ะคะ
4: ก็วันนี้ก็จะมานำเสนอการตรวจพื้นฐานเมื่อครั้งก่อนที่ได้มาพูดเนี่ยพูดถึงเรื่องของความสำคัญของการตรวจเลือดตรวจความสมบูรณ์ของเลือดก็เป็นการตรวจพื้นฐานอันที่มีการส่งตรวจมากนะครับอีกอันนึงที่มีการตรวจมากรองลงมาก็คือการตรวจปัสสาวะซึ่งหลายๆคนเนี่ยมองข้ามแล้วก็เป็นการตรวจที่ทำได้ง่ายไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลยแล้วก็สามารถบอกอะไรเราหรือว่าทำนายพยากรณ์อาการหรือว่าโรคต่างๆได้ก่อนที่จะเห็นก่อนที่จะมีการแสดงอาการในร่างกายอื่นๆเนี่ยการตรวจปัสสาวะดูบางอย่างเนี่ยก็จะสามารถช่วยบ่งบอกความผิดปกติ

0: ่อร่างกายได้ด้วยนะครับก็เป็นการตรวจที่หลายคนเห็นว่าเป็นการตรวจปกติที่มองข้ามไปก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ
1: ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราพาคุณผู้ฟังไปรู้จักการตรวจปัสสาวะก่อนก็แล้วกันนะคะหลายท่านก็คงสงสัยแหละสงสัยเหมือนที่อุ๋มเคยสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องตรวจปัสสาวะด้วยคะอาจารย
0: ์ครับก็ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าร่างกายเนี่ยจะต้องมีการกำจัดน้ำออกจากร่างกายเพราะเราก็ต้องดื่มน้ำเข้ามานะฮะการกำจัดก็กำจัดได้หลายทางเช่นทางไตทางผิวหนังระบบหายใจโดยการขับร่างกายเนี่ยก็จะขับออกทางไตเป็นหลักแล้วก็ส่งออกมาทางปัสสาวะที่ร้อยละ95เนี่ยจะเป็นเรื่องของน้ำแล้วก็ที่เหลืออีก 5% เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของของแข็งแขวนลอยอยู่ข้างในซึ่งมีสารมากมายเลยทั้งเกลือแร่ยูเรียหรือผลพลอยได้จากการย่อยสลายโปรตีนในร่างกายก็จะพบได้ในปัสสาวะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วร่างกายก็จะขับน้ำปัสสาวะออกมาเนี่ยประมาณ 1-1.5 ลิตรต่อวันนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและของเหลวที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายแต่ละวันก็เหตุผลที่จะต้องตรวจเนี่ยวัตถุประสงค์หลักนะครับของการตรวจก็คือเพื่อดูหาความผิดปกติทางระบบการขับถ่ายทางหน้าที่ของการทำงานของไตของเสียที่เกิดจากปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายนะครับปกติถ้าร่างกายเก็บไว้แล้วไม่เกิดปัญหาก็จะยังมองไม่เห็นแต่ว่าสามารถมาดูสิ่งเหล่านี้ที่ขับออกมาซึ่งอาจจะดูอย่างเช่นโรคที่เกี่ยวกับไตอย่างเช่นความเสื่อมของเซลล์ท่อไตโรคไตอักเสบโรคไตและกรวยไตอักเสบหรือว่าการอักเสบของไตที่เป็นของโกลโมลูลัสให้ลองนึกภาพว่าตัวโกลโมลูลัสเนี่ยเหมือนกับกรวยกรองน้ำที่ช่วยฝังอยู่ในไตที่มันจะมีเหมือนเป็นที่กรองน้ำแล้วก็ถ้ามันมีตะกอนมีเศษอะไรมากระทบเนี่ยก็มันจะสามารถทำให้การกรองทำงานเนี่ยไม่ดีมันก็จะมีการอักเสบมีอะไรออกมาแล้วก็เศษต่างๆเนี่ยมันก็จะปรากฏออกมาในปัสสาวะเราก็สามารถเห็นได้อันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะตรวจใช้ในการตรวจสุขภาพทั่วไปอยู่แล้วทั้งเรื่องของโรคไตโรคเบาหวานซึ่งน้ำตาลถ้ารักษาไม่ดีการก็จะมีการที่ล้นออกมาในปัสสาวะนะครับหรือว่าการตรวจเรื่องของวินิจฉัยโรคความผิดปกติอย่างเช่นมีอาการแสบอาการปัสสาวะแสบคัดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเป็นเลือดปวดท้องน้อยหรือปวดหลังนะครับหรือว่าติดตามเรื่องของอาการของโรคต่างๆที่เกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะก็จะใช้ในการดูตรวจปัสสาวะเนี่ยเป็นหลักนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์หลักที่ช่วยในการดูสมรรถภาพร่างกายนะครับจากการตรวจปัสสาวะนะครับ
1: ค่ะนี่คือเหตุผลนะคะที่ต้องตรวจปัสสาวะเดี๋ยวเราจะไปสู่คำถามอื่นก่อนที่จะลึกลงไปกว่านี้นะคะอาจารย์ให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจตรงกันกับท่านอาจารย์และคลินิก 100.5 ก่อนเกี่ยวกับปัสสาวะค่ะมีบทบาทยังไงต่อร่างกายของเรามันเลยทำให้หูสามารถที่จะตรวจเจออะไรได้หลายๆอย่างเป็นสัญญาณเตือนเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ก็ในปัสสาวะเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำนะครับแล้วก็มีเกลือแร่นะครับมีสารต่างๆที่ปกติจะต้องถูกขับออกมาอย่างเช่นยูเรียไนโตรเจนบางอย่างที่ไม่ควรจะต้องถูกขับออกมาอย่างเช่นโปรตีนหรือว่าน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่มีหรือไม่มีเนี่ยจะช่วยบ่งบอกความผิดปกติในร่างกายได้นะครับซึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีพวกสารที่เป็นพวกฮอร์โมนช่วยในเรื่องของการดูช่วยเป็นผลที่ทำให้เราสามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้นะครับหรือว่าบางคนได้รับสารเสพติดยาเสพติดเข้าไปก็จะถูกขับออกมาในปัสสาวะเหมือนกันนะครับหรือพวกเนี้ยก็จะตรวจได้ง่ายเลยไม่ต้องไปเจาะเลือดตรวจนะครับก็สามารถเห็นอะไรหลายๆอย่างในปัสสาวะได้ถ้ามีเครื่องมือแล้วก็วิธีการตรวจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การเก็บที่ถูกต้องก็จะช่วย

0: ในเรื่องของการวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับ
1: คุณผู้ฟังจะเห็นนะคะว่าปัสสาวะเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงของเสียเนาะที่ร่างกายขับออกมาเท่านั้นคุณผู้ฟังแต่ยังเป็นตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์ได้หลายด้านการตรวจที่ดูเหมือนง่ายๆจึงเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่อาจจะช่วยให้เจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้ประเมินความผิดปกติของร่างกายได้ตามที่อาจารย์ธกรได้เล่าเมื่อสักครู่ทีนี้มาถึงอีกคำถามหนึ่งซึ่งผู้ฟังเคยฝากไว้ทาง022183975-7ด้วยแหละคือเรื่องของการเก็บปัสสาวะบางท่านมีปัญหาเรื่องนี้มากนะคะไม่รู้จะเก็บอย่างไรให้ถูกต้องบางทีมาถึงในช่วงที่มีฤดูนะคะถ้าเป็นท่านผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายนะคะคือมีบางอย่างปะปนลงมาในปัสสาวะอย่างนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเก็บปัสสาวะที่ถูกต้องหน่อยค่ะอาจารย
0: ์ครับการเก็บปัสสาวะเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับวิธีการเก็บจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้ผลตรวจเนี่ยมีความถูกต้องนะครับอาจจะต้องเก็บปัสสาวะเมื่อตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเก็บได้ดีที่สุดแต่ว่าการตรวจบางอย่างก็เก็บตอนใดก็ได้นะครับเก็บอย่างเช่นการตรวจที่จำเป็นที่จะต้องได้รับผลการตรวจหรือระดับฮอร์โมนที่ดีเนี่ยบางอย่างจะต้องรอให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างและตอนข้างค้างปัสสาวะก็จะข้างค้างในตอนกลางคืนอย่างเช่นฮอร์โมนที่ดูเรื่องของการตั้งครรภ์เนี่ยจะแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าควรจะเก็บในการตื่นนอนตอนเช้าในปัสสาวะแรกนะครับแต่การตรวจรูทีนเช็คอัพหรือการตรวจเช็คอัพร่างกายเป็นประจำทั่วไปเนี่ยก็สามารถเก็บได้ตลอดเวลานะครับอีกอย่างนึงก็จะมีการเก็บปัสสาวะเพื่อการเอาไปเลี้ยงเชื้อถ้ามีการอักเสบติดเชื้อในระบบปัสสาวะเขาก็จะอาจจะหรือว่ามีการติดเชื้อบางอย่างเขาก็จะเก็บปัสสาวะเพื่อไปดูว่ามีเชื้อโรคอยู่ไหมอันนี้เขาก็จะเก็บเพื่อการเลี้ยงเชื้อก็จะมีวิธีการเก็บอีกแบบนึงหรือว่าการเก็บอีกแบบนึงคือการเก็บปัสสาวะ12-24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งมักจะเก็บในคนไข้ที่มานอนโรงพยาบาลแล้วก็ดูเรื่องของการเผาผลาญสารต่างๆการตรวจต่างๆเนี่ยก็จะเก็บเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งก็จะต้องมีการเก็บใส่กระบอกที่มีตัวเป็นสารกันเสียแล้วก็ห้ามทิ้งปัสสาวะเลยแล้วก็มีการเก็บที่ปลอดเชื้อต่างๆแล้วก็ทำอยู่ข้างเตียงอันนี้เราก็จะเป็นการเก็บที่มีคุณพยาบาลคอยแนะนำอยู่แล้วที่จะพูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บปัสสาวะที่ใช้ในการตรวจสุขภาพทั่วไปนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือจะต้องล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็ด้วยสบู่หรือด้วยน้ำยาล้างมือแล้วก็ล้างน้ำตามแล้วก็ต้องทำความสะอาดอวัยวะเพศนะครับที่จะเก็บอย่างเช่นผู้หญิงก็ควรจะต้องใช้ทิชชู่เปียกหรืออะไรเช็ดในความในด้านเช็ดจากหน้าไปหลังแล้วก็ไม่เช็ดย้อนกลับนะครับผู้ชายก็เช็ดในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับให้สะอาดด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมีสิ่งเจือปนต่างๆทำให้พอเวลาเรานักเทคนิคการแพทย์ดูในกล้องจุลทรรศน์เนี่ยจะเห็นว่าบางคนเก็บมาดีหรือไม่ดีมีแป้งปนหรือว่ามีสิ่งเจือปนอื่นๆอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ดูผลบวกปลอมขึ้นมาได้นะครับพอล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยก็จะต้องเก็บปัสสาวะในช่วงกลางของการปัสสาวะนะครับก็คือปล่อยปัสสาวะช่วงแรกเนี่ยทิ้งในโถส้วมไปก่อนจากนั้นเนี่ยก็นำภาชนะที่เป็นกระบอกที่โรงพยาบาลหรือคลินิกให้มาเนี่ยสอดเพื่อรองรับปัสสาวะให้ได้ประมาณครึ่งกระปุกหรือ30มิลลิลิตรนะครับ30ซีซีถึง60ซีซีนะครับก็คือประมาณครึ่งหรือว่า2ใน3ของกระปุกนะครับแล้วก็ปล่อยให้ส่วนที่เหลือเนี่ยทิ้งลงชักโครกไปนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นทันทีนะครับหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วมือสัมผัสนะครับกับฝาหรือขอบของกระปุกนะครับแล้วก็นำ

0: ส่งนะครับนำส่งจริงๆแล้วควรจะมาเก็บที่โรงพยาบาลหรือห้องแลบเลยเนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับประมาณนี้ในเรื่องของการเก็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ
1: ซึ่งตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะผู้ฟังเพราะว่าต่อให้ห้องปฏิบัติการเนี่ยมีเครื่องมือที่แม่นยำเพียงใดก็แล้วแต่ถ้าตัวอย่างที่ส่งมาไม่เหมาะสม

0: บางท่านนะคะเพิ่งปัสสาวะไปก็จะต้องรอระยะเวลานะคะแต่จะมีคำนี้อยู่ว่าส่งไม่ทันทำยังไงดีค่ะอาจารย์จริงๆเดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์พูดถึงก่อนว่าระยะเวลาของการส่งมันแค่ไหนยังไงถึงจะทำให้ผลตรวจนั้นมีความน่าเชื่อถือด้วยอะค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วเราในห้องแลบอยากได้ปัสสาวะที่เก็บมาแล้วไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับไม่เกิน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นปกติในห้องแลบทั่วไปในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยที่ตรงข้างเคาน์เตอร์เจาะเลือดก็จะมีห้องน้ำแล้วก็มีในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีช่องที่ส่งเข้าไปที่ห้องแลบได้เลยถ้าใครมาที่ทำที่โรงพยาบาลแล้วก็เก็บปัสสาวะก็คือเป็นห้องน้ำแล้วก็มีช่องที่สามารถส่งเข้าไปหรือว่าเดินเข้ามาก็จะเป็นถึงที่เป็นหน้าห้องแลบที่สามารถส่งเข้าไปในห้องแลบได้ทันทีเลยแต่ถ้าทำไม่ได้นะครับก็ให้เก็บในตู้เย็นประมาณ 2-8 องศาเนี่ยซึ่งก็ไม่ควรจะเกิน4ชั่วโมงต้องรีบนำส่งมาเพราะว่ามันจะมีสารบางอย่างหรือแบคทีเรียนะครับที่สามารถเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นแล้วทำให้เปลี่ยนลักษณะของความเป็นกรดด่างหรือเปลี่ยนเรื่องของทำให้เราดูเหมือนมีสภาวะการติดเชื้อทางที่จริงๆแล้วแบคทีเรียเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการที่เก็บไว้นานโดยที่ไม่ได้เก็บไว้ในอุณหภูมิเย็นที่เหมาะสมอย่างนี้ครับก็ทำให้ค่าคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นแนะนำว่าต้องเก็บแล้วก็ส่งมาที่ห้องแลบโดยทันทีนะครับ
0: มีปัญหาอยู่บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บจากเด็กเล็กเด็กทารกอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกับผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านของเราเนี่ยนะคะทีนี้บางท่านเคยฝากคำถามไว้ค่ะทางสายหมายเลขนะคะบอกว่าปัสสาวะต้องเยอะแค่ไหนบางท่านมีปัญหาเรื่องปัสสาวะด้วยค่ะอาจารย์ออกมาหยดหรือ2หยด3หยดอะไรประมาณอย่างนี้นะคะคือต้องเยอะแค่ไหนถึงจะสามารถตรวจได้ล่ะคะอาจารย์
1: ในทางห้องแลบของเราเนี่ยเราเนี่ยจะต้องนำปัสสาวะเนี่ยไปปั่นเพื่อแยกที่เป็นส่วนน้ำนะครับออกจากส่วนสารแขวนลอยต่างๆสารแขวนลอยในที่นี้มันก็จะมีพวกเศษเซลล์พวกตะกอนสิ่งต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปหรือสิ่งหรือว่าการติดเชื้อก็จะมีเชื้อโรคหรือมีบางทีก็มีพยาธิอยู่ในปัสสาวะอย่างเงี้ยครับเขาก็จะต้องปั่นแยกออกมาก่อนเพราะฉะนั้นปริมาณที่น้อยที่สุดที่เราจะทำได้เนี่ยจะประมาณ10ซีซีซึ่งครึ่งกระปุกเนี่ยประมาณ20 30ซีซีเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยให้ได้1ใน3หรือ1ใน4ของกระปุกเนี่ยก็อาจจะเพียงพอก็คือให้ได้ไม่น้อยกว่า10ซีซีนะครับ
0: สบายใจกันได้นะคะคุณท่านบอกอุ๊ยแค่นี้พอไหมไม่ถึงครึ่งกระปุกนะคะคือบางท่านก็น้อยจริงๆแล้วบางทีออกมานี่ก็สีเข้มมากด้วยทีนี้เรื่องของสีเนี่ยค่ะอาจารย์ถามแทนผู้ฟังนะคะว่าจะต้องกินน้ำเยอะๆเพื่อให้มันเป็นสีจางลงไหมหรือว่าเอาแบบปกติส่งให้เลยคะอาจารย์
1: อ๋อเรื่องสีของปัสสาวะก็มีความสำคัญมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปหรือสิ่งที่เราเอาสิ่งที่ตกค้างอยู่ในร่างกายเราปกติสีของปัสสาวะครับจะมีสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองน้ำตาลถ้าปัสสาวะไม่มีสีก็แสดงว่าเราดื่มน้ำเข้าไปมากนะครับหรือบางทีก็ได้รับยาขับปัสสาวะหรือเป็นโรคเบาจืดหรือว่าดื่มชากาแฟดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปก็ช่วยให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นสีก็จะจางนะครับในขณะที่ถ้าสีเหลืองเข้มเหลืองจัดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีภาวะเป็นไข้ขาดน้ำก็เลยจะมีความเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นก็จะสีก็จะเข้มแล้วก็บางคนก็จะปัสสาวะออกเป็นสีเหลืองเขียวก็แสดงว่าบางทีอาจจะมีน้ำดีปนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับต้องไปปรึกษาแพทย์ต้องไปเช็คตรวจสุขภาพเพิ่มหรือว่าถ้ามีสีแดงสีของปัสสาวะถ้าเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลดำเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งปกติแล้วอาจจะมีภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกนะครับบางคนอาจจะแตกด้วยภาวะบางคนที่อาจจะเป็นโรคแพ้ถั่วปากอ้าทานถั่วปากอ้าไปแล้วก็เม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลันเลยปัสสาวะออกมาเป็นสีน้ำตาลเหมือนสีโค้กอย่างเงี้ยครับก็ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคนี้อย่างเดียวภาวะที่มีเรื่องของการเผาผลาญร่างกายผิดปกติหรืออะไรอย่างนี้รวมถึงปัสสาวะที่บางคนมีปัสสาวะสีขุ่นๆขาวๆหรือว่าเริ่มมีตะกอน

0: ขุ่นๆ ขึ้นมาเนี่ยพวกเนี้ยก็อาจจะมีภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวออกมาเยอะหรือว่ามีตับก้อนนิ่วหรือมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะต้องไปปรึกษาแพทย์ประกอบกับการซักประวัติทางคลินิกนะครับเพื่อที่จะดูว่าเป็นโรคอะไรเพื่อตรวจเจาะลึกต่อไปหรือบางคนไม่อยากจะเก็บน้อยเติมน้ำเข้าไปสีก็จะขุ่นสีก็จะจางลงไปประมาณนี้ความถ่วงจำเพาะก็จะไม่ได้นะครับเราก็จะทราบนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ปัสสาวะของจริงนะครับเพราะว่าปกติแล้วความถ่วงจำเพาะก็จะควรจะอยู่ที่ 1.01 ถึง 1.025 เงี้ยครับถ้ามันมีการเปลี่ยนไปต่ำมากๆเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีน้ำปนเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะขอให้เก็บใหม่ประมาณนี้นะครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสนะคะจาก FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.tu-radio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสผมกำลังชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องความสำคัญของการตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการท่านรองศาสตราจารย์ดร. อรรถกร ปาลสุวรรณนะคะท่านได้มาชวนผู้ฟังคุยกันในเรื่องนี้ทีนี้มาถึงคำถามนี้บ้างหลายท่านคงสงสัยแล้วล่ะว่าปกติเนี่ยค่ะการตรวจปัสสาวะจะตรวจหาสารอะไรได้บ้างหรอคะเห็นมีข่าวล่าสุดที่เป็นเรื่องของแบบการตรวจหาสารบางอย่างในปัสสาวะของนักกีฬาที่ไปแข่งขันของเราด้วยแล้วมีการถูกตัดสิทธิ์ด้วยค่ะอาจารย
0: ์ก็คือการตรวจปัสสาวะเนี่ยสามารถหาอย่างเช่นสารเสพติดนะครับหรือว่ายาสารที่มีการโดปต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นสารที่ร่างกายเนี่ยพอเวลามีการเผาผลาญออกมาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนรูปเป็นสารต่างๆซึ่งเราสามารถนำปัสสาวะเนี่ยไปเข้าเครื่องวิเคราะห์แยกสารทางเคมีนะครับแล้วก็ไปตรวจอย่างเช่นใช้หลักของเทคนิคทางด้านโครมาโตกราฟีทางด้านห้องแลบต่างๆเนี่ยก็จะตรวจออกมาแล้วก็ขึ้นเป็นสารเคมีบางอย่างซึ่งปกติสารพวกนี้จะต้องไม่มีในคนปกติที่ไม่ได้ใช้ยาโดปหรือไม่ได้ใช้ยาเสพติดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็เป็นข่าวพาดหัวมาว่าถูกจับปาร์ตี้ยานู้นยานี้อย่างเงี้ยครับมีสารแอมเฟตามีนตรวจพบออกมาหลักภายใน4ชั่วโมงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปจับแล้วก็เก็บปัสสาวะได้สารแบบเนี้ยพวกนี้จะมีลักษณะที่อยู่ความคงตัวของแต่ละสารเนี่ยก็อยู่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน่ะ4ชั่วโมงเราก็จะตรวจสารนี้ได้พอถ้าเป็นยาเสพติดโคเคนอาจจะอยู่ได้ถึง 2-3 วันเลยอย่างเงี้ยนะครับมอร์ฟีนอาจจะอยู่ได้เท่านี้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการไปตรวจหรือว่าจับในสถานบันเทิงหรือว่านักกีฬาเขาก็มักจะต้องรีบตรวจปัสสาวะทันทีแล้วก็รีบส่งในห้องแลบซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นสารพวกนี้เนี่ยจะมีความผูกพันทางกฎหมายเขาก็จะมีกระบวนการนะครับซึ่งจะต้องมีการเก็บไว้แล้วก็ตรวจแล้วก็ต้องมีการตรวจคอนเฟิร์มยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากอีกห้องแลบหนึ่งด้วยสมมุติการจะจับแบรนด์นักกีฬาว่าใช้สารนี่สารต้องห้ามสารกระตุ้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องมีกระบวนการที่ถูกไม่ใช่ตรวจจากห้องแลบ1แล้วก็ไปบอกว่ามีสารนี้แล้วก็ไปปรับแพ้ฟาวหรือแพ้อะไรไปเขาจะมีกระบวนการที่ถูกต้องมาตรฐานของสมาคมทางด้านการกีฬาอยู่แล้วนะครับแล้วก็การตรวจเนี่ยเป็นเทคนิคชั้นสูงซึ่งเป็นการตรวจที่มีความไวแล้วก็มีความถูกต้องค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีการตรวจยืนยันจากอีกแลบหนึ่งให้ได้ผลตรงกันเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจว่าผลการตรวจเนี่ยถูกต้องแน่นอนถึงจะไปปรับหรือว่าไปดำเนินการทางกฎหมายต่อไปได้นะครับพวกนี
1: ้เอาละค่ะด้วยเวลามีจำกัดนะคะในเรื่องของการตรวจปัสสาวะที่เราคุยกันอยู่วันนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังเชิญได้เลยค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการตรวจที่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับแล้วก็ถ้าบางท่านเนี่ยปัสสาวะอยู่ที่บ้านแล้วสังเกตมีความผิดปกติอย่างเช่นปัสสาวะแสบคัดนะครับหรือว่าปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นหรือว่ามีฟองนะครับปกติแล้วปัสสาวะก็จะมีฟองในช่วงแรกๆแต่ถ้ามีฟองนานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะบ่งบอกว่าอันเนี้ยมันมีสารอะไรผิดปกติออกมาเพื่อลดแรงตึงผิวในน้ำทำให้ฟองมันไม่หายสักที

0: ที่ก็น่าจะต้องรีบไปตรวจหรือปัสสาวะมีสีขาวขุ่นมีความผิดปกติอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถดูได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็อย่านิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นก่อนหรือว่าตื่นตอนกลางคืนลุกขึ้นมาตื่นแล้วปัสสาวะอย่างเงี้ยครับเราน่าจะต้องระแวดระวังแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถป้องกันไว้ก่อนที่จะแสดงอาการที่มากขึ้นต่อไปนะครับก็เลยอยากให้ลองดูปัสสาวะของเราวิธีการใช้ชีวิตของเราลักษณะปัสสาวะการอักเสบแสบขัดขณะปัสสาวะอย่างนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้ให้ติดตามแล้วก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะวันนี้เชื่อว่าหลายท่านคงจะเห็นความสำคัญของการตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการแล้วล่ะสิ่งสำคัญผู้ฟังคงจะต้องมีทักษะในการสังเกตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะคอยก้มลงมองดูว่าปัสสาวะที่ออกมานั้นมีลักษณะอย่างไรตามที่ผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.อรรถกรปาลสุวรรณค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาจุลทศาสตร์คลินิกหลักสูตรเทคนิคการแพทย์คณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะหมดเวลาของคลินิกวันนี้แล้วนะคะคลินิก 101.5 จะกลับมาเจอกับผู้ฟังในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องใดมาติดตามกันแต่จากคำถามทั้งหมดในวันนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้ผู้ฟังกลับไปลองพิจารณาเจ้าตัวอย่างเล็กๆที่ให้ข้อมูลไม่เล็กเลยค่ะคือตัวอย่างปัสสาวะเนี่ยแหละนะคะการตรวจปัสสาวะดูอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ลองดูสิคะรายละเอียดตั้งแต่เรื่องของการเก็บการรักษาตัวอย่างรวมไปถึงการนำส่งแล้วก็การแปลผลทุกขั้นตอนมีความสำคัญหมดเลยผลตรวจจะมีความหมายมากที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับข้อมูลสุขภาพด้านอื่นๆและประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องใดมาติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.เย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: คำพ่อสอนสมมุติว่าเดี๋ยวนี้ไฟดับถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงเวลาไฟดับไฟฟ้านครหลวงหรือไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาดับหมดจะพังหมดจะทำอย่างไรที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไปบางคนในต่างประเทศเวลาไฟดับเขาฆ่าตัวตายแต่ของเราไฟดับจนเคยชินเราไม่เป็นไรเมื่อไฟดับหากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟหรือถ้าขั้นโบราณกว่ามืดก็จุดเทียนคือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็มีเป็นขั้นๆแต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้พอเพียงเฉพาะตัวเอง 100% นี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้จะต้องมีการแลกเปลี่ยนต้องมีการช่วยกันถ้ามีการช่วยกันแลกเปลี่ยนกันก็ไม่ใช่พอเพียงแล้วพอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้คือให้สามารถที่จะดำเนินงานได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัย

0: มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นจริงใจต้นเนี้ยปลูกง่ายเพียงแค่ให้ใจแทนให้ปุ๋ยใส่ความไว้ใจแทนการรดน้ำไม่ว่าใครที่อยากจะปลูกก็ปลูกได้แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อหวังผลประโยชน
1: ์ FM 101.5 ร่วมกดไลค์เมื่อเห็นคนไทยจริงใจต่อกัน
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
1: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: สโมสรคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปัน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ค่ะพบกับพวกเราค่ะอ้อมอารดาสุคนศรีพร้อมทีมงานพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะหอบหิ้วพกพาเอาเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังใจให้กับคุณผู้ฟังมาฝากคุณผู้ฟังครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มในสโมสรคุณสุขแห่งนี้แหละค่ะแน่นอนค่ะผู้ที่นำเอาเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆมาฝากก็ต้องเป็นแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านนั่นเองนะคะที่เมตตากรุณาสละเวลาให้เกียรติมาแบ่งปันเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆที่สร้างรอยยิ้มให้กับเราเป็นประจำเลยค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะชวนคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆที่จังหวัดปทุมธานีกันค่ะไปฟังซิว่าที่นั่นเขามีเรื่องราวดีๆแบบไหนกันบ้างเนาะไปฟังกันเลยค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
5: ช่วงกิจกรรมทำดี
6: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้นะคะชวนคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะกับโครงการดีๆที่เกิดขึ้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นโครงการเสริมศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีซึ่งเขามีการถอดบทเรียนกันไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆเหล่านี้จากแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณสุดาวดีคงอริยทรัพย์รองปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะรองปุ้มค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะรองปุ้มมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งนึงแล้ววันนี้อุตส่าห์ให้เกียรติ
7: ยินดีค่ะ
6: ให้เกียรติกับทางสโมสรคุณสุขนะอีกครั้งนึงครั้งที่แล้วคุยไปเวลาน้อยเนาะลองปุ้มเนาะคุยไปนิดเดียวเองเนาะโอ้ยังไม่ทันไรเอ้าตายแล้วหมดเวลาแล้ววันนี้เลยขออนุญาตชวนลองปุ้มมาคุยกันอีกนะทราบว่าที่นี่นะที่ครั้งที่แล้วเราคุยกันไปก็คือเราได้ทำโครงการนำร่องเรื่องของโครงการเสริมสร้างศักย

0: พและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุนะที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีซึ่งรู้สึกจะทำอยู่ในสองพื้นที่ใช่ไหมคะหลวงปุ้มมีในตำบลหนองสองวังเน
1: า
0: ะ
1: มีพื้นที่ตำบลบึงบอนค่ะตำบลหนองสองวัง
0: ค่ะนะคะซึ่งในส่วนของการทำโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องนะเราทำในช่วงเวลาสั้นๆเองไม่กี่เดือนเองเนาะหลวงปุ้มเนาะ
1: 8 เดือน
0: เองแต่ก็ได้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือได้มีการถอดบทเรียนกันด้วยใช่ไหมคะหลวงปุ้มคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อยากให้ลองปุ้มช่วยเล่าให้ฟังกันหน่อยว่าโครงการเนี้ยเนาะที่เราทำไปเนี่ยพอเราถอดบทเรียนแล้วเนี่ยในพื้นที่เราเนี่ยที่ทำเนี่ยมันได้อะไรยังไงกันบ้างคะลองปุ้ม
1: เอาพื้นที่เราก่อนเนาะเอาพื้นที่อำเภอหนองเสือก่อนเนาะ
0: ได้เลยค่ะ
1: จากที่เราถอดบทเรียนมันนั้นนะคะเราก็ได้รู้ว่าทุนของเราอ่ะคืออะไรเรามีทุนอะไรของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนทางด้านทุนมนุษย์ทุนเรื่องสิ่งแวดล้อ
0: ม
1: หรือว่าทุนของชุมชนมีใครที่จะมาเป็นเพื่อนเรามาร่วมเราพัฒนาเนี่ยหาใครได้บ้างเนี่ยค่ะวันนั้นเราพอเราถอดบทเรียนเราก็เจอว่าเราเป็นพื้นที่ที่โชคดีอาจจะโชคดีกว่าหลายๆจังหวัดที่มาถอดบทเรียนด้วยกันเพราะอะไรรู้ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าทุนพลังเครือข่ายของเราเนี่ยค่ะเรามีเยอะมากเลยพอเรามาถอดละอย่างภาควิชาการเนี่ยนอกจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมอมหิดลเนี่ยมาแล้วก็มูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนามนุษย์และชุมชนมาเรายังมีในพื้นที่เราอีกนะคะจากปพสปมีนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลหนองเสือก็มีนักวิชาการแล้วท่านสสอสาธารณสุขอำเภอท่านก็ส่งนักวิชาการมาช่วยอีกอะค่ะ
0: โอ้ลดเลย
1: นักวิชาการนะคะและส่วนภาคท้องถิ่นไม่ต้องพูดถึงค่ะ
0: ค่ะ
1: ท่านนายกใจดีท่านนายกให้ความร่วมมือมากค่ะท่านนายกเทศบาลตำบลหนองสำวางอะค่ะท่านนายกประสงค
0: ์ค่ะ
1: ภาคเอกชนอันนี้เราก็ชวนแล้วนะคะเราชวนก็มีโรงงานย่อยๆนะคะในพื้นที่ก็ยินดีนะคะ
0: ยินดี
1: จะมาร่วมเราว่าถ้ามีอะไรบอกนะอะไรเงี้ยก็คิดว่าตอนเราต่อยอดปี70เนี่ยน่าจะทำได้ดีอะค่ะ
0: โอ้นี่คิดถึงต่อยอดปี70แล้วเลยนะ
1: เราต้องไปต่อค่ะเพรา
0: ะ
1: ผู้สูงอายุเราก็จะได้เข้มแข็งแล้วก็เขาจะอยู่ได้ด้วยตัวเขาอะค่ะ
0: อ๋อค่ะอันนี้คือ
1: นะ
0: ค่ะ
1: ทุนสังคมยังมีอีกเราโฆษณาค่ะเราขายของหอมเผื่อที
0: ่
1: คนอื่นจะได้มาดูงานเราส่วนทุนชุมชนนะคะเรามี5หอมมีมะพร้าวหอมมีกล้วยหอมมีหัวหอมมีข้าวหอมแล้วก็มีเตยหอมค่ะ
0: โอ้ผลผลิตทางการเกษตรทั้งนั้นเลยเป็นด้วยเรื่องของ5หอม
1: สร้าง GDP ได้เลยเพราะว่าอย่างเตยหอมเนี่ยเราก็มาทำขนมอะไรได้เยอะค่ะอย่างกล้วยเนี่ยเราก็เอากลิ่นเอาพวกนั้นผลิตภัณฑ์มาใช้ได
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งทำในเรื่องของน้ำเตยอะค่ะน้ำสมุนไพรค่ะ
0: ค่ะโอ้ใช้ได้เยอะเลยเรียกว่ามีทุนทางสังคมอยู่เยอะมากทีเดียว
1: ถูกค่ะ
0: น้ำเสียงที่ตอบนั้นยิ้มกริ่มขิงอยู่มีความยิ้มกริ่มและขิงอยู่ในตัว
1: เรามีความหวังค่ะเพราะว่าประชาชนในพื้นที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งเพราะแต่ก่อนผู้สูงอายุก็อะไรก็แบบว่าญาติเนาะ
0: ก็ดูแลกันไป
1: ในแต่ตอนนี้เขาเริ่มรวมกลุ่มกันนะคะ
0: อ๋อค่ะเรามีกระบวนการพอเราเริ่มเข้าสู่มีโครงการต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือโครงการหลังสุดนี่แหละซึ่งเป็นโครงการนำร่องโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
1: แล้วก็มีชมรมผู้สูงอายุเกิดขึ้นด้วยไงคะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: กล้วยที่เราทำกล้วยทอดจำได้ไหมคะที่เราแปรรูปกล้วยนะคะ
0: ก็เกิดจากชมรมผู้สูงอายุนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการถอดบทเรียนนะหลังจากที่เราได้เริ่มทำโครงการนี้เกี่ยวกับผู้สูงอายุขึ้นมาในพื้นที่ของเรานี่คือสิ่งที่เราได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็เล็งเห็นแล้วว่าโอ้โหนี่แค่เราถอดของเราเองนะเรายังมุ่งมองไปถึงปี70เรียบร้อยแล้วนี่แค่เราถอดของเราคนเดียวแล้วเนี่ยแต่ทราบว่าก
1: ระซิบสสว่าเราอยากทำต่ออ
0: ๋อเนาะมีกระซิบสสสเสียงดังๆกระซิบสสแบบเสียงดังๆว่าอยากทำต่อ

0: นะเพราะโครงการนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนจากสสส.หรือว่ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็ทราบว่า เราไม่ได้ถอดแต่เฉพาะของเราเองเท่านั้นยังมีโอกาสได้ไปฟังเพื่อนๆที่ทำโครงการอื่นๆอีก4พื้นที่นะที่ทำโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเหมือนกันมีการถอดบทเรียนด้วยเหมือนกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันด้วยใช่ไหมคะรองปุ้ม
1: ใช่ๆค่ะก็จะมีของขอนแก่นมหาสารคามลพบุรีอุบลราชธานีแล้วก็ลำปางที่น่าสนใจคือลพบุรีนะคะเขาทำมานานแล้วเขาก็สามารถตั้งเป็นกลุ่มเป็นเขาเรียกว่าจดและวิสาหกิจชุมชนได้เลยเขาก่อรูปเลยสร้างเริ่มต้นให้ดูแลกันเองไปให้ความรู้คนอื่นไปทำให้คนอื่นดูเหมือนเป็นชุมชนเข้มแข็งเลยค่ะลพบุรีน่าสนใจ
0: ซึ่งเราก็เลยได้เห็นในมุมนี้ของเขามาคือถ้าเราถอดเองอยู่ในพื้นที่ของเราเองหรือมีใครมาถอดบทเรียนเราในพื้นที่ของเราน่ะได้แล้วได้ตรงนั้นอยู่แล้วจากถอดบทเรียนแต่พอเรามีโอกาสได้ไปฟังคนอื่นเขาถอดบทเรียนของเขาเองนะเราก็เลยได้เห็นว่าเฮ้ยเขาทำอะไรยังไงเขาได้อะไรยังไงบ้างมีแอบหยิบมาใช้บ้างไหมคะรองปุ้ม
1: แอบมาอยู่นะคะ
0: น่าสนใจ
1: ทุกที่แหละเขาก็จะมีข้อดีจุดเด่นจุดที่เป็นอุปสรรคที่จะต้องแก้เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว
0: ้
1: แอบหยิบมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็อย่างลพบุรีเราก็หยิบอยู่แต่ว่าลพบุรีเขาใช้ความพยายามมากกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้เป็น10ปีอะค่ะเขาเล่ามาแล้วก็ของอุบลก็โอเคอยู่นะคะ อุบลนี่เขาจะใช้ความเขาเรียกว่าสัมพันธภาพในชุมชนแล้วก็ค่อยดูแลต่อกันไป1บวก2 2บวก4อย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งแต่ละพื้นที
1: ่จับได้อยู
0: ่อ๋อแต่ละพื้นที่ก็มีรูปแบบของตัวเองตามต้นทุนที่ตัวเองมีค่ะอย่างของหนองเสือของเรานี่ก็ด้วยความที่ว่าปริมณฑลเนาะอยู่ใกล้กรุงเทพเนาะแล้วก็ไปมาโอ้เดินทางไปมาสะดวกเนาะแล้วก็มีแนวร่วมที่อยู่ในพื้นที่ของเราเยอะด้วยแล้วในส่วนของเทศบาลก็เห็นประโยชน์ตรงนี้เนาะโดดเข้ามาร่วมเป็นกำลังหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็มีจุดเด่นของเราในแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันพอเราไปฟังที่อื่นโอ้เขาก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปซึ่งเราก็สามารถที่จะนำมาปรับประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของเราในโอกาสต่อๆไปได้ใช่ไหมคะรองปุ้ง
1: ก็อันนี้จะเรียกว่าคุยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแอบพูดคือเราเป็นน้องใหม่ที่เราเพิ่งเริ่มทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่เขามาแล้วพอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็แชร์ประสบการณ์เขาชื่นชมปทุมธานีว่าไวๆนะเป็นน้องใหม่แต่สามารถแบบหาเครือข่ายหาทุนแล้วก็หาการมีส่วนร่วมในเวลา8เดือนได้ขนาดนี้เขาก็ชื่นชมเราก็แอบดีใจอะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นะโอ้เนาะจริงๆทำงานแบบนี้เทศบาลเองก็ไม่เหงาด้วยเนาะท้องถิ่นก็ไม่เหงาเนาะลองปุ้มเนาะคือมันมีเครือข่ายภาคส่วนหลายๆที่มาช่วยกันทำงานเพื่อท้องถิ่นท้องที่ของเรานะคะนะ
1: คือจริงๆการทำงานเรื่องผู้สูงอายุอะค่ะต้องมีจิตอาสาแล้วก็มีจิตสาธารณะจริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แค่เข้าไปคุยกับผู้สูงอายุนะคะไหนจะผู้ดูแล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไหนจะชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนั้น
0: ๆค่ะ
1: แต่ละบ้านแต่ละชุมชนแต่ละหมู่ก็ความคิดไม่เหมือนกันอีก
0: ใช่
1: ทัศนคติก็
0: แตกต่างกันไปแล้วก็ปัญหาแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเทศบาลเองถ้าทำโดยลำพังก็อาจจะเกินกำลังไปด้วยใช่ไหมคะแต่พอ
1: เพราะว่าท้องถิ่นนี่ถ่ายโอนอำนาจหน้าที่เยอะมากเลยค่ะภารกิจเยอะมาก
0: นะแต่ขนาดเยอะขนาดนี้นะก็ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะขิงนะว่าเราก็ทำได้เนี่ยเป็นน้องใหม่มาเนาะได้รับเสียงชื่นชมจากรุ่นพี่ๆนะโอ้ว่าเราทำได้ขนาดนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นโครงการนำร่องซึ่งระยะเวลาแค่ประมาณ6เดือน7 8เดือนเท่านั้นเองเนาะกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะซึ่งอันเนี้ยของที่

0: ปทุมธานีก็ทำอยู่ใน2พื้นที่ด้วยกันแต่ก็ได้รับแรงสนับสนุนจากทางสสส.ด้วยแล้วก็ยังได้มีการสารพลังนะนะทำงานแบบนี้ก็จะมีคำแบบนี้แหละใช่ไหมคะรองปุ้มนะมีสารพลังมีภาคีเครือข่ายเนาะทั้งจากในพื้นที่และนอกพื้นที่แล้วพอทำแบบนี้แล้วค่ะรองปุ้มแล้วเรามีโอกาสได้ไปเห็นพื้นที่อื่นเนาะซึ่งเขาก็ทำโครงการเหมือนกันกับเรานี่แหละเพียงแต่ชื่อโครงการอาจจะแตกต่างกันไปเน
1: า
0: ะในแต่ละพื้นที
1: ่แล้วก็ตัวเป้าหมายของผู้สูงอายุอะค่ะเพราะอย่างที่บอกอะผู้สูงอายุมันจะมีติดบ้านติดสังคมติดเตียงใช่ไหม
0: คะ
1: เราจะไปดึงกลุ่มคนพวกนี้มายังไงอย่างติดเตียงเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้เขาได้รับการดูแลรักษาทางด้านสาธารณสุขอย่างเขาเรียกว่าเท่าเทีย
0: ม
1: อย่างของของน้องเสือนะคะ
0: เรา
1: จะมีสโลแกนของเราว่าเราอ่ะจะรวมพลังเครือข่ายแล้วไม่ปล่อยให้ใครหลุดจากการดูแลค่ะมาตรฐานสแตนดาร์ดต้องเท่ากัน
0: โอ้สุดยอดเลยแล้วพอไปมีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตาเจอกันแบบนี้กับพื้นที่อื่นๆจังหวัดอื่นรู้สึกว่าเราได้พลังซึ่งกันและกันไหมคะรองปุ้ม
1: ก็รู้สึกว่าเราเอาอย่างแรกเลยนะจากตัวของรองเองเนี่ยรองรู้สึกว่าบางครั้งเราก็เหนื่อยก็ท้อกับบางอย่างที่เราลงพื้นที่เนาะไม่มีใครทำงานเราไม่รู้สึกเหนื่อยหรือท้อแต่พอเราได้กำลังใจแล้วเราได้แลกเปลี่ยนเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันก็แค่แบบเล็กน้อยที่เขาไปเจอมาเนี่ยเยอะกว่าเรากว่าเขาจะมาได้ยืนได้ขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้เราได้แบบที่คาดไม่ถึงเนาะทั้งที่เราก็เหนื่อยแหละนะณวันนั้นสิ่งที่เราเจอ
1: ประจำเราก็เยอะแต่ทีเนี้ยพอแลกเปลี่ยนกันใน5จังหวัดเนี่ยมันทำให้รู้ว่าถ้าเราดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณค่าในตัวเองแล้วสามารถดำรงชีวิตด้วยตัวเองในชีวิตประจำวันได้มากที่สุดเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ปัญหาภาระต่างๆที่มันเป็นปัญหาโยงกันมาหมดเนี่ยคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเลยค่ะถ้าเราดูแลผู้สูงอายุได
0: ้
1: ผู้ดูแลก็จะมีเวลาว่างก็สามารถไปทำงานประกอบอาชีพเรื่องปากท้องก็จะลดลงผู้สูงอายุพอมีคุณค่าเขาก็รวมกลุ่มกันก็สร้างรายได้ทำอาชีพนั้นอาชีพนี
0: ้
1: เราก็มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหาตลาดให้เขาหาพื้นที่ให้เขาแสดงความสามารถอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะเพราะงั้นตอนนี้ในเรื่องของปัญหาของสังคมผู้สูงอายุอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ เราได้จากการถอดบทเรียนเนี่ยถ้าฟังจากรองปุ้มเนี่ยในสถานการณ์สังคมสูงวัยที่เรากำลังเผชิญกันอยู่เนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะลืมแล้วก็น่าจะต้องนึกถึงแล้วรีบเร่งมือกันนั่นก็คือเรื่องของรายได้อาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะรองปุ้ม
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและการที่เขาจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้คือเป็นความภาคภูมิใจของตัวผู้สูงอายุเองด้วยแล้วเขาก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ด้วยเนาะไม่ได้เป็นพึ่งพิงลูกหลานจน
1: เกินไป
0: ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วเนาะที่ลองปุ้มได้กรุณามาพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับโครงการนี้ในรายการของเราเนี่ยก็พูดถึงเรื่องอาชีพของผู้สูงอายุด้วยเหมือนกันแล้วก็พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าพอถอดบทเรียนออกมาแล้วเราก็ยังได้ตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะว่าไปแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญของผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: จิตใจนะสำคัญเลยค่ะ
0: อืมค่ะ
1: รายได้มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะหรอกค่ะแต่เขารู้สึกว่านี่คงไม่ต้องข
0: อ
1: ตลอดอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ภูมิใจอะเนาะฉันก็ยังทำเองได้เนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของพอเราไปถอดบทเรียนรวมกันกับที่อื่นๆแล้วเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของอาชีพและรายได้
1: ใช่ไหมใช่มีอยู่จังหวัดนึงเขาจะทำตัวบีบไอ้ลดการเขาเรียกว่าข้อติดอะค่ะของนิ้วมือเขาก็จะเอาผ้ามาเย็บแล้วก็ใช้บีบนั่นแหละค่ะเขาขายได้ตัวนึงไม่กี่บาทเขาก็ดีใจกันนะคะ
0: คือไม่ต้องไปเทียบเนาะว่ากว่าจะทำมาได้เนาะแล้วยิ่งเป็นผู้สูงอายุทำใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอ
1: ขายได้กว่าจะเย็บ
0: แต่พอทำออกมาแล้วมันมีคนเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์แล้วซื้อไปใช้ประโยชน์แล้วสามารถช่วยสำหรับผู้ที่แบบมีปัญหาเรื่องอย่าง ถ้าเป็นพูดถึงตัวบีบก็คงจะเป็นเรื่องของนิ้วล็อกอะไรพวกนี้ใช่ไหม

0: ลองป
1: ล
0: ูก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เออจะเป็นประโยชน์มากเลยแค่นี้เขาก็ดีใจแล้วเนาะอ๋อ
1: ถูกค่ะถูก
0: เออค่ะแล้วพอได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ในการถอดบทเรียนร่วมกันบรรยากาศโอ้เหลืออีกแค่2 3นาทีเองลองปุ้มอยากให้พูดคุยถึงบรรยากาศเวลาหมดอีกแล้ว
1: มันก็ไวทุกครั้งเนาะ
0: เออมันก็ไวทุกครั้งใช่ค่ะเอออยากให้ลองปุ้มช่วยพูดถึงบรรยากาศกับการที่เวลาเราได้มีโอกาสทำโครงการแบบนี้เพื่อชุมชนของเราแล้วพอเราได้มีโอกาสไปเจอกับชุมชนพื้นที่อื่นๆไปถอดบทเรียนร่วมกันแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างเป็นประโยชน์ขนาดไหน
1: บรรยากาศที่เราไปถอดบทเรียนร่วมกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: คือเรารู้สึกว่าเราเหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนพี่น้องไปทำงานต่างจังหวัดแล้วมาเจอกันนะคะเหมือนเป็นทำได้ช่องเดียวกันหมดเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราคุยกันรู้เรื่องอ่ะมันเป็นเพราะหนาว่าเราทำงานอย่างเงี้ยแบบเอ้ยบ้าหรือเปล่าไปอะไรอย่างเงี้ย
0: เราไปเจอ
1: ความรู้สึกนะคะ
0: เราไปเจอคนที่ทำงานแบบเดียวกันกับเราพูดจาภาษาเดียวกันหัวอกเดียวกัน
1: นะแต่จริงๆถ้าผู้สูงอายุเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาอะค่ะมันก็จะลดการพึ่งพาแล้วมันไม่ได้ดีเฉพาะแค่ชุมชนเรานะคะถ้าหลายชุมชนทำเหมือนกันหลายจังหวัดทำเหมือนกันมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตหรือการพึ่งพิงเนี่ยมันลดลงแล้วประเทศเราก็จะเดินไปข้างหน้าได้มากขึ้น
0: นี่แหละเลยเป็นโครงการนำร่องจากจุดเล็กๆเนาะในบางพื้นที่ก่อนเพื่อที่มีโอกาสที่ว่าจะเป็นต้นแบบและจะขยายต่อไปได้ในอนาคตด้วยใช่ไหมคะเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขนาดเมื่อกี้ลองปุ้มก็เปิดรายการมาก็มองไปถึงปี70แล้วเนาะเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะก็สามารถไปเรียนรู้ดูงานกันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆแบบนี้อยากจะไปสนับสนุนอุดหนุนนะแหมมีผลผลิตผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายลองปุ้มนาทีสุดท้ายค่ะให้เชิญชวนได้เลยค่ะ
1: ก็ถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เข้าทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะเว็บไซต์แล้วก็โทรถามลองก็ได้ค่ะลองก็จะแนะนำแล้วก็จะประสานงานให้ถ้าอยากไปดูงานหรืออยากจะอุดหนุนกล้วยของหนองสำวังก็ยินดีนะคะทุกอย่างหอมหมดค่ะมะพร้าวหอมกล้วยหอมหัวหอมข้าวหอมและเตยหอมนะคะเปิดเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองสำวังค่ะ
0: ค่ะนะคะเข้าไปติดตามสนับสนุนอุดหนุนให้กำลังใจแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานปรึกษากันได้เนาะเรื่องราวแบบนี้อย่างที่ลองปุ้มบอกถ้าเกิดว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีจาก1พื้นที่1ชุมชน1ตำบล1อำเภอมันขยายไปเรื่อยๆจนครอบคลุมทั่วทั้งประเทศประเทศเราก็เดินหน้าไปได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นเนาะลองปุ้มเนาะเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณลองปุ้มมากๆเลยกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันมาทีไรมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมาให้ตลอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีรองปุ้มนะคะคุณสุดาวดีคงอริยทรัพย์รองปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีขอบคุณมากค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
0: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคมมีข่าวมาฝากกันนะคะบางจากร่วมดูแลผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันพร้อมปันน้ำใจต่อเนื่องสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันและเครื่องอุปโภคบริโภคสู่พื้นที่ประสบภัยค่ะเมื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนำโดยนายเสรีอนุพันธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจากเพื่อพบปะและให้กำลังใจผู้ประกอบการสถานีบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงสถานีบริการที่เปิดพื้นที่จอดรถเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครและพื้นที่ใกล้เคียงในการลงพื้นที่นายเสรีและคณะผู้บริหารได้ให้คำแนะนำด้านการเตรียมความพร้อมและการป้องกันสถานีบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะพร้อมหารือแนวทางช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ผู้ใช้บริการด้วยค่ะนอกจากนี้บางจากยังคงสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันแก่หน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569ที่ผ่านมานางกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนกลุ่มบริษัทบางจากมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากแก่นายวุฒิทัศน์ตันติเวศรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานและผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุขวันนี้กันแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอรดาสุคนทศิษย์

0: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำแต่กับข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาอารบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะเช่นเคยค่ะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สมนเรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายเรื่องเลยนะหลากหลายแง่มุมหลากหลายประเด็นมาฝากกันแต่เรื่องแรกขอพากันไปที่ไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเราที่เวียดนามคือตอนนี้มันมีประเด็นที่ว่าตำรวจเวียดนามเขาไปจับแก๊งขโมยแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ขโมยธรรมดาเป็นขโมยน้องแมวบางคนอุ้ยขโมยน้องแมวแถวบ้านเคยเจอชอบไงชอบแมวเรามาขโมยแมวเราเอออันนี้ขโมยน้องแมวเพื่อไปขายเป็นอาหารนะ
3: ใช่ก็เรียกว่าเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กินแบบเนื้อสุนัขเนื้อแมวจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคือมันไม่ได้ผิดกฎหมายเขาด้วยแหละแล้วก็เป็นวัฒนธรรมการกินแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนะคะก็คือตำรวจเนี่ยไปจับกุมเป็นผู้ต้องสงสัย12 คนนะ
2: ค่ะ
3: ข้อหาร่วมกันตระเวนขโมยแมวตามย่านที่อยู่อาศัยไปขโมยตอนช่วงแบบยามวิกาล
2: อ
3: ะมืดเพื่อนำไปส่งโรงเชือดแล้วก็ขายต่อให้กับร้านอาหารจับไปนะคะรวมแล้วเกือบ 2,700 ตัวเยอะมาก
2: ทำไมอ่ะ
3: ขโมยมาแบบนานแล้วอะเป็นแบบก็เหมือนเป็นแก๊งลักลอบขโมยแมว
2: ตอนแรกที่ฉันคิดโอ้ย10เอาสัก10หลักร้อยนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วอะ
3: เกือบ 2,000 อะ 2,700 เราจับมา12คนอะ
2: โอ้ก็ขยันเนาะ
3: คนละกี่ตัว
2: เ
3: อออันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นครโฮจิมินห์นะคะตอนไปจับกลุ่มเนี่ยก็ยังพบของกลางเป็นพวกเครื่องถอนขนแมวกับดักแมวแล้วก็ตาชั่งน้ำหนักด้วยซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าในเวียดนามเนี่ยการกินเนื้อสุนัขเนื้อแมวก็ยังไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วก็หลายๆร้านเปิดขายเปิดจำหน่ายอย่างเปิดเผยแต่ผู้ค้าเนี่ยจำเป็นต้องมีใบรับรองแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์อย่างถูกต้อง แต่ว่าอันนี้ก็น่าจะไปแบบไปขายตามร้านในราคาที่ถูกกว่าไหม ใช่ไหมเพราะทางร้านก็จะได้แบบลดต้นทุน
2: เป็นไปได
3: ้สื่อเวียดนามบอกนะคะว่าแมวที่ถูกขโมยมาเนี่ยจะถูกส่งขายต่อให้กับร้านอาหารในราคาอยู่ที่อย่างน้อยกิโลกรัมละ70,000 ดองหรือว่าประมาณ90 บาท
2: แล้วราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นน่ะหมายถึงว่าคือถ้ามองในมุมคนที่เลี้ยงสัตว์อะเนาะน้องหมาน้องแมว
3: คืออ
2: ย่างบ้านเราเขาไม่ใช่สัตว์ที่เรามองว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มที่เรานำมาบริโภคกันเป็นปกติ
3: อ
2: ะแล้วคือถ้าเกิดเขาไปขโมยตามบ้านที่แบบน้องแมวน้องหมามีเจ้าของอะแล้วเอามาขายแบบลูกเรามีราคาแค่นี้ยังหรอคือมันแบบคือมันยิ่งสะเทือนใจคือหนึ่งเราไม่อยากให้มันให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะแต่คือดูเขาเอาไปสิมูลค่าตอนแรกที่ฉันคิดว่าโอ้ยน่าจะโลละหลายร้อยบาทหรือเปล่าไม่
3: อันนี้แบบประมาณ90 บาทตัวหนึ่งก็ประมาณ 2-3 โลไหม
2: แล้วแต่ตัวไหม
3: ใช่แล้วถ้าเป็นแมวเลี้ยงโอ้โหหนักนะตัวหนึ่งแบบ5-6 โล
2: อุ้ย
3: ตัวหนึ่งก็หลายบาทอยู่แหละ
2: แมวบ้านใคร5-6 โล
3: ใครจะเหมือนแมวบ้านคุณ 7-8 โลหรือเปล่า
2: ไม่ถึง6 โลกว่านะเออ6 โลกว่า
3: เกือบ7แล้วนะ
2: เออ
3: ผู้ตำรวจเวียดนามบอกนะคะว่าผู้ต้องหาทั้ง12คนเนี่ยยอมรับสารภาพว่าไปตระเวนลักลอบขโมยแล้วก็เอาแมวไปแบบไปขายอย่างเงี้ย มีหลายสายพันธุ์เลยที่จับมาก็จำนวนอย่างที่บอกไปก็คือ 2,700 ตัวเขาบอกว่าจะจับกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนไปตามชุมชนในช่วง5ทุ่มถึงตี4แต่ละคืนเนี่ยจับแมวขโมยแมวได้คืนละ4ถึง10ตัว
2: โ
3: อ้แต่ดิฉันว่าแบบส่วนใหญ่ที่เลี้ยงก็น่าจะเลี้ยงในบ้านก็น่าจะต้องบุกเข้าไปอ่ะ
2: เป็นไปได้คือดิฉันพยายามนึกภาพนะตอนที่แบบไปเวียดนาม
3: ไปเที่ยวน
2: ี่ใช่แต่มันหลายปีมาแล้วไงน้องหมาน้องแมวดิฉันไม่ค่อยเห็นนะหรือเป็นเพราะว่าตอนแต่ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นดิฉันยังไม่ได้เลี้ยงน้องแมวนะก็เลยจะแบบยังไม่มีเรดาร์กับแมวขนาดนั้นคือคนที่เลี้ยงสัตว์อะคุณผู้ฟังเชื่อว่าถ้าใครเลี้ยงอะจะเป็นเหมือนกันคือเรามองเห็นแมวหนึ่งตัวเราจะมองเห็นแมวทั้งโลกเลยมันจะอยู่ที่ไหนเราจะรู้สึกได้แต่คือตอนนั้นยังไม่เลี้ยงแต่คือเท่าที่พยายามนึกภาพอยู่ดิฉันไม่ค่อยเห็นแบบน้องหมาน้องแมวแบบจรจัดบ่อยสักเท่าไหร่ยกเว้นแบบอาจจะมีแบบตามบ้านตามร้านที่แบบเขาก็อยู่ข้างในในแบบในบริเวณเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบส่วนใหญ่มันก็ถ้าให้ถามว่าวัดแนวโน้มมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแบบน้องหมาน้องแมวที่มีเจ้าของหรือเปล่าแต่ช่วงเวลาที่เขาไปมันก็ค่อนข้างดึกนะอาจจะเป็นแมวเลี้ยงที่เลี้ยงแบบปล่อย
3: ใช่
2: ถ้าเป็นแบบนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์ความไปได้เป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกัน
3: แล้วก็บางบ้านจะปล่อยมาแบบตอนกลางคืนเพราะว่ารถไม่เยอะ
2: ใช่
3: ปล่อยมาเดินเล่นก็อาจจะเป็นไปได้ก็โดนขโมยไปขบวนการกลุ่มแก๊งนี้นะคะตำรวจเนี่ยเขาทราบครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วก็จนนำมาสู่การจับกลุ่มเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยตำรวจเนี่ยนอกจากที่เจอ 2,700 ตัวก็คือยึดแมวที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้อีก50ตัวแล้วก็กับดักแมวที่พบเนี่ย55อันเครื่องชั่ง2เครื่องแล้วก็มีเครื่องกำจัดขนแมวอีก2เครื่องถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านี้ในต้นช่วงต้นปีเนี่ยตำรวจโฮจิมินห์ก็เคยจับกุมผู้ต้องหาอีก18คนจากขบวนการขโมยแมวอีก2แห่งด้วยนะคือแยกกันก็เรียกได้ว่าน่าจะมีแบบ
2: หลายกลุ่มแก๊งหลายกลุ่มเนาะ
3: ที่มาตระเวนขโมยแมวแบบนี้นะคะแล้วแม้จะเป็นเรื่องถูกกฎหมายแต่ว่าถ้าไปดูในกรุงฮานอยเมืองหลวงเนี่ยเขาพยายามผลักดันเป็นโมเดลเลิกค้าเนื้อสุนัขเนื้อแมวก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็เรียกว่าปิดโรงเชือดไปแล้ว28แห่งเขาจะแบบหนุนให้คนที่ประกอบการแบบเนื้อสุนัขเนื้อแมวอ่ะหันไปทำอาชีพอื่นที่ยั่งยืนแทน
2: ค่ะ
3: สถานประกอบการแล้วก็โรงเชือดเนื้อสุนัขเนื้อแมวในกรุงฮานอยนะคะเขาบอกว่าทยอยปิดตัวลงต่อเนื่องแล้วก็ผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยลงทะเบียนขอเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นๆก็เลยทำให้ปริมาณการค้าเนื้อสุนัขแล้วก็เนื้อแมวเนี่ยลดลงอย่าง

0: เห็นได้ชัดเลย
1: ค
0: ือที่ฮานอยเนี่ยหน่วยงานด้านปศุสัตว์เขาจะจัดแบบเป็นเหมือนการประชุมฝึกอบรมการเปลี่ยนผ่านอาชีพจัดครั้งที่5เมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้วกลางเดือนกันยายนนะคะเขาบอกนะคะว่าครัวเรือนที่เคยค้าเนื้อสุนัขเนื้อแมวจำนวนมากเลยเนี่ยสมัครใจยุติกิจการแล้วก็ขอเข้าร่วมโครงการนี้แทนส่วนหนึ่งดิฉันว่าน่าจะเป็นเพราะวัฒนธรรมการกินที่เริ่มเปลี่ยนไปด้วยนะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่น่าจะกินกันแล้วอ่ะ
1: ใช่คือส่วนหนึ่งบางคนคือยุคหลังมันเนี่ยมนุษย์เราบางคนหลายๆคนหันไปกินแบบเป็นวีแกน
0: ค่ะ
1: ไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็มีเนาะบางคนก็แบบถ้าคือคนรุ่นใหม่อ่ะเติบโตมากับแนวคิดที่แบบไม่ได้อยากมีลูกอ่ะคือทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะอันนี้ต้องพูดแบบภาพรวมแบบรวมใหญ่จริงๆคือพอเราไม่อยากมีลูกหลายๆคนแบบอยากเลี้ยงสัตว์แทนแล้วก็รักสัตว์เหมือนลูกแล้วคือเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอ่ะแล้วเราจะกินเนื้อน้องหมาน้องแมวที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับลูกเราลงหรอคือมันก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันทำไม่ลงอยู่แล้วมันก็เลยทำให้อัตราการบริโภคของคนที่เขายังบริโภคเนื้อสัตว์กลุ่มนี้อยู่ลดลงคล้ายๆกับเคสของเกาหลีใต้เหมือนกันนะถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เรามาฝากคุณผู้ฟังบอกอยู่เหมือนกันก็คือก็กลายเป็นการแบนไปแล้วเนาะปิดลงช่องลงเชือดปิดร้านอาหารต่างๆที่แบบค้าแล้วก็ขายเนื้อสุนัข
0: ค
1: ือส่วนหนึ่งอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันก็ยึดโยงกับประวัติศาสตร์สมัยก่อนประมาณนึงที่แบบสมัยก่อนประเทศก็แบบตกอยู่ภายใต้สงครามเนาะเขาเรียกว่าไงการออกไปหาอาหารไหนจะเรื่องของความยากจนคือพอมันมีเนื้อสัตว์อะไรที่สมัยนั้นอะพอจะบริโภคได้เขาก็บริโภคกันคือมันก็จะเป็นกลุ่มคนสมัยนั้นที่อ่ะยังยึดอุ้ยกินมาได้ไม่เป็นไรกินต่อกินต่อแต่พอเกิดเจเนอเรชันใหม่เกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆมาแนวคิดอะไรแบบนั้นความนิยมอะไรบางอย่างมันก็หายไปคือมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการบริโภคเนื้อน้องหมาน้องแมวคือหลายๆอย่างมันก็เป็นแบบวัฏจักรของสังคมแบบนี้นี่แหละอีกอย่างนึงต้องยอมรับว่าถ้าบริโภคเนื้อสุนัขเนื้อแมวอันนี้มันส่งผลให้ภาพลักษณ์ประเทศดูแย่นะ
0: ใช
1: ่เออคืออาจจะมองว่ามันไม่ใช่คนทั้งประเทศมันไม่ใช่แต่เวลาแบบพูดกันก็แบบเนี่ยอย่างเวลาเรานำเสนอข่าวมันก็คือการเสนอว่าเวียดนามมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้คนก็จะอุ้ยภาพจำเวียดนามเป็นอย่างนี้ภาพจำเกาหลีใต้เป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งภาพจำบ้านเราอาจจะเป็นอีกแบบนึงในสายตาของคนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: มันก็เลยต้องเกิดการปรับเปลี่ยนอ่ะ
0: ใช่ซึ่งที่ฮานอยก็คืออย่างนึงเขาก็บอกว่าเพื่อแบบปรับภาพลักษณ์สำหรับการท่องเที่ยวเพราะแบบไม่อยากให้พอรู้ว่ากินบางคนก็ไม่กล้ามากลัวเผลอไปกินไง
1: ใช่
0: บางทีไม่รู้ว่าเสิร์ฟเนื้ออะไรมา
1: อย่างบ้านเราดิฉันเปรียบเลยนโยบายกัญชาจำได้ไหมก่อนหน้านี้แล้วคนต่างชาติหลายคนอ่ะกลัวเวลามาพอคิดไปหมดว่าอันนี้ก็ใส่กัญชาหรือเปล่าอันนี้ก็ใส่กัญชาหรือเปล่าแล้วคนไทยยิ้มง่าย
0: ยิ้มตลอด
1: ยิ้มกันตลอดแบบกลัวไปหมดแล้วคือกลัวกว่าที่จะมาคือกลับไปคือไม่รู้ว่าของที่ตัวเองซื้อเนี่ยมันมีหรือไม่มีกัญชากับการว่าพอเอาเข้าประเทศตัวเองเอ้าเราผิดกฎหมายซะงั้นอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่
1: มันก็เป็นความกลัวของกลุ่มคนที่เขาก็แบบอยากจะมาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ว่าอย่างนึงก็คือต้องชื่นชมคนที่เขามีโครงการที่เวียดนามนะแบบว่ามันสอนอาชีพแนะนำอาชีพให้กับคนที่เคยทำอาชีพอย่างเง
1: ี้
0: ยเพราะบางทีก็ทำมาแบบไม่รู้กี่สิบปีนะจะให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหม
1: มันก็เขวเหมือนกันนะ
0: ก็อย่างพวกตามงานประชุมที่บอกค่ะที่จัดขึ้นครั้งที่5เนี่ยเขาก็จะมีฝึกภาคปฏิบัติต่างๆอย่างครั้งล่าสุดก็มีฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการทำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเมนูยอดนิยมมีแบบเชฟผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเลยแล้วก็ยังให้ความรู้ด้านกฎหมายด้วยนะแบบว่าก็เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารการควบคุมโรคก็คือเรียกว่าพอมาอบรมก็พร้อมไปประกอบธุรกิจอ่ะแล้วที่สำคัญก็คือจะมอบทุนสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจให้กับครอบครัวที่ผ่านการอบรมด้วยตอนนี้ให้ไปแล้ว5ครอบครัว
1: ค่ะ
0: กำลังพิจารณาจะมอบให้เพิ่มอยู่
1: อันนี้ถูกต้องนะคือหมายถึงว่าไม่ใช่ไปบอกเขาว่าห้ามทำ
0: อ่
1: ะแล้วไงต่อเป็นดิฉันถ้ามาสั่งแล้วคุณไม่ได้มาช่วยอะไรอ่ะปากท้องยังต้องเดินต่อ
0: ใช่
1: แล้วจะยังไงคือสอนอาชีพมันก็เรื่องนึงแต่คือทุนในการไปประกอบอาชีพใหม่ถ้าเกิดว่ามันต้องใช้ทุนมากขึ้นจะต้องทำยังไงคือภาครัฐเองก็ต้องออกมาแสดงการสนับสนุนให้มากพอด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ตัวแทนจาก มูลนิธิที่ร่วมจัดโครงการก็บอกนะคะว่าพอคนเขาเห็นโอกาสในอาชีพใหม่ที่มันปลอดภัยแล้วก็มั่นคงอ่ะก็พร้อมที่จะเปลี่ยน
1: อ
0: ่ะซึ่งโมเดลของฮานอยหรือว่าโครงการนี้ก็จ จะเป็นรากฐานสำคัญของการแบบยุติการค้าเนื้อสุนัข

0: ื้อแมวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไปดูเป็นอดีตเจ้าของร้านค้าเนื้อสุนัขเนื้อแมวคนหนึ่งนะคะชื่อนายเหงียนวันหงเขาเปลี่ยนมาเป็นขายเบียร์ขายเครื่องดื่มเขาก็เล่าประสบการณ์นะคะว่าตอนแรกที่เปลี่ยนเนี่ยก็ลำบากเลยแหละเพราะว่าทำเลที่ตั้งก็แบบไม่ได้โดดเด่นไม่ได้อะไรเพราะปกติขายเนื้อไง
1: คือพอมันเป็นเนื้อนั้นอะร้านไม่ค่อยขายเยอะถ้าคนแถวนั้นจะกินอะต้องไปหาเขาแต่พอเป็นเครื่องดื่มอะไรแบบเนี้ยมันหาซื้อได้หลายที
0: ่นั่นแหละแต่เขาก็บอกนะคะว่าพอได้รับการสนับสนุนจากโครงการก็เลยไปเข้าอบรมครบทุกหลักสูตรเลยตั้งแต่แบบมีขายออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็คือเรียกว่าพร้อมอะความรู้ที่ได้ก็นำมาปรับใช้กับการขยายธุรกิจแล้วก็ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ได้ไม่ต้องพึ่งแค่ทำเลที่ตั้งของร้านเพียงอย่างเดียวก็มีประสบการณ์แค่คนเดียวนะที่มาเล่าแต่ดิฉันว่าถ้าเข้าร่วมก็น่าจะได้แหละแล้วยิ่งแบบถ้ามีทุนมอบให้
1: อ
0: ่ะเขาก็กล้าที่จะไปเปลี่ยนอาชีพไง
1: แล้วก็จริงๆตัวภาครัฐเองก็ต้องมาแบบคอยติดตามผลด้วยนะว่าแบบคือเราทำแบบนี้แล้วมันโอเคไหมไม่งั้นสุดท้ายถ้าเกิดว่าเขามองว่าอุตส่าห์เปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วมันไม่รุ่งอ่ะมันก็มีแนวโน้มที่แบบเขาจะกลับไปทำอะไรแบบเดิมได้เหมือนกันแล้วอย่างที่บอกไปที่เคสที่โฮจิมินห์ที่บอกว่าแบบมีหลายกลุ่ม
0: ค
1: ือกลุ่มหนึ่งยังต้อง 2,000 กว่าตัวเลยน่ากังวลนะน่ากลัวนะเรื่องที่บอกไปคือมันมีหลายพันนะคือต้องยอมรับว่าแมวพันหลายๆอย่างอะคนซื้อมาทั้งนั้นแหละคืออาจจะมีแมวพันที่เป็นแมวจรแต่สารตั้งต้นมันอะการเป็นแมวพันคือคนซื้อมาเลี้ยงนะแล้วถ้าเกิดว่าแมวพันตัวนั้นไม่ใช่แมวพันที่เขาปล่อยจร
0: ค่ะ
1: และเป็นแมวพันที่คนเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบแอบกังวลเหมือนกันแหละ
0: ใช่
1: คือมันก็ต้องเกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อส่วนหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ประเทศด้วยอย่างตัวดิฉันเคยมีประสบการณ
0: ์ค่ะ
1: ไปสั่งอาหารที่เวียดนามขนาดใช้ Google Translate แล้วแต่แรกที่ฉันไปตอนแรกฉันค่อนข้างกลัวกันที่ครอบกับครอบครัวเหมือนกันคือส่วนหนึ่งอ่ะครอบครัวก็คือไม่ได้ทานเนื้อวัวอยู่แล้วเนาะก็ยกเว้นไปละหนึ่งกรณีแล้วก็แบบแต่ร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวน่ากินกลิ่นหอมทำไงดีก็เลยเดินไปแล้วก็แบบเอาแบบเรามีการแบบเสิร์ชหาความรู้มาก่อนนะถ้าเป็นคำนี้แปลว่าเนื้อหมูคำนี้เนื้อไก่เนื้อวัวได้ไม่มีเนื้อวัวแล้วรอดแล้วแล้วแต่เขาขายไข่อะไรไม่รู้น่ากินมากเราก็ถามเขาเฮ้ยอันนี้ไข่อะไรว่าคนเวียดนามตรงนั้นทุกโต๊ะสั่งกินเขาก็ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็เลยเปิดโทรศัพท์ให้เขากดเขาก็กดมันแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเอ็กโรลแล้วก็แบบอุ้ยน่าจะกินได้นะสบายใจละ วันนี้ได้ของกินเพิ่มนอกจากก๋วยเตี๋ยวกินไปกินมาทำไมไข่มันแข็งๆแปลกๆทำไมไข่มันม
0: ีฟีลแบบไข่ต้มอะไรเงี้ย
1: มั้ยไข่เราก็นึกว่าแบบเอ็กโรมันจะเป็นความแบบผ่านการปรุงผ่านการทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาไหมมันก็ยังเป็นฟองของมันนะไม่เป็นไรเราก็เริ่มต่อแล้วเหมือนโต๊ะข้างๆหรือแม่ค้าที่ฉันจำไม่ได้แล้วเห็นความงึ้งๆงักๆของดิฉันก็เลยเดินมาเอาฉอกปากปากปากปากแล้วก็เปิดไข่ให้ดิฉันดิฉันก็กินไปกิน
0: มันฟีลแบบไข่ทรงเครื่องไหมที
1: ่แบบนั้นเลยแล้วประเด็นคือมาเป็นโครงเลยคุณผู้ฟังกระดูกเล็กๆน้อยๆหัวเหอไส้น้อยๆมันงอกมาแล้วดิฉันโอ้ยดิฉันพอเลยแล้วคุณลุงเวียดนามโต๊ะข้างๆขำบ้านดิฉันพอแบบพอตอกเสร็จแล้วมัน
0: ค่ะ
1: แม่ค้าก็เลยเอาถ้วยน้ำจิ้มเล็กๆมาให้แล้วก็นี่แบะใส่ถ้วยซะโหเต็มเลยอนาโตมี่นะ
0: แต่ว่ากินไปแล้วใช่ไหม
1: ชิมน้ำซุปชิมน้ำมันไปแล้วดิฉันพอเลยดิฉันโอเอ็กโรแบบใด
0: อย่างน้อยก็ไม่ใช่วัวนะ
1: อันคือด้วยความที่บ้านดิฉันอาจจะแบบไม่ได้กินอะไรแบบอย่างแนวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอุ้ยมันเริ่มเป็นตัวแล้วนะคือปล่อยไว้อีกนี่ก็คือออกมาบินได้แล้วนะ
0: เราชิมเนื้อไข่ไหมแบบ
1: ไม่เลยดิฉันพอเลยดิฉันกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวดิฉันรักก๋วยเตี๋ยวชามนั้นขึ้นมาทันทีวันนั้นเออประสบการณ์อะไรแบบนี้คือเขาก็แบบมีการกินที่มันหลากหลายอะไรเงี้ยคือไปไหนคือไม่ใช่แค่ที่เวียดนามหรอกไปไหนแล้วก็ต้องดูเสิร์ชหาข้อมูลอะไรอย่างนี้แล้วก็พยายามหาสื่อด้านสื่อเรื่องการแปลที่มันอาจจะต้องแบบ
0: คอเช็ค
1: คอเช็คหลายรอบกันนิดนึงว่าใช่ไม่ใช่อะไรอย่างนี้เออเราจะได้แบบเอ้ยไม่ตกใจเจอเขาจะช็อกไปนะคะไปอีกเรื่องนึงพากันไปที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเกี่ยวกับครูคือมันมีข้อมูลหนึ่งค่อนข้างน่าสนใจเลยเขาบอกว่าตอนนี้ครูที่ญี่ปุ่นลาป่วยจากปัญหาสุขภาพจิตกันเยอะ

0: 87คนซึ่งแม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลง32คนจากสถิติสูงสุดในปีก่อนหน้าแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะถามว่าปัจจัยที่มีส่วนทำให้ครูลาป่วยมากที่สุดก็คืออะไรอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของงานสอนแล้วก็ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันนี้คิดเป็นประมาณ 26.5%
1: ค่ะ
0: รองลงมาคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในที่ทำงาน 23.2% ด้วยกันรวมไปถึงงานธุรการรวมถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายในโรงเรียนแล้วก็การตอบแบบสำรวจอันนี้คิดเป็นร้อยละ 12.7 นะคะโดยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนหน้าเลยค
1: ือ
0: เป็นปัญหาเรื้อรังอ่ะแก้ไงก็แก้ไม่หายนะคะมีองค์กรไม่แสวงหากำไรชื่อว่าเคียวอิโคโนโมริค่ะตั้งอยู่ในชินจูกุแล้วก็เป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพจิตแล้วก็ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานของคุณครูสำรวจผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อเดือนสิงหาคมด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษาใน4พื้นที่ของกรุงโตเกียวนะคะแล้วก็มีผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ย168คนผลสำรวจพบว่าร้อยละ 89.9 เคยดูแลบุคลากรที่ลาป่วยหรือว่าลาหยุดงานเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตโดยละ 40.5 เนี่ยเขาบอกว่าเคยรับมือกรณีเช่นนี้เนี่ย 2-3 คนอีกร้อยละ 35.1 เนี่ยเขาบอกว่าเคยดูแลกันตั้งแต่4คนขึ้นไปก็มีเหมือนกันคือในโรงเรียนนึงอ่ะก็แปลว่ามีครูที่เกิดปัญหาด้านของจิตใจเนี่ยก็คือแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในขณะที่ร้อยละ 86.9 บอกว่าการดูแลบุคลากรที่ลาป่วยเนี่ยก็สร้างภาระทั้งด้านจิตใจเวลาแล้วก็ปริมาณงานปัญหาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือความยากในการหาบุคลากรมาทดแทนแล้วก็กระจายงานอย่างเป็นธรรมร้อยละ87เนื่องมาจากโรงเรียนต้องจัดหาครูมาสอนแทนเพื่อไม่ให้กระทบการเรียนของนักเรียนแต่ภาวะขาดแคลนครูเรื้อรังก็ทำให้หาคนทดแทนได้ยากนะคะรองลงมาคือความยากในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสานงานกับแพทย์ผู้รักษาร้อยละ 67.1 ค่ะแล้วก็ความลำบากใจในการกำหนดรูปแบบการพูดคุยรวมไปถึงเลือกใช้ถ้อยคำกับบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 63.7 แล้วก็มีความคิดเห็นที่ผู้บริหารเขียนเพิ่มเติมแล้วก็สะท้อนความกังวลในการดูแลครูอย่างชัดเจนก็คือมีผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งเขาก็ระบุว่ากังวลว่าคำพูดหรือว่าการกระทำของตัวเองเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นสาเหตุให้อาการของคุณครูเนี่ยแย่ลงจนไม่กล้าให้คำแนะนำที่จำเป็นขณะที่บางคนก็บอกว่าต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นลำพังเป็นเวลานานภายใต้แรงกดดันอย่างหนักนะคะผู้บริหารบางคนมีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะเขาก็บอกว่าแม้ว่าจะระวังอย่างเต็มที่แล้วแต่เพียงการติดต่อไปหาบุคลากรที่กำลังพักรักษาตัวก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการเพิ่มภาระให้ได้นะจึงเป็นเรื่องยากที่จะดูแลกรณีเหล่านี้เพียงลำพังส่วนมีผู้อำนวยการโรงเรียนอื่นนี่ก็บอกว่าหากบุคลากรกลับไปพักฟื้นที่บ้านครอบครัวซึ่งอยู่ห่างไกลเนี่ยการเดินทางไปเยี่ยมก็อาจจะใช้เวลานานด้วยนะคะผลสำรวจจากองค์กรเคียวอิคุโนมริก็เสนอให้คณะกรรมการการศึกษาเนี่ยจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนครูให้กลับมาทำงานประกอบด้วยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นะคะพยาบาลอาชีวอนามัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆโดยให้ทีมเหล่านี้เนี่ยไปพูดคุยติดตามอาการของครูแทนผู้บริหารโรงเรียนระหว่างที่เหล่าคุณครูเขาลาหยุดงานแล้วก็หลังจากกลับเข้ามาทำงานนะคะขณะที่ประธานองค์กรแล้วก็อดีตครูมัธยมศึกษาตอนต้นก็บอกว่าครูเนี่ยต้องทำงานโดยตรงกับเด็กที่ยังอยู่ระหว่างการเติบโตนะพร้อมกับแบกรับความคาดหวังของผู้ปกครองจึงเป็นอาชีพที่มีภาระหนักทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจพร้อมกับยอมรับด้วยนะคะว่าการลดจำนวนครูที่ลาป่วยจากปัญหาสุขภาพจิตให้เหลือศูนย์น่ะอาจจะเป็นเรื่องยากด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีระบบรองรับโดยให้คณะกรรมการการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฟื้นฟูจนกว่าคุณครูจะพร้อมกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่จริงๆบ้านเราอะอย่างถ้าในมุมมองดิฉันนะดิฉันมองว่าหลายๆคนยังมองข้ามอยู
1: ่ใช
0: ่คือส่วนหนึ่งก็มองครูเป็นเหมือนหนึ่งในอาชีพผู้ให้บริการที่ต้องให้บริการเราอย่างพึงพอใจคือเราส่งลูกไปเรียนแน่นอนเรามีสิทธิ์คาดหวังส่งลูกส่งหลานไปเรียนแล้วก็คุณครูนะต้องเป็นยิ่งเพราะว่าพอเราไปทำงานแล้วลูกหลานเราเนี่ยอยู่โรงเรียนก็คือใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียนเนา
1: ะ
0: ก็จะมีความคาดหวังว่าครูต้องเปลี่ยนลูกฉันให้เป็นอย่างนั้นต้องสอนลูกฉันให้เป็นอย่างนี้แต่คือบางทีมันก็ไปคาดหวังกับเขาขนาดนั้นไม่ได้คือส่วนหนึ่งมันได้ในหน้าที่ของเขาแต่มันก็ไม่ได้

0: บริษัททั้งหมดตัวเราเองก็มีหน้าที่ปลูกฝังพื้นฐานชีวิตของเด็กคนนั้นด้วยเหมือนกันอ่ะ
1: ใช่แล้วครูแต่ละคนนอกจากภาระงานต้องเจอกับเด็กแบบห้องหนึ่งก็ไม่รู้กี่สิบคนนะเราต้องสอนต้องกี่ระดับชั้น
0: ใช่
1: แล้วที่ฉันแอบมองว่าจะเป็นแบบลูกโซ่ไหมสมมติว่าครูคนหนึ่งป่วยต้องลาใช่ไหมครูที่เหลือก็ต้องมาแบบรับหน้าที่แทนก็อาจจะแบบป่วยตามไปด้วยไหมเพราะว่าบางทีก็สอนเยอะอยู่แล้วแต่พอครูป่วยเราเจอแล้วนะปัญหาขาดแคลนครูก็ต้องภาระงานก็เพิ่มขึ้นอีก
0: ใช่คือเหมือนพอเด็กห้องเนี้ยครูไม่มาก็ต้องแบบไปช่วยแบ่งอะไรแบบเนี้ยคือก็เป็นปัญหาลูกโซ่จริงนั่นแหละ
1: ใช่
0: อย่างบ้านเราส่วนหนึ่งที่ฉันมองว่าอีกอันนึงที่มันจุกจิกหรือน่ารำคาญแทนเลยนะก็คือเรื่องของแบบงานเอกสาร
1: ใช่
0: แล้วมันเป็นงานที่กินพลังมากแบบมันต้องไปทุ่มในสิ่งที่แบบมันเอาเวลาไปช่วยแบบพัฒนาเด็กได้เยอะมากเลยอะ
1: แต่นั่นแหละต้องทำเอกสารประกอบการเรียนชีทเชิร์ต
0: คือตัวดิฉันก็แบบอยู่ใกล้กับคนที่เขาประกอบอาชีพนี้เหมือนกันซึ่งดิฉันบอกเลยคือบางอย่างคือทำทำไมจริงๆบางอย่างคือทำทำไมคือให้เวลาปล่อยให้ครูมีเวลาไปอยู่กับเด็กได้มากกว่านี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะ
1: แต่ว่าการมีทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าไปคุยกับครูจริงๆอันนี้ก็ตรงจุดนะเพราะว่าเขาจะรู้ว่าต้องใช้คำพูดยังไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ว่าถ้าเราเป็นสมมติเป็นผู้บริหารเนี่ยถ้าจะเข้าไปคุยก็ลำบากใจนิดนึงเพราะว่าแค่ทักไปเขาอาจจะเครียดขึ้นแล้วก็ได้นะแบบว่าจะมีงานอะไรมาให้ฉันอีก
0: เราเองจะทักไปก็เครียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญอาจจะตอบโจทย์มากที่สุดนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
5: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
6: ในวันที่เมฆลอยผ่านไปเพลงเก่าคอยเตือนใจให้ทุกทำนองยังคงอยู่กับเราในทุกความทรงจำ

ุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้

0: ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
1: See you delight 101.5 FM
2: ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยเราไม่ให้หมดสติรู้สึกเคว้งคว้างในยามมีความทุกข์พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานโครงการวันแม่ณหอประชุมโรงเรียนเซนต์กาเบรียลวันที่4ตุลาคม2515เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 MHz วันนี้พบกันวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะเปิดรายการด้วยเพลงของ Michael Bublé Close Your Eyes ค่ะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของอลันชางจานออเดนริชาร์ดรวมถึง Michael Bublé เองด้วยนะคะเป็นเพลงที่นักร้องชาวแคนาดาผู้นี้ปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลที่3จากอัลบั้มที่ชื่อ To Be Lovedในปี2013ค่ะเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อมอบให้กับผู้หญิงสื่อถึงความมั่นคงการสนับสนุนที่พวกเธอมอบให้โดยได้แรงบันดาลใจมาจากลุยซาน่าภรรยาของเขาเองนะคะคือภรรยาของไมเคิลบูเบลค่ะเพลงที่2ก็เป็นเพลงจากไมเคิลบูเบลนะคะ Forever Now ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของอลันชางแล้วก็มีเบนฟอสเตอร์และอลันชางมาร่วมกันเรียบเรียงเพลงนี้ยังมีนักประพันธ์ร่วมนอกจากอลันชางแล้วก็คือเรนเลอร์แมนแล้วก็ทอมแจ็คสันด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม Love เมื่อปี2018ค่ะปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลเมื่อ1มีนาคมปี2019นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ไมเคิลบูเบลค่ะแต่งขึ้นเพื่อลูกๆของเขาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์การเป็นพ่อเป็นข้อความที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกจากคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งถึงลูกๆเกี่ยวกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการสนับสนุนแล้วก็การได้เฝ้ามองการเติบโตของลูกๆนะคะก็คือเพลงที่เพราะแล้วก็มีความหมายดีมากๆเพลงนี้สูงสุดที่อันดับ19ใน Adele Contemporary Chart ของอเมริกานะคะและอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบลงไปก็คือเพลงของ Mark Anthony My Baby You ค่ะซึ่งเป็นงานประพันธ์ของ Mark Anthony เองนะคะแล้วก็มีนักประพันธ์ร่วมที่มาทั้งเรียบเรียงแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ให้ก็คือ Walter Afanasieffเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งนะคะที่อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อ Mark Anthony ใช้ชื่ออัลบั้มคือชื่อของตัวศิลปินผู้นี้เองนะคะเป็นเพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากการประพันธ์ขึ้นมาเพื่อมอบให้กับ Ariana ลูกสาวของเขานะคะลูกสาวของศิลปินผู้นี้และเมื่อปล่อยออกมาก็ประสบความสำเร็จสูงสุดที่อันดับ7ใน Adele Contemporary Chart นะคะขณะที่ในชาร์ตอื่นๆอย่างเช่น Latin Pop Airplay

เอก็สูงสุดที่อันดับ16ค่ะ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงก็มาติดตามรายการนี้กันนะคะคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาค่ะแนะนำมายังไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอส่งต่อกันด้วยเพลงนี้นะคะซึ่งเป็นเพลงที่เซเลน่าโกเมสแอนเดอร์ซีนค่ะบันทึกเสียงไว้ Love You Like A Love Song นะคะปล่อยออกมาเมื่อปี2011ค่ะงานประพันธ์ของนักประพันธ์ร่วม2ท่านด้วยกันก็คือแอนโทนีน่าอามาโตแล้วก็อดัมสมาโฮสนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ขึ้นถึงอันดับที่1นะคะใน US Dance Club Songs ค่ะแล้วก็ในชาร์ตอื่นๆอย่างเช่น Billboard Hot 100ก็สูงสุดที่อันดับ22นะคะทำยอดขายได้ดีงามมากๆในว่าเฉพาะในอเมริกาก็ขายได้กว่า4ล้านชุดเลยทีเดียวนะคะเพลงนี้ส่งต่อด้วย This Love จาก Maroon 5นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2003ค่ะงานประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คืออดัมเลวีนเจสซี่คาไมเคิลแรนดูสิกแล้วก็รวมไปถึงเจมส์วาเลนไทน์และมิกกี้มาเดนค่ะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเปิดตัวนะคะชื่อ Songs About Jane ค่ะซึ่งปล่อยออกมาเมื่อ12มกราคมปี2004ค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงที่อดัมเลวีนนะคะช่วงที่ยากลำบากจากการเลิกรากับแฟนเก่าที่เหมือนกับต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางแล้วนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็ได้รับรางวัลนะคะแกรมมี่อวอร์ดสาขานักร้องเพลงป๊อปชายยอดเยี่ยมโดยดูโอหรือว่าวงที่มีเสียงร้องนะคะที่มีเป็นเพลงร้องค่ะสูงสุดที่อันดับ5ในชาร์ต Billboard Hot 100ของอเมริกานะคะแล้วก็ฮิตไปทั่วโลกเลยทีเดียวต่อกันด้วยอีกเพลงนึงนะคะ You're Always Fine Your Way Back Home ค่ะ

You'll always find your way back home นะคะงานของฮันนา มอนทานาค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของ Taylor Swift แล้วก็ Martin Johnson นะคะ See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ค่ะช่วงเวลานี้ที่ในแง่ของอากาศก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ฝุ่นละอองน้อยกว่าในช่วงหน้าร้อนหน้าแล้งนะคะแต่บางแห่งบางที่ก็อาจจะยังมีภาวะของน้ำท่วมขังอยู่บ้างมากบ้างน้อยบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำที่ท่วมขังมาเป็นเดือนนะคะตามบึงขนาดใหญ่ที่เป็นบึงหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มแล้วมีน้ำขังแล้วก็มีหญ้าอยู่เยอะๆนะคะก็จะเกิดภาวะของน้ำเน่านะคะกลิ่นเน่าของน้ำเน่าก็ยังคงมีให้ได้สัมผัสกันอยู่ค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังดีตรงที่ว่าฝุ่นต่างๆเนี่ยถูกสยบลงไปบ้างจากการที่ฝนนะคะจากเรื่องของหน้าฝนแล้วก็ช่วงของน้ำปัญหาจากน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาค่ะฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อนะคะเพลงนี้ Cherish ค่ะจาก The Association เพลงดังของปี1978นะคะไหนว่าเพลงนี้แท้จริงแล้วเป็นเพลงรักข้างเดียวที่ซ่อนความเจ็บปวดแล้วก็ความโหยหาไว้เบื้องหลังเสียงประสานที่ไพเราะแล้วก็อบอุ่นหน้าฝั่งนี้นะคะโดยเรามักจะเข้าใจแล้วก็มีการนำเพลงนี้ไปเปิดกันในงานแต่งงานว่าเป็นเพลงรักที่มีความสุขแต่เนื้อหาจริงๆแล้วพูดถึงความรักที่ไม่สมหวังและไม่ได้รับการตอบรับปรารถนาจะได้รับเรียกว่าปรารถนาที่จะได้บอกความจริงแล้วก็อยากจะโอบกอดเธอไว้แต่ก็รู้ดีว่าหัวใจของเธอนั้นเป็นของคนอื่นไปแล้วค่ะต่อกันด้วยชาริสจากมาดอนน่านะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของมาดอนน่าแล้วก็แพทริกเรียนาร์ดค่ะเพลงนี้เป็นเพลงจากอัลบั้มที่ชื่อ Like a Prayer ของมาดอนน่าในปี1989นะคะก็เนื้อหาก็สื่อถึงความรักที่มั่นคงความซื่อสัตย์

การหอยหาความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะลึกซึ้งจริงจังมากกว่าคบกันแบบฉาบฉวยอะไรประมาณนั้นค่ะก็ส่งต่อด้วยอีกเพลงหนึ่งนะคะชาริสจากคูลแอนด์เดอะแก๊งค่ะซึ่งก็เป็นผลงานร่วมของนักประพันธ์หลายท่านด้วยกันนะคะทั้งเคอร์ติสฟิตซ์เจอรัลด์วิลเลียมส์เจมส์แอลเวเนฟอนรวมไปถึงเจมส์วอร์เรนเทเลอร์จอร์จบราวน์เดนิสโรนันโทมัสชาลส์เจสมิธรวมไปถึงคลิฟฟอร์ดอดัมด้วยนะคะเพลงดังของปี1985ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของความรักการใช้ชีวิตคู่ให้อยู่กับปัจจุบันการยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตในท่ามกลางการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าผ่านไปนะคะ

0: Cherish ของ Cool and the Gang นะคะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่นิยมชมชอบที่จะใช้ในงานแต่งงานในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งค่ะแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตติดอันดับในชาร์ตของหลายต่อหลายประเทศด้วยกันนะคะมีความหมายพิเศษต่อสมาชิกของวงนี้นะคะสำหรับเพลงนี้ที่เขาก็มีเนื้อหาที่เริ่มต้นด้วยการเปิดภาพการเดินทางจับมือกันริมชายหาดพร้อมเตือนให้เราทนุถนอมทุกช่วงเวลาที่ได้รับเพราะเวลาไม่เคยรอใครและกำลังผ่านไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในเพลงก็สื่อว่าแม้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะอยู่ค้ำฟ้าแต่ว่าความรักที่แท้นั้นจะยังคงยืนหยัดผ่านพ้นบททดสอบของการเวลาได้ค่ะนี่คือCherish จาก Cool and the Gang นะคะชื่อเพลงเดียวกันแต่ว่านักประพันธ์ก็ไม่ใช่นักประพันธ์คนเดียวกันความหมายก็แตกต่างกันไปแต่อย่างน้อยที่สุดเพลงเหล่านี้ฟังแล้วก็ได้รับความสุขความสบายใจแล้วก็หลายต่อหลายครั้งก็ได้แง่คิดมุมมองจากเพลงเหล่านี้ด้วยนะคะคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาค่ะแนะนำมายัง LINE สถานี @jularadio นะคะฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกทั้งฟังรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ช่องทางแรกฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus นะคะอีกช่องทางนึงค่ะทางเว็บไซต์ของสถานีนะคะ www.curadio.jula.ac.th www.curadio.jula.ac.th ค่ะมาฟังเพลง Lose Control นะคะของ Teddy Swims ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะเมื่อปี2023ค่ะเป็นเพลงที่พูดถึงความนิยมก็ขึ้นถึงอันดับ1นะคะในชาร์ต Billboard Hot 100ของอเมริกาในเดือนมีนาคมปี2024หลังใช้เวลา อยู่ในอันดับเนี่ยยาวนานถึง32สัปดาห์ในท้ายที่สุดก็ทะยานขึ้นถึงอันดับ1ได้เป็นผลสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งที่อยู่ในเพลงอยู่ในชาร์ตค่ะเป็นหนึ่งในเพลงที่ติดชาร์ตอยู่นานที่สุดด้วยนะคะก็มีความหมายเกี่ยวกันเสพติดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะคะแล้วก็ภาวะการพึ่งพิงกันจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปอะไรประมาณนั้นส่งต่อด้วย Unstoppable นะคะซึ่งก็เป็นเพลงดังที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันในสื่อต่างๆที่เขานำมาประกอบนะคะนำเพลงนี้ไปประกอบผลงานการประพันธ์ของเซียเฟลเลอร์แล้วก็คริสโตเฟอร์เบรดนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของการเป็นเพลงที่ไม่ใช่แค่ปลุกใจหรือว่าให้กำลังใจทั่วไปแต่ว่าได้ซ่อนปมของความขัดแย้งระหว่างภาพลักษณ์ภายนอกที่เข้มแข็งกับความจริงในใจที่เปราะบางเหลือเกินอะไรประมาณนั้นนะคะการสวมเกราะการสวมหน้ากากเข้าสังคมค่ะในท่อนเปิดนะคะน่าฟังมากเขาให้แง่คิดว่า I smile I know what it takes to fool this town ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นยังไงตามได้จากเพลงนะคะ
1: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight
0: พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: CU Delight 101.5 FM
1: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz

0: โนโพแก้ววรางกูร
1: สารแอสตราเซนทินคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าสารแอสตราเซนทินคืออะไรสารแอสตราเซนทินเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งในธรรมชาติค่ะสารนี้ไม่สามารถถูกสังเคราะห์ได้ในร่างกายมนุษย์จำเป็นต้องได้รับจากอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากภายนอกค่ะโดยแหล่งของสารแอสตราเซนทินตามธรรมชาติได้แก่ปลาแซลมอนเปลือกของกุ้งปูและสาหร่ายสีแดงค่ะโดยโรคหรือภาวะสุขภาพที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารแอสตราเซนทินค่ะ 1. โรคอัลไซเมอร์พบว่าช่วยลดความเสื่อมของสมองจากภาวะออกซิเดทีฟสเตรสค่ะ 2. โรคพาร์กินสันช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทค่ะ 3. โรคหลอดเลือดสมองช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและลดการแข็งตัวของหลอดเลือดค่ะ 4. ภาวะไขมันในเลือดสูงโดยช่วยลดระดับไขมันเลวหรือ LDL และไขมันแข็งแบบไตรกลีเซอไรด์ค่ะ 5. โรคตับโดยช่วยปกป้องเซลล์ตับจากความเสียหายค่ะ 6. โรคตาเช่นโรคต้อกระจกหรือโรคจุดภาพชัดเสื่อมจากอายุโดยสารแอสตราเซนทินจะช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์รับแสงในจอประสาทตาค่ะ 7. กลุ่มอาการเมตาบอลิกค่ะโดยควบคุมน้ำตาในเลือดความดันและไขมันค่ะ 8. ภาวะปลอกประสาทกดทับที่บริเวณข้อมือหรือคาร์ปาลทันเนลซินโดมโดยลดอาการอักเสบและบวมของเนื้อเยื่อรอบเส้นประสาทค่ะ 9. โรคข้ออักเสบรุมาตอยด์โดยช่วยในการต้านการอักเสบและการปวดในข้อค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก็มีคำเตือนและข้อควรระวังค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรเนื่องจากยังมีข้อมูลทางการแพทย์ที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารแอสตราเซนทินในกลุ่มนี้ค่ะจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้นอกจากนี้ค่ะในผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาอื่นเป็นประจำก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาละลายริ่มเลือดเนื่องจากสารแอสตราเซนทินอาจมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดได้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสารแอสตราเซนทินที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนแนนโภคแก้ววรางกูร
2: ผมชื่อเก่งครับ
3: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
2: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีก

0: ใกล้เข้าไปอีก
1: แล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: ิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริงๆ
1: ใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้อง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีโดยโหลด
4: นะสถาบันอุดมศึกษา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบุญค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
6: สวัสดีค่ะคุณพานุมาตรแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
5: ค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้พร้อมกับเรื่องราวข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะทั้ง3ช่วงของรายการตั้งแต่12นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งข่าวสารในช่วงแรกกับรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองมาจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นวันนี้จารึกรอยไทยเรามีเรื่องราวมาจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันและช่วงสุดท้ายของรายการนั้นค่ะวันนี้มีประเด็นเรื่องราวนะคะมาจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้มีการปั้นนะคะ Global Teacher ค่ะหลักสูตรนานาชาติยกระดับวิชาชีพครูไทยสู่เวทีระดับสากลนะคะมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายกับสนทนาสถาบันนั่นเองวันนี้ในช่วงต้นรายการค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันถึงเรื่องของบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่กันหน่อยวันนี้ทางปัตตานีเป็นอย่างไรบ้างคะ
6: ค่ะวันนี้สภาพอากาศก็ภาพรวมนะคะปัตตานีค่อนข้างครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะจะมีบางช่วงที่ฝนตกไปบ้างแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะในแต่ระยะนี้นะคะก็มีเตือนด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันรวมถึงเรื่องของปัญหาหมอกควันนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีที่มีสภาพอาการเป็นภูมิแพ้นะคะอาจจะรู้สึกถึงความระคายเคืองเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศในห้วงที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
5: ค่ะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ยังประสบกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองกันอยู่แล้วก็อย่างที่คุณพัชราบอกว่าอาจจะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเจ็บคอนะคะระคายเคืองคอได้

0: ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ในวันนี้เองนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการประกาศนะคะ work from home กันในหลายๆบริษัทหลายๆสถานที่ทำงานนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการประชุมนะคะ IMF ธนาคารโลกนั่นเองนะคะก็ยังมีการติดตามข่าวสารกันอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวนำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามข่าวสารในช่วงแรกกันนะคะคุณพัชราคะกับช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงแรกกันนะคะกับรอบรั้วทั่วไทยในช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องราวนะคะข่าวสารมาให้ติดตามกันข่าวสารแรกเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคุณพัชราคะนะคะข่าวสารนี้นะคะมาจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะได้มีการเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณสุจิราโลหทัศน์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมมาตรการรับมืออย่างใกล้ชิดขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีได้เตรียมความพร้อมระบบป้องกันอุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่โดยรอบตลอด24ชั่วโมงกองบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยงานพัฒนากายภาพระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมวางระบบป้องกันและบริหารจัดการน้ำโดยนำบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาใช้ในการวางแผนพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีพื้นที่ประมาณ 2,753 ไร่โดยระบบป้องกันอุทกภัยประกอบด้วยแนวกำแพงกั้นน้ำและคันดินรอบพื้นที่ความยาวรวมกว่า10กิโลเมตรเพื่อป้องกันมวลน้ำจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่มหาวิทยาลัยขณะเดียวกันภายในมหาวิทยาลัยยังมีพื้นที่ครองประมาณ131ไร่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงเชื่อมโยงกับสถานีสูบน้ำหลัก3แห่งเพื่อบริหารจัดการและระบายน้ำออกจากพื้นที่ในด้านการปฏิบัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการพร้อมแบ่งทีมปฏิบัติการเฉพาะทาง14หน่วยทำหน้าที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงซ่อมแซมแนวคันดินและดูแลระบบไฟฟ้าในกรณีเกิดน้ำท่วมรวมถึงมีระบบแจ้งเตือนภัยด้วยธง3สีโดยอ้างอิงระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อใช้ประเมินและสื่อสารระดับความเสี่ยงของสถานการณ์ล่าสุดกองบริหารศูนย์รังสิตได้ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันน้ำภายในมหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจอุปกรณ์ stop lock หรือกำแพงป้องกันน้ำเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตรียมกระสอบทรายสำหรับเสริมแนวป้องกันในจุดสำคัญนอกจากนี้ยังมีการลดระดับน้ำในคูคลองภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนและน้ำที่จะไหลเข้าสู่ระบบรวมทั้งขุดลอกท่อและคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนสำรวจความมั่นคงของแนวคันดินโดยรอบและตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทุกเครื่องส่วนการติดตามสถานการณ์ภายนอกเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองระพีพัฒน์และแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อนำข้อมูลมาประเมินปริมาณน้ำและทิศทางการไหลล่วงหน้ารวมถึงเตรียมรับมือหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงกองบริหารศูนย์รังสิตระบุว่าได้เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์ระบบป้องกันน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง

0: พื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดภาวะฉุกเฉินทั้งนี้ระบบบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภายใต้แนวคิด Goose Campus ที่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและลดผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้การเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินต่อไปในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยนอกจากนี้แนวทางดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG โดยเฉพาะเป้าหมายที่11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนและเป้าหมายที่13การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุจิราโลหะทัศน์นะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะจากคุณพัชราค่ะวันนี้คุณพัชรามีเรื่องราวอะไรมาฝากเรากันคะ
2: ค่ะวันนี้ก็นำบรรยากาศนะคะสำหรับความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจนะคะประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะในการพระราชทานรางวัลจ่าถ้วนรางวัลนะคะแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศนะคะตลอดจนแต่พระราชทานรางวัลพร้อมถ้วนรางวัลและโล่ที่ระลึกนะคะแก่ผู้ที่ชนะการทดสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็คือในห้วงที่มีการจัดแต่มหกรรมนะคะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และก็ระดับประเทศนะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองปัตตานีนะคะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการจัดการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะแต่ทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะทรงพระราชทานรางวัลทุกปีต่อเนื่องมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะจุดที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งดิฉันก็มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา904นะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของภาคเช้าที่มารับบริการจากหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะซึ่งก็เป็นไปตามพระราชประสงค์ของทั้งสองพระองค์นะคะในการทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดจนคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะคะก็ได้มาแต่รับบริการนะคะโดยการบูรณาการของแพทย์พยาบาลทั้งจากโรงพยาบาลปัตตานีนะคะตลอดจนโรงพยาบาลในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะแล้วก็กองแพทย์หลวงด้วยนะคะสำนักพระราชวังในการออกให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะณจุดบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะส่วนภาคบ่ายนั้นก็จะเป็นการปรับสถานที่พื้นที่บริเวณมัสยิดกลางนะคะด้านข้างของมัสยิดนะคะก็เป็นพื้นที่รองรับประชาชนในการมาเฝ้ารับเสด็จค่ะก็ถือว่าสร้างความปลื้มปิตินะคะที่ได้มีโอกาสรับเสด็จอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ตลอดจนพื้นที่รับเสด็จอีกจุดหนึ่งจะเป็นที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมนะคะหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีซึ่งจะเป็นบริเวณด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นะคะซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะทรงประกอบพิธีวางพานพุ่มนะคะแล้วก็ถวายราชสักการะซึ่งจะเป็นจุดที่มีมวลชนมาเฝ้ารอรับเสด็จมากถึง 3,000 กว่าคนเลยทีเดียวนะคะทั้งในกลุ่มของมวลชนน้องๆ นักเรียนนักศึกษาประสบกรณิกรโดยทั่วไปนะคะต่างก็ปลาบปลื้มปิตินะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วก็ตลอดจนทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับด้านศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบกรณิกรในพื้นที่แล้วก็ที่บริเวณแต่เกี่ยวเนื่องกับความผูกพันนะคะกับมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามนะคะจนได้รับการกล่าวนำถึง

0: เป็นทัชมาฮาลนะคะของประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็มีความรักความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมจากพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะคุณอนุมาตค่ะ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณพัชราด้วยนะคะนำมาฝากเรากันเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางปัตตานีนั่นเองคุณพัชราคะเดี๋ยวเราไปกันต่อจากข่าวสารของที่ไหนคะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ก็ขยับกันต่อนะคะไปที่ข่าวสารจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามจากคุณธนกรนะคะมีข่าวสารมาฝากเราในช่วงนี้ด้วยไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
2: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักวิจัยจุฬาที่มีรายชื่อติดอันดับบนฐานข้อมูลกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก World's Top 2% Scientist ประเภทการมีผลงานอ้างอิงสูงที่สุดตลอดชีพและประเภทการมีผลอ้างอิงสูงที่สุดในปี2568จากการเก็บข้อมูลของเอลเซเวียอัปเดตเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ elseveir.digitalcommonsdata.com ครับในปีนี้มีคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อติดอันดับถึง93ท่านด้วยกันอย่างเช่นศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีศาสตราจารย์ดร.สิริชัยอดิศักดิ์วัฒนาจากคณะสหเวชศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.สุเชษฐ์ลิขิตเลอสวงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์เลิกนิมิตจากคณะแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.พรอนงอารัมวิทย์จากคณะเภสัชศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธวิไลวันจากคณะวิทยาศาสตร์และศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.พเดชธรรมรักษ์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ครับมากันที่เรื่องต่อไปบ้างครับคุณผู้ฟังในวันที่20ตุลาคมนี้ศูนย์นโยบายโลกมุสลิมได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการโลกมุสลิมประจำปี2569ในเรื่อง China ASEAN and the Muslim World New Bridge of Economic Cultural and Strategic Cooperation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทบาทประเทศไทยให้เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญยิ่งขึ้นระหว่างตลาดจีนอาเซียนและโลกมุสลิมและเสริมสร้างตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยงานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่20ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่ห้องพาวิลเลียนโรงแรม The Grand Four Wing Convention ถนนศรีนครินทร์กรุงเทพครับภายในงานก็จะมีการปาฐกถาในหัวข้อที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้และการอภิปรายในหัวข้อ A New Trilateral EconomicArchitecture China ASEAN and the Gulf และการอภิปรายเรื่อง Food Security Halal Logistics and Maritime Connectivity Building Resilience Regional Supply Chains การอภิปรายเรื่อง People Technology and Cultural Diplomacy Building the HumanCapital of Connect Asia ผู้สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์จุฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
0: ขอบคุณข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะจากคุณธนกรวัชยานนท์รายงานจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่สถานีวิทยุมอหาดใหญ่นะคะวันนี้มีเรื่องของซ้อมท่วมหาดใหญ่ค่ะเปลี่ยนความรู้สู่การลงมือทำนะคะมีการฝึกตัดสินใจรับมือกับวิกฤตก่อนเกิดเหตุจริงนะคะติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณกองการสุขรักสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
3: ซ้อมท่วมหาดใหญ่เปลี่ยนความรู้สู่การลงมือทำฝึกตัดสินใจรับมือวิกฤตก่อนเกิดเหตุจริงน้ำท่วมอาจไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับชาวหาดใหญ่แต่เมื่อสถานการณ์จริงรุนแรงเกินกว่าที่คาดคิดการรู้วิธีรับมืออาจไม่เพียงพอหากยังไม่เคยลงมือทำนี่จึงเป็นที่มาของกิจกรรมซ้อมท่วมที่หาดใหญ่คอนเน็กร่วมมือกับหลายประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11ตุลาคมที่คอมมอนอาร์ทชั้นจีศูนย์การค้าลีการ์เด้นพลาซ่าหาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้ทดลองรับมือสถานการณ์

0: น้ำท่วมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมแบ่งเป็น4โซนตั้งแต่การฝึกอ่านข่าวสารและสัญญาณเตือนภัยการทดลองเดินลุยน้ำในบ่อจำลองการฝึกจัดกระเป๋าฉุกเฉินภายในเวลาจำกัดไปจนถึงการเรียนรู้วิธีป้องกันบ้านและประเมินสถานการณ์ว่าควรอยู่ต่อหรือควรอพยพพร้อมทำความรู้จักระบบ Line Alert และ Line Safety Check ที่ช่วยแจ้งเตือนภัยและตรวจสอบความปลอดภัยของคนในครอบครัวคุณสุทธาไทยนิยมวาดผู้ร่วมก่อตั้งหาดใหญ่คอนเน็กระบุว่าบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าการให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าควรอพยพหรืออยู่ต่อและต้องเตรียมตัวแตกต่างกันอย่างไรหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมมีเวลาเพียง10นาทีเพื่อเก็บสิ่งของจำเป็นออกจากบ้านสะท้อนให้เห็นว่าในภาวะฉุกเฉินแม้จะรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรแต่หากไม่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก็อาจหาไม่เจอหรือหยิบไม่ทันขณะที่การเตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่ตัดสินใจอพยพจะต้องมีถุงยังชีพสำรองไว้อย่างน้อย72ชั่วโมงส่วนผู้ที่ตัดสินใจอยู่บ้านต่อก็ต้องสำรองอาหารน้ำและสิ่งจำเป็นให้เพียงพอสำหรับสมาชิกในครอบครัว
1: ถ้ามีให้คนรู้สึกมันต้องแอคชั่นหรือว่าพอสถานการณ์จริงเนี่ยมันจะมีคอนึงที่เรายังไม่เคยพูดถึงคือตัดสินใจว่าอพยพหรืออยู่ต่อแล้วการเตรียมตัวมันจะต่างกันเราต้องเตรียมยังไงบ้างการเดินในน้ำหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันจะตัดสินใจได้ดีขึ้นถ้ามันมีความรู้มาก่อนแต่ละสเตชันออกมาเนาะมีตั้งแต่การสร้าง awareness มีการรับรู้การอ่านข้อมูลอ่านยังไงแล้วเข้าไปสู่โซนการซอฟต์สกิลเทสว่าเดินในน้ำยังไงจะต้องป้องกันบ้านเก็บบ้านยังไงกระสอบทรายซึ่งทุกอย่างมันดูเป็นสกิลที่มันง่ายเนาะการถอดแบตรถยนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าทำเป็นไหมเราอาจจะทำอย่างไม่ถูกต้องหรือว่าถ้าเรารู้ตอนนี้อ่ะเราทำได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นการแพ็คของอย่างเงี้ยค่ะแพ็คกระเป๋าเตรียมพร้อมก่อนน้ำท่วมอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะสอนคือไม่ใช่ว่าแค่แพ็คยังไงอย่างถูกต้องเพราะเราเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้มันหาได้ทำยังไงให้เรารู้สึกว่าหลังจากวันนี้กลับไปฉันจะต้องแพ็คเลยอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาเราต้องการที่อยากจะให้
0: ด้านคุณนิชารัตน์อัจฉยาสิทธิวัฒน์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดหลายประเทศไทยกล่าวว่าภัยพิบัติไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดการเตรียมความพร้อมจึงต้องเริ่มตั้งแต่วันที่สถานการณ์ยังปกติเพื่อให้ประชาชนมีประสบการณ์และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุจริงสำหรับ Line Alert เปิดใช้งานในประเทศไทยตั้งแต่ปี2564ซึ่งได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศที่น่าเชื่อถือโดยพัฒนาการแจ้งเตือนให้เฉพาะเจาะจงตามพื้นที่มากขึ้นเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงได้ทันท่วงที
2: เป็นที่เราเห็นนะ 3-4 ปีหลังอ่ะมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็มีอะไรที่มันหลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางไลน์เองเนี่ยก็เลยเริ่มโครงการไลฟ์ไลน์พร้อมก่อนวิกฤตขึ้นเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเนี่ยเราควรจะเตรียมพร้อมมันอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วพอเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยทุกคนมันก็ตกใจแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเรามีข้อมูลเรามีความรู้อะไรหน่อยเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียกสปีดกลับมาไวแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเซฟตัวเองเซฟคนในครอบครัวเราได้มันก็จะสามารถแบบช่วยทำให้สิ่งที่มันจะอาจจะเกิดความเสียหายที่รุนแรงหรือร้ายแรงมันก็จะผ่อนลงแล้วก็เบาลงได้
0: การจัดกิจกรรมนี้ยังมุ่งต่อยอดองค์ความรู้ให้เครือข่ายและชุมชนอื่นนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตเพราะเป้าหมายของการเตรียมพร้อมไม่ใช่การทำให้ผู้คนหวาดกลัวภัยพิบัติแต่คือการทำให้ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรและลงมือทำได้จริงก่อนวิกฤตจะมาถึงกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
3: ขอบคุณคุณกรองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยค่ะ
4: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะไปทางเหนือกันบ้างค่ะวันนี้คุณปาริสากาญจนกุลนะคะจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็มีข่าวสารจากพาณิชย์เชียงใหม่นะคะประกาศความพร้อมในการจัดงานเรื่องของการจัดล้านนาเอ็กซ์โปนะคะในห้วง 12-18 ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีการชูโซนนิ่งรูปแบบใหม่ค่ะพร้อมการยกระดับสู่เวทีการค้า B2B นะคะตั้งเป้าเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: พาณิชย์เชียงใหม่ประกาศความพร้อมจัดงานลานนาเอ็กซ์โป 12-18 ตุลาคมนี้ชูโซนนิ่งรูปแบบใหม่พร้อมยกระดับเวที
5: ตั้งเป้าเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า200ล้านบาท

0: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานลานาเอ็กซ์โปซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาโดยปีนี้ได้มีการยกระดับการจัดงานและปรับรูปแบบการบริหารจัดการโซนสินค้าใหม่ทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงานและกลุ่มผู้ซื้อการจัดงานครั้งนี้ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้สะพัดไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ทำได้168ล้านบาทแม้ต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายโดยได้รับการตอบรับอย่างคับคั่งจากผู้ประกอบการซึ่งส่งใบสมัครเข้าร่วมงานเกือบ 1,200 บูธจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้900บูธในส่วนของผังการจัดงานได้มีการจัดแบ่งโซนอย่างเป็นระบบได้แก่โซนการแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า600บูธจากหน่วยงานหลักอาทิพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่สาธารณสุขพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมจังหวัดและ SME เชียงใหม่โซนด้านซ้ายและขวาจัดเป็นโซนอาหารเด่นอาหารพื้นเมืองและแบรนด์ดังภาคเหนือกว่า200บูธส่วนด้านหน้าเป็นโซนแสดงวัฒนธรรมและการละเล่นตลอดจนพื้นที่ตรงกลางซึ่งเป็นจุดไฮไลท์สำคัญในการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโซนจัดแสดงจากเมืองพี่เมืองน้อง17ประเทศที่มีข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้งานลานาเอ็กซ์โปในปีนี้ยังได้ยกระดับรูปแบบการจัดงานเทียบเคียงงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติอย่างไทเฟกโดยในวันแรกของการจัดงานจะเปิดให้มีการจับคู่ธุรกิจแบบ 100% สำหรับบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 600-700 บูธโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดการขายปลีกในวันแรกเพื่อมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการนำสินค้าไทยสู่ International หรือตลาดต่างประเทศก่อนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าปลีกในวันถัดไป
1: โซนต่างๆที่เราจัดเอาไว้เนี่ยนะคะโซนช็อปสินค้าเด่นระดับพรีเมียมเนี่ยจะมีโซนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่อันนี้เราจะจัดเทียผู้ประกอบการคือเป้าหมายคือผู้ประกอบการที่เป็นมีความสามารถในเรื่องของเจรจาธุรกิจแล้วสามารถที่จะพัฒนาสู่กระบวนการส่งออกได้ก็จะอยู่ในบูธของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่โอท็อปพรีเมียมก็จะอยู่ในบูธของในโซนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องของกาแฟที่ท่านรองบอกว่าไปเจอป้ายโฆษณาเนี่ยเราก็จะจัดเป็นโซนกาแฟอยู่ในของความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เพราะนั้นเราจะแบ่งเป็นโซนชัดเจนนะคะในเรื่องของอาหารเลิศรสในโซนพวกประเภทอาหารปรุงสุกเนี่ยก็จะอยู่สองโซนด้วยกันนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐและภาครัฐที่ภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมบูรณาการอย่างเช่นหอการค้าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องของอาหารภาคเหนือแบ่งเป็นโซนอาหารภาคเหนือสตรีทฟู้ดชื่อดังอาหารฮาลาลเพราะนั้นก็จะได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนำบูธอาหารดังๆเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่สำหรับโซนวัฒนธรรมโซนเมืองเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ก็ได้รับการดูแลจากท่านหน่วยงานก็คือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็จะเป็นโซนในเรื่องของการแลกเปลี่ยนพบปะด้านวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนกันจากบ้านพี่เมืองน้องที่มีการ MOU เกิดขึ้นนะคะ
0: พร้อมกันนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดเช่นโซนชาและกาแฟเด็ดจากจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ4จังหวัดรวมถึงการแยกโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อปและสินค้าพรีเมียมส่งออกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและผู้แทนจำหน่ายได้อย่างตรงจุดปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริษากาญจนกุลด้วยนะคะรายงานจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3: ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการจับมือกับสวก.และภาคีเครือข่ายค่ะขับเคลื่อน2โครงการนะคะแล้วก็อีก1ข่าวค่ะมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบกิ้งกือชนิดใหม่ของโลก2สายพันธุ์

0: นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทยโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจับมือกับสวก.แล้วก็ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน2โครงการวิจัยยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตรและรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าลงพื้นที่ขับเคลื่อน2โครงการวิจัยยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมที่ห้องประชุม1ชั้น4อาคารบรมราชกุมารีนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานเพื่อจะนำองค์ความรู้นวัตกรรมและก็เทคโนโลยีด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับความผกผันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีตลอดจนห่วงโซ่การผลิตข้าวดอกมะลิ105และพืชเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นคงด้านรายได้ของเกษตรกรซึ่งภายในงานก็มีการนำเสนอผลงานดำเนินการแพลตฟอร์ม365 plus ดินน้ำอากาศเพื่อการเกษตรและนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรรวมไปถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาชาวนาสู่สมาร์ทซีดแมนนะครับสำหรับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มืออาชีพพร้อมทั้งหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมไปถึงสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสวก.จากนั้นคณะผู้จัดงานและหน่วยงานภาคีก็ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยเรียนรู้บ้านหนองพอกอำเภอนาดูและก็ศูนย์ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับเพื่อที่จะมุ่งต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์พื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับข่าวต่อมาก็เป็นเรื่องราวของนักวิจัยมหาวิทยาลัยพบกิ้งกือชนิดใหม่2สายพันธุ์ของโลกนะครับพร้อมกับไขปริศนาการจำแนกผิดชนิดนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยทีมวิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิยธิดาพิมพ์วิชัยอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักวิจัย Royal Belgium Institute of Technology Science ประเทศเบลเยียมค้นพบกิ้งกือกระบอกหางมนชนิดใหม่ของโลกจำนวน2ชนิดจากพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยพร้อมทั้งสามารถไขปริศนาการจำแนกชนิดพันธุ์เกี่ยวกับที่เคยมีข่าวความเข้าใจคลาดเคลื่อนมาอย่างยาวนานได้สำเร็จนะครับซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ปิยธิดาเปิดเผยว่าการวิจัยครั้งนี้ทีมนักวิจัยได้นำแนวทางการจำแนกสิ่งมีชีวิตแบบบูรณาการมาใช้โดยพิจารณาจากลักษณะทางสันฐานวิทยาอย่างละเอียดโดยเฉพาะโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศผู้ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมจากยีนแล้วก็ผลการวิเคราะห์พบการสอดคล้องอย่างชัดเจนก็นำไปสู่การค้นพบแล้วก็ยืนยันกิ้งกือชนิดใหม่2ชนิดในสกุลคอกโซโบเลลัสนะครับซึ่งมีจากจังหวัดเพชรบุรีและก็จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ส่งผลให้จำนวนกิ้งกือในสกุลนี้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นเป็น15ชนิดสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพอันมหาศาลในประเทศนะครับนอกจากนี้งานวิจัยยังสามารถไขปริศนาจำแนกกิ้งกืออีก1ชนิดและก็ได้รับการจำแนกผิดสกุลมาอย่างยาวนานโดยการตรวจสอบโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศใหม่ร่วมกับผลวิเคราะห์ DNA ก็พบว่ามีความสอดคล้องกับสกุลเดิมมากกว่าจึงได้ทำการจำแนกชนิดใหม่นะครับซึ่งช่วยขจัดข้อขัดแย้งระหว่างข้อมูลทางสันฐานวิทยาในอดีตและหลักฐานทางพันธุกรรมให้มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงจะช่วยเติมเต็มฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศก็ยังจะเป็นฐานรากสำคัญการพบการศึกษาวิวัฒนาการการอนุรักษ์และการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในอนาคตโดยผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Animal เรียบร้อยแล้วและนี่คือเนื้อข่าวทั้งหมดนะครับสำหรับรอบรั้วทั่วไทยโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามผมสุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์รายงาน
0: ขอบคุณคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะเดี๋ยวปิดท้ายกันที่ข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะคะจากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับในเรื่องของการจัด ประชุมนะคะธนาคารโลกนั่นเองกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการประชุมธนาคารโลกติดตามเหตุการณ์แล้วก็อำนวยความสะดวกแบบรอบด้านค่ะโดยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดขออภัยค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนะคะได้กล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ

0: จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และประชุมขออภัยนะคะการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ในส่วนของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของสถานที่ก็คือศูนย์นันทนาการลุมพินีเขตปทุมวันค่ะทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมในภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะดูแลในเรื่องของการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจราจรแล้วก็เส้นทางการเดินทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมความปลอดภัยแล้วก็รวมถึงการป้องกันสาธารณภัยการแพทย์และสาธารณสุขภูมิทัศน์แล้วก็สาธารณูปโภคค่ะรวมไปถึงการต้อนรับนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยซึ่งกรุงเทพมหานครรับผิดชอบดูแลเส้นทางในช่วงของการประชุมเพราะมีการจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการเส้นทางและการเดินทางในช่วงการจัดการประชุมค่ะมีการติดตามนะคะแผนเส้นทางจากโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไปยังสถานที่ประชุมรวมถึงเส้นทางจากสนามบินตลอดจนมีแผนนะคะสลับเส้นทางกรณีเกิดฝนตกหรือว่าน้ำท่วมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเส้นทางแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านของการเดินทางได้อย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านของดร.นรเทพชูพูลนะคะผู้อำนวยการเขตปทุมวันค่ะก็ได้บอกว่าจะมีการประสานแล้วก็สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อบริหารจัดการการจราจรแล้วก็การเดินทางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของศูนย์นะคะที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาโดยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการประชุมธนาคารโลกมีทั้งการติดตามเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกแบบรอบด้านด้วยนั่นเองค่ะและนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะกับรอบรั้วทั่วไทยเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะเราไปติดตามนะคะข่าวสารจากสถานีวิทยุจุฬานะคะในช่วงของจารึกรอยไทยกันค่ะ
1: จารึกรอยไทย

0: ข้าสู่ช่วงของจารึกรอยไทยนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุจุฬาค่ะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันจากคุณธนกรวัสยานนท์ค่ะ
1: การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetingsนับเป็นเกียรติอย่างสูงและเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติและแสดงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในการเสนอประเด็นการสนทนาและสร้างความน่าเชื่อถือบนเวทีการประชุมระดับสากลหนึ่งในสิ่งของที่ระลึกที่เจ้าภาพได้จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กับแขกบ้านแขกเมืองและเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศก็คือเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโดยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี2534กระทรวงการคลังได้มอบเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกให้กับผู้แทนประเทศต่างๆเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา100บาทและให้ประชาชนทั่วไปได้แลกเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุยทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยทรงสะพักปักลายทรงสายสะพาย

0: ายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีอักษรพระปรมาภิไธยย่อพปร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎด้านซ้ายมีอักษรพระนามาภิไธยย่อสก.ภายใต้มงกุฎขัตติยนารีเบื้องล่างมีข้อความว่าพ.ศ. 2534ประเทศไทยและ100บาทโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวด้านหลังกลางเหรียญเป็นรูปสัญลักษณ์การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า Annual Meetings และ Boards of Governors โดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวเบื้องล่างมีเลขอาหรับิกบอกปีคริสตศักราช1991ใต้เลขอาหรับิกบอกปีคริสตศักราชมีข้อความว่าบางกอกไทยแลนด์ World Bank Group และ International Monetary Fund โดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวและมีข้อความบอกราคาว่า100บาทเป็นภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างนกวายุพักซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำกระทรวงการคลังสำหรับปี2569นี้กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปจำนวน2ประเภทประกอบด้วยเหรียญกษาปโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมและเหรียญกษาปโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ชุดสากลและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงสร้อยพระศอทรงฉลองพระองค์ชุดไทยภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีลายไทยขั้นระหว่างพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ด้านหลังกลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ด้านขวาของรูปตราสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า100เป็นเลขไทยและ100เป็นเลขอาหรับิกมีเส้นขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้านซ้ายของรูปตราสัญลักษณ์มีข้อความว่าบาทเป็นภาษาไทยและบาทเป็นภาษาอังกฤษโดยมีเส้นขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าในโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยโดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
1: และนี่คือเรื่องราวในช่วงของจารึกรอยไทยนะคะจากสถานีวิทยุจุฬาค่ะขอบคุณคุณธนกรวัสยานนท์ด้วยนะคะช่วงต่อไปเราไปกันต่อกับเรื่องราวในช่วงของสนทนาสถาบันวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้ปั้น Global Teacher ค่ะหลักสูตรนานาชาติยกระดับวิชาชีพครูไทยสู่เวทีระดับสากลนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันกันค่ะ
2: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันนะคะกับสนทนาสถาบันวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องของคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการปั้น Global Teacher นะคะหลักสูตรนานาชาติยกระดับวิชาชีพครูไทยสู่เวทีระดับสากลในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณพัชราคะ
3: ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อิสรากานจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านคณบดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านคณบดีนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้แล้วก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการปั้น Global Teacher นะคะหลักสูตรนานาชาติที่จะเป็นการยกระดับวิชาชีพครูไทยสู่เวทีระดับสากลด้วยนะคะเรื่องก่อนอื่นเลยต้องถามในเรื่องของหลักสูตร Global Teacher นี้ก่อนว่าหลักสูตรนี้เนี่ยคืออะไรแล้วก็อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คณะศึกษาศาสตร์ตัดสินใจที่จะเปิดเป็นหลักสูตรนี้ขึ้นมาคะ
1: ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับหลักสูตรที่คณะศึกษาศาสตร์เราทำขึ้นมานะครับชื่อเต็มๆก็คือหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชาการสอนหลักสูตรนานาชาตินะครับโดยที่ว่าเป็น International Teaching Program นะครับซึ่งหลักสูตรนี้จุดเริ่มต้นของเราเลยนะครับก็จากการที่เราเห็นว่าในตลาดในเรื่องของโรงเรียนนานาชาติในไทยหรือในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมีการขยายตัวอย่างมากใช่ไหมครับในขณะเดียวกันโรงเรียนไทยเนี่ยก็มีส่วนที่คอยปิดตัวลงใช่ไหมครับตามจำนวนการเกิดของประชากรและที่สำคัญที่สุดก็คือผมกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์แพทย์ชันชัยพานทองเวียกุลเนี่ยเราได้มีโอกาสเดินทางไป MOU ทางด้านการศึกษากับที่ประเทศลาวอะครับเป็นสมาคมการศึกษานะครับนานาชาติและการศึกษาภาคเอกชนซึ่งเขาบอกว่าเขาสนใจอยากได้ครูจากไทยเนี่ยไปสอนอยู่ในโรงเรียนของเขานะครับอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งดีมานอันที่สองเราเห็นเรื่องของคุณภาพนะครับในเรื่องของคะแนนของนักเรียนของไทยเราที่ค่อนข้างที่จะลดลงซึ่งปีนี้ก็ดีขึ้นว่าจะมีขึ้นมาแต่ในส่วนของการประเมินพิซซ่าต่างๆตรงนี้ทำให้เราท่านอธิการบดีก็เลยตั้งประเด็นว่าถ้าเราทำในเรื่องของการยกระดับครูไปพร้อมๆกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไปด้วยเนี่ยคณะศึกษาศาสตร์น่าจะมีบทบาทในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการที่เราได้มีการมาสตั๊ดดี้ทำการรีเสิร์ชนะครับแล้วก็มาออกแบบหลักสูตรใหม่หลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับก็คือจะปั้นครูไทยเนี่ยไปสู่ global แล้วนะครับคือสามารถที่จะสอนได้ทั้งหลักสูตรไทยและก็เข้าใจการสอนในหลักสูตรทั่วโลกนะครับที่เป็น international ทั้งหลายนะครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะแล้วตัวเนื้อหาหลักสูตรนี้แสดงว่ามีจุดเริ่มต้นที่มองเห็นศักยภาพของครูไทยมีจุดแข็งที่สำคัญอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: โอ้ครูไทยเนี่ยหนึ่งเลยนะครับแน่นในเรื่องของวิชาการและก็เนื้อหาเป็นอย่างมากเลยนะครับอันที่สองก็คือครูไทยเนี่ยจะมีเรื่องของสิ่งในเรื่องของ pedagogy ก็คือศาสตร์ในเรื่องของวิธีสอนให้คนเกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและอันที่สามสำคัญที่สุดเลยครับครูไทยของเราเนี่ยมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่สูงมากอันนี้เราได้รับความชื่นชมเลยนะครับเข้ามาแต่สิ่งครับ3สิ่งเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคอเป็นสิ่งที่ครูไทยเรามีส่วนที่เรายังแข่งขันไม่ได้ก็คือในเรื่องของความเข้าใจในวิธีสอนที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์กับในเรื่องของภาษานะครับที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงนี้เข้ามาเราจะสามารถแข่งขันได้เลยครับถ้าเพิ่มส่วนนี้เข้ามาครับ
0: ค่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นจุดแข็งนะคะของครูไทยนั่นเองทีนี้เนี่ยท่านคณบดีคิดว่าหลักสูตรนี้นะคะมีสิ่งไหนที่ยังขาดไปนะคะหรือว่ามีสิ่งไหนที่ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งด้วยเหมือนกันคะสำหรับหลักสูตรนี้ค่ะ
1: ครับของเราเนี่ยเราจะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเป้าหมายของเราก็คือสร้างครูแล้วครูสามารถมาเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราคิดว่าเป็นจุดแข็งเลยก็คืออันที่หนึ่งเลยก็คือวิธีการจัดการเรียนการสอนก่อนของครูเราเนี่ยจะต้องไม่ใช่สอนแบบ teaching ก็คือการเอาความคือเน้น memory เน้นจดจำต้องเปลี่ยนจากบทบาทของการสอนแบบจดจำเนี่ยมาเป็นสอนให้นักเรียนฝึกคิดเพราะว่าระบบการศึกษาของทั่วโลกนะครับเนี่ยเขาจะเน้นให้เด็กได้คิดได้เชื่อมโยงได้วิเคราะห์ได้สังเกตขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสิ่งที่คณะศึกษาศาสตร์เราใช้ก็คือเราเรียกว่า disruptive thinking pedagogy ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่นะครับที่พยายามฝึกให้เด็กคิดตั้งคำถามแล้วออกนอกกรอบนะครับไม่ใช่แค่จดจำตำราอันเนี้ยซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยในการบ่มเพาะนักเรียนของพวกเราเพราะฉะนั้นครูต้องมีสกิลตรงนี้ก่อนอันที่สองนะครับครูเราต้องเข้าใจปรัชญาของการเรียนการสอนรวมถึงการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบนานาชาติสากลนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็น IB Cambridge Common Core ของอเมริกาต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามันจะมีปรัชญามีเป้าหมายถ้าครูเรา

ใจในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถไปทำงานในทั่วโลกได้เลยนะครับและอันที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือการศึกษาต้องปั้นคนเข้าสู่อุตสาหกรรมและต้องเป็นอุตสาหกรรมแนวใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการ

0: ามหาวิทยาลัยได้แต่ให้เด็กเห็นศักยภาพแล้วมองว่าเขาควรจะไปสร้างอาชีพอะไรเพราะฉะนั้นครูต้องเข้าใจอุตสาหกรรมด้วยแล้วเอาสิ่งนั้นกลับมาสอนนักเรียนแล้วปั้นพอร์ตนักเรียนชี้แนะนักเรียนให้เขาเห็นโอกาสที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในหลักสูตรครูนานาชาติของเราครับ
1: ค่ะอาจารย์แสดงว่าก็จะมีความเขาเรียกว่าผสมผสานทั้งในความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยแล้วก็เอาจุดแข็งของครูไทยมาเสริมจุดที่จะทำให้มีความโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนที่ต้องเน้นแนวใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการด้วยอย่างเรื่องของสเต็มการเรียนรู้ในหลักสูตรของสเต็มอยากให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าจุดนี้ผู้เรียนของเราก็จะได้รับประโยชน์อย่างไรถ้าเลือกมาเรียนในหลักสูตรที่อาจารย์กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้บ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับผมตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับก็คือว่าตัววิชุดวิชาที่เราออกแบบไว้เนี่ยก็จะครอบคลุมทั้งในสายสเต็มทั้งหมดเลยก็คือทั้งวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ในสายของเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับส่วนของการออกแบบเทคโนโลยีนะครับครูต้องสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานพวกนี้ได้ด้วยและที่สำคัญก็คือเอนจิเนียริ่งด้วยครับเข้ามาอยู่ในนี้นะครับงั้นครูของเราเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ในทั้ง4เรื่องนี้นำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานให้กับนักเรียนของพวกเรานะครับสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นโอกาสก็คือว่าการที่จะทำให้ครูของเราเกิดในตลาดเนี่ยยอมรับว่าครูไทยเนี่ยสามารถสอนในโรงเรียนทั่วโลกได้หรือสอนในโรงเรียนที่เป็น international school ได้เนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือประสบการณ์ของการปฏิบัติงานในฝังตัวในโรงเรียนนานาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักสูตรของเราเนี่ยจึงได้มีการออกแบบหลักสูตรนะครับในรูปแบบที่เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนะครับในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นที่เราตอนนี้เราคุยกับใน Arizona State University หรือว่า ASU นะครับโดยที่ชื่อ College ของ Arizona นะครับจะทำเป็นปริญญาร่วมกันนะครับส่วนหนึ่งเรียนที่ไทยนะครับสร้างความเข้มแข็งที่ไทยจิตวิญญาณตรงนี้อีกส่วนหนึ่งส่วนที่เขาไปฝังตัวอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรียนรู้เรื่องสเต็มเรียนรู้เรื่องของชั้นเรียนไปฝังตัวเห็นวิธีการสอนการโค้ชนักเรียนในของต่างประเทศแล้วก็กลับเข้ามาฝึกสอนในโรงเรียนที่เป็น international school นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นการปิดแก็บแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสนะครับเพิ่มโอกาสให้กับเด็กๆนักเรียนของเรานะครับแล้วก็คุณครูของไทยเราเนี่ยให้มีความเข้มแข็งจากเดิมที่เราอาจจะปั้นให้เห็นเขาเฉพาะให้นักศึกษาครูเราเห็นเฉพาะแพลตฟอร์มหลักสูตรเดียวก็คือหลักสูตรของที่เป็นประเทศไทยแต่คราวนี้เราให้เขาเห็นทั้งไทยและต่างประเทศได้ด้วยตรงนี้มันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการครูของเราขึ้นมาครับ
2: ค่ะนะแล้วจากข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคำว่า disruptive thinking นะคะ pedagogy แล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือคำว่าresidency model นะคะ2คำนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านคณบดีค่ะช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจง่ายๆหน่อยนะว่า2คำนี้เนี่ยมีความหมายอย่างไรแล้วก็เป็นแนวทางไหนอย่างไรคะ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับอันแรกนะครับ disruptive thinking pedagogy เนี่ยเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนนะครับที่เราต้องการสร้างให้เด็กสามารถคิดเป็นและก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างสรรค์สิ่งที่คิดแปลกใหม่และแตกต่างได้เพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเราพร้อมถูกดิสรัปเสมอใช่ไหมครับถ้าเราแบบคิดแค่สิ่งใหม่ไม่พอแต่เราต้องไม่ถูกดิสรัปด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดสิ่งใหม่เหล่านี้ไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์อันอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสอนในเรื่องของยุงใช่ไหมครับผมเรื่องของยุงเนี่ยแน่นอนในหลักสูตรทั่วไปที่เราสอนก็อาจจะบอกว่าตั้งคำถามให้เด็กตอบคำถามว่ายุงเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีอันตรายอย่างมากเราก็อาจจะเพียงแค่เข้าใจว่ายุงเนี่ยมันสร้างให้เขาเรียกว่าเกิดโรคยังไงหรือเราจะจัดการกับยุงยังไงแต
1: ่
0: ถ้าเราใช้คำถามในเชิง disruptive เนี่ยเราจะยิงคำถามไปเรื่อยครับเช่นว่าแล้วมองเห็นยุงคุณเห็นอะไรยุงยุงในตัวยุงคุณเห็นอะไรแล้วก็ยิงคำถามไปเรื่อยนะครับว่าคำถามที่ยิงไปเรื่อยเนี่ยก็จะทำให้เด็กนักเรียนมองเห็นคิดโอกาสว่าจากเดิมเราเห็นแค่ว่ายุงเนี่ยเราจะต้องทำร้ายมันอย่างเดียวใช่ไหมครับหรือ

0: ้องคิดหาผลิตอุปกรณ์เครื่องช็อตเครื่องอะไรต่างๆมาจัดการกับยุงแต่เราจะสามารถวิธีการนี้มันสามารถให้เด็กมองเห็นโอกาสที่เกิดจากยุงด้วยว่าเอ๊ะทำไมยุงจึงรู้ว่าตรงนี้เป็นคนตรงนี้เป็นต้นไม้เออเห็นไหมครับเออแล้วนี่คำถามมันก็เริ่มให้เด็กอะคิดออกนอกกรอบว่าให้ยุงรู้จักคนได้ยังไงยุงรู้จักสัตว์ได้ยังไงย
1: ุ
0: งรู้จักต้นไม้ได้ทำไมยุงจึงไม่ไปดูดอะไรครับเลือดแยกได้ยังไงว่าคนกับต้นไม้กับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเด็กก็จะเห็นตรงนี้ว่าอ๋อมันเกิดจากอุณหภูมินะมันเกิดจากการที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะแล้วยุงมีอุปกรณ์อะไรที่สามารถรับตัวอุณหภูมิรับในตัวคาร์บอนไดออกไซด์ได้เราก็จะถามเด็กต่อไปว่าจากหลักการนี้เราเอามาคิดเป็นสิ่งประดิษฐ์อื่นได้ไหมเพื่อให้สามารถสร้างเซ็นเซอร์หรือสร้างอุปกรณ์อื่นๆที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าได้อันนี้แหละครับมันจะเป็นลักษณะของ disruptive thinking ภาษาโคเชก็คือแทนที่เราจะเป็นในเรื่องของจำ memory ความรู้อย่างเดียวแต่เราพยายามถามให้เด็กคิดลึกขึ้นนอกกรอบมากขึ้นตัวนี้มันจะเป็นการฝึกนักเรียนของเราซึ่งตัวนี้มันก็จะทำให้เป็นการสร้างเด็กที่แตกต่างจากที่ผ่านมาอันที่สองก็คือ residency model เนี่ยเป็นโมเดลที่ใช้ในการฝึกแพทย์ใช่ไหมครับก
1: ็
0: คือคุณหมอเพื่อให้คุณหมอมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมีความเก่งทำงานต่างๆเราก็เคยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราทันเซอร์โมเดลเนี้ยเอามาฝึกวิชาชีพครูของเราให้คุณครูของเราไม่ใช่ว่าไปเข้าสู่ชั้นเรียนเฉพาะในส่วนตอนที่ไปฝึกสอนในช่วงชั้นปีท้ายๆแต่เราพานักศึกษาของเราตั้งแต่ปีหนึ่งเลยจะต้องมีชั่วโมงลงไปปฏิบัติงานเช่นปีหนึ่งไปสังเกตไป observe เอามาคุยกับอาจารย์ที่เป็นโค้ชที่คณะนะทั้งอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติและอาจารย์ชาวไทยไปก่อนแล้วเขาเห็นชั้นเรียนยังไงเขาเห็นปัญหายังไงแล้วเขาจะมาออกแบบการเรียนยังไงพอปีสองปุ๊บลองไปฝึกสอนเป็นคู่พาร์ทเนอร์กับอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับปีสามเริ่มฝึกแล้วก็ทำงานวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วปีสี่ก็ไปฝึกปฏิบัติการสอนแบบ full time ในโรงเรียนนานาชาติอะไรเหล่านี้ครับมันก็จะทำให้คุณครูของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งสามารถที่จะปฏิบัติงานได้แบบไม่แพ้กับอาจารย์ที่ทำการศึกษาในประเทศที่เขามีคุณภาพทางการศึกษาที่สูงขึ้นได้มันทั้งสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าไปอยู่ในการบ่มเพาะนักศึกษาครูในหลักสูตรนี้ของเราครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะดังนั้นความร่วมมืออันนี้แล้วก็ตัวเนื้อหาหลักสูตรที่เรากำลังร่วมกันออกแบบแล้วก็ตอนนี้เราพร้อมสำหรับผู้สนใจสมัครเข้ามาเรียนร่วมกันอย่างไรบ้างอาจารย์ฝากช่องทางในการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
0: ครับสำหรับน้องๆ นะครับที่สนใจนะครับปีนี้เราเปิดนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์เราจะมีรับนะครับทั้งในรอบของที่เป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับซึ่งในวันที่15ตุลาเนี่ยนะครับถึง2พฤศจิกาเนี่ยครับจะเป็นช่วงรอบพอร์ตโฟลิโอนะครับน้องๆสามารถเตรียมผลงานนะครับเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เรามองหาและน้องๆควรมีก็คือทักษะทางภาษาอังกฤษนะครับที่เทียบเท่ากับ IELTS ตั้งแต่5ขึ้นไปนะครับเพราะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยจะสอนเป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบแล้วก็จะมีแท็กที่จะต้องน้องๆต้องไปฝึกงานในโรงเรียนนานาชาติและต้องไปอาจจะได้ไปแลกเปลี่ยนนะครับกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยนะครับอันที่2ผลงานที่น้องๆควรจะยื่นเข้ามาน้องๆควรจะมีเค้าเรียกว่าฟอลิโอที่เกี่ยวกับผลงานทางด้านสเต็มหรือทางด้านการศึกษาใช้องค์ความรู้ของตัวเองเอาตรงนี้ไปแก้ปัญหาไปพัฒนาแล้วก็มีประสบการณ์หรือฟอลิโอที่เกี่ยวข้องกับการสอนหรือการช่วยคุณครูหรือเคยสอนน้องสอนเรื่องต่างเหล่านี้เอาเข้ามานะครับกับเราได้นะครับส่วนรอบ2รอบ3รอบ4ของ TCAS เนี่ยก็จะเป็นเปิดรับคะแนนปกตินะครับในส่วนนี้รายละเอียดเนี่ยเราจะเอาเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และก็ใน TCAS ครับผม
1: ค่ะก็
0: ตรงนี้ได้เลยครับ
2: ค่ะไปติดตามกันได้นะคะเสิร์ชเข้าไปนะคะเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของการปั้น Global Teacher หลักสูตรนานาชาตินะคะยกระดับวิชาชีพครูไทยสู่เวทีระดับสากลจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านคณบดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.อิสราก้านจากคณบดีจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณพัชราคะคุณผู้ฟังคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลในรายการของเรานะคะเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพานุมาศหัตถบูรณ์จาก

0: านีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะแล้วก็คุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองโฆษกรัฐบาลระบุ WIPO ได้เปิดเผยรายงานดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ GII ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับ44ของโลกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ได้เผยแพร่รายงานดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ GII ประจำปี2569โดยประเมิน139ประเทศและเขตเศรษฐกิจจาก79ตัวชี้วัดพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ44ของโลกขยับขึ้น1อันดับจากปีก่อนและอยู่ในอันดับ3จาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงรองจากจีนและมาเลเซียซึ่งการที่ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ44ของโลกสะท้อนถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีการวิจัยนวัตกรรมและกำลังคนที่สามารถต่อยอดได้อีกมากโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการผลักดันให้งานวิจัยและนวัตกรรมถูกนำไปใช้จริงและเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจมากขึ้นสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมประสานความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA และผู้เชี่ยวชาญจาก WIPO รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสามารถพัฒนาไปเป็นสินค้าเทคโนโลยีและบริการที่ใช้งานได้จริงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กล่าวถึงผลกระทบจากการแก้ไขร่างกฎหมายสสส.ของรัฐบาลรองศาสตราจารย์ดร.นวลน้อยตรีรัตน์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกรณีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฉบับที่พุทธศักราชที่จะยกเลิกการนำเงินภาษีบาปเข้าสู่กองทุนและให้ไปขอรับงบประมาณในระบบปกติโดยกล่าวว่าการดำเนินการเรื่องนี้ยังไม่สมเหตุสมผลเพราะการตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นการปฏิวัติวิธีคิดการจัดการสุขภาพของคนไทยคือสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้ดีก่อนการรักษาหากมีการเดินหน้าแก้ไขเรื่องนี้จริงมองว่ามีผลกระทบคือทำให้งานสร้างเสริมสุขภาพที่ต้องทำระยะยาวเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนขาดความต่อเนื่องเพราะการไปขอเงินงบประมาณรายปีเป็นเรื่องยากมากซึ่งโดยปกติโครงการด้านสังคมระยะยาวมักไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะไม่ได้เห็นผลรูปธรรมเร็วเหมือนเรื่องอื่นรวมถึงอาจถูกตัดทอนงบประมาณตามนโยบายหรือการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลอีกด้วยและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้โดยสารบนรถโดยสารสาธารณะโดยมีโทษปรับสูงสุด 5,000 เหรียญสิงคโปร์สำนักงานขนส่งทางบกของสิงคโปร์ได้เริ่มบังคับใช้กฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้โดยสารบนรถโดยสารสาธารณะสถานีขนส่งและท่ารถโดยสารโดยมีโทษปรับสูงสุดตั้งแต่500เหรียญสิงคโปร์หรือราว 13,000 บาทไปจนถึง 5,000 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ

าณ 130,000 บาทสำหรับการเปิดโทรศัพท์มือถือเสียงดังทิ้งขยะหรือยกเท้าพาดเบาะทั้งนี้พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะเช่นผู้ตรวจการเดินรถและเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งจะเป็นผู้มีอำนาจในการออกหนังสือแจ้งการกระทำความผิดเพื่อส่งต่อให้สำนักงานขนส่งทางบกดำเนินการสอบสวนและปรับเงินต่อไปส่วนคนขับรถไม่มีหน้าที่ออกใบสั่งหรือปรับเงินเพื่อให้มีสมาธิกับการขับขี่อย่างปลอดภัยแต่มีสิทธิ์สั่งให้ผู้โดยสารที่ก่อความรำคาญและไม่ให้ความร่วมมือลงจากรถได้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz อยู่ดูแลกันที่นี่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันยามบ่ายนะครับกับช่วงเวลาของเรานะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังกันได้แล้วก็ถามถึงเพลงที่คุณคิดถึงได้อภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์รับหน้าที่ดูแลกันที่นี่ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

ฟังชอบเพลงไหนนะครับเพิ่มเติมได้เลยนะครับผ่านทาง02-218-3975-7นะครับให้ช่วงเวลาของเป็นเพลงหยิบเพลงเก่าเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขได้ติดตามกันต่อเนื่องแบบนี้ช่วงบ่ายทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz 2เพลงเริ่มต้นไปแล้วนะครับเพลงที่เหลือรออยู่นะครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมส่งมาได้เลยให้ช่วงบ่ายแบบนี้เราอบอวลไปด้วยความสุขแห่งวันวานนะครับและก็ความทรงจำที่ทำให้เรายิ้มได้กับช่วงเวลาของเพลินเพลงครับ

0: ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

พูดถึงสมัยก่อนนะฮะกว่าจะได้เป็นศิลปินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมีศิลปินอยู่หนึ่งท่านนะครับเข้าวงการโดยการประกวดนะครับถ้าเกิดปัจจุบันหลายคนอาจจะคุ้นเคยเวที AF นะครับ The Star แต่ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนมีรายการอยู่หนึ่งรายการนะครับของ JSL ชื่อว่าตัวต่อตัวนั่นเองนะครับรายการนี้นะครับเป็นการประกวดความสามารถนะครับทางโทรทัศน์เลยนะครับในปี2535นะครับซึ่งออกอากาศทางช่อง5นั่นเองนะครับในตอนนั้นเองก็มีหลายๆคนเข้าไปประกวดนะครับเพื่อไปโชว์ความสามารถกันในทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการแสดงหรือว่าความสามารถอื่นๆมีศิลปินอยู่หนึ่งท่านนะครับที่ผ่านเวทีนี้นั่นก็คือเจมส์เรืองศักดิ์นั่นเองซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็ต้องได้รับการโหวตจากทางบ้านรวมไปถึงคณะกรรมการที่อยู่ในรายการไม่ว่าจะเป็นครูอ้วนนะครับครูเล็กภัทรวดีจนทำให้เจมส์เรืองศักดิ์เนี่ยนะฮะผ่านการประกวดในเวทีนี้จริงๆต้องบอกว่าได้อันดับ3แต่ก็มีผู้ใหญ่เห็นแววนะครับแล้วก็เข้าไปฝึกฝนความสามารถที่ RS นั่นเองจนได้ออกอัลบั้มแรกกับอัลบั้มที่ชื่อว่าได้เวลาเจมส์นะครับวันนี้เลยหยิบเพลงนี้ให้ได้ฟังกันเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามถึงมาด้วยจริงๆต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยกับการเป็นศิลปินนะครับคือเวทีนี้เจมส์ได้ที่3นะแต่ที่1น่ะคือหน่วยพงษ์สุขนั่นเองที่เรารู้จักกันก็คือแบร์ไตนั่นเองครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันนะฮะถือว่าเป็นเพลงเปิดตัวเจมส์เรืองศักดิ์ที่ทำให้หลายๆคนรู้จักเป็นศิลปินที่อยู่ในใจของพวกเราด้วยครับกับเพลงที่ชื่อว่าได้เวลาเจมส์

่อด้วยเพลงเร็วหลายเพลงเลยนะครับ1เพลงจากชัยนาดอด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าโอโอโอนะครับเป็นการย้อนวานๆย้อนความสุขผ่านเสียงเพลงให้กันและกันด้วยนะครับส่งมาได้เลยคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ตอนนี้อยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษอยากขอเพลงให้ใครนะครับส่งมาได้ที่022183975-7เลยนะครับมีเพิ่มเติมงานจากลิฟกับออยด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าส่งจูบเดี๋ยวหาให้นะครับแล้วก็มีคุณฟังบอกว่าอยากฟังเพลงช้าๆสร้างความสุขยามบ่ายแบบนี้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงเวลาของเราจะหยิบเพลงที่อยู่ในวันวานเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขได้ฟังกันในช่วงเวลาของเพลินเพลงแบบนี้ครับ

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ีคุณผู้ฟังขอเพลงทิ้งท้ายเอาไว้1เพลงนะครับบอกว่าคิดถึงบรรยากาศตอนสมัยเด็กๆนะครับงานจากพี่แหวนนั่นเองพี่สาวซื้อเทปอัลบั้มนี้มาให้ได้ฟังด้วยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าไดอารี่สีแดงนะครับทิ้งท้ายกันในช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ความทรงจำที่เคยบันทึกไว้กลับมาดูแลหัวใจเราบางครั้งอาจจะทำให้เรายิ้มได้ก็ได้นะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงติดตามฟังกันได้แบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz สำหรับวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขการเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 มีกะเฮิรตซ์อันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีความเย็นเข้ามาบ้างแล้วล่ะค่ะฟังเพลงจากเวลาของสุขกันเถอะเราให้มีความสุขผ่อนคลายสบายใจนะคะรายการสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังคุณครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้ค่ะ

เมื่อหวังยังมีคำร้องของครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะและทำนองก็ต้องเป็นคุณครูเอื้ออยู่แล้วล่ะค่ะคราวนี้ไปฟังคุณรงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติกันต่อไปกับเพลงที่มีผู้ถามถึงไว้ไม่ใกล้ไม่ไกล

ไม่ไกลไม่ไกลนะคะเสียงร้องของคุณรมทองทองลันทมศิลปินแห่งชาติค่ะก็ไม่ได้ฟังนานเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะคะส่วนมากเราก็จะมีเพลงอื่นๆที่ชอบกันของคุณรมทองทองลันทมแต่เพลงนี้ไพเราะมากแล้วร้องยากจริงๆเลยนะคะควบกล้ำเยอะมากเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณรมทองท่านเคยเล่าว่าเพลงนี้แหละที่ทำให้ได้รับใบโพทองพระราชทานนะคะใครจะนำไปลองร้องก็ได้ได้ฝึกควบกล้ำไปในตัวด้วยฟังคุณบุษยารังสีกับไม่ขอเป็นดาว

เพลงไพเราะอีกเพลงหนึ่งของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะท่านร้องเพลงนี้นุ่มนวลมากมณีหยาดฟ้าแล้วก็ต่อกันไปอีกเพลงหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะพอเวลาฟังเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์แล้วก็ต้องฟังต่อกันไปอีกเลย

ขวัญใจพี่ค่ะนุ่มนวลเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิรันขวัญใจของผู้อาวุโสทั้งหลายเนี่ยโอ้พอจบรายการแล้วพี่ๆก็โทรมาคุยกันวิจารณ์โน่นนี่นั่นกันไปนึกถึงเพลงหนึ่งนะคะเออก็เลยว่าไม่ได้ฟังนานแล้วในรายการสุกันธเราคนึงครวญ

คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับคะหนึ่งครวญนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังฮึมฮำตามกันไปได้อย่างมีความสุขเลยทีเดียวแล้วค่ะไม่ต้องคิดอร่อยมากนะคะเวลามีเพลงไหนที่คุ้นๆ ขึ้นมาเนี่ยฮึมฮำตามไปเลยจะร้องออกมาเป็นคำร้องเลยหรือว่านึกไม่ออกได้แต่ทำนองก็ฮึมฮำตามไปแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีอยากจะให้อารมณ์ดีมีความสุขกันนะคะแล้วก็ไปรับประทานอาหารอร่อยๆได้เลยช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงที่ไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ที่รีโน่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะอาหารที่ไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์เลยไปได้เลยค่ะที่รีโน่ All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1อาหารอร่อยทั้งนั้นเลยเลือกได้หลากหลายเมนูนะคะบางท่านบอกว่าไปถึงปุ๊บสั่งลาบเต้าหู้ก่อนเลยก็อร่อยอีกใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ถึงกับจะต้องไม่เบียดเบียนมากมายอะไรแต่อยากทานอาหารประเภทนี้บ้างมังสวิรัตเนี่ยได้เลยค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1 นะคะกาแฟ

อร่อยทุกแก้วเลยค่ะคอกาแฟไม่ควรพลาดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของริโน่02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งที่แซ่บมากเลยในรายการเมื่อวานนี้แซ่บยังไงฟังเลยค่ะ

็ต้องขอแสดงความยินดีคุณแอนผู้ถ่ายทอดเพลงนี้จนเข้าตากรรมการเลยจริงๆนะคะเพลินเพลงแมมโบชัชชาก็ถึงได้มีความพยายามอยากจะให้เพลงยังคงอยู่ต่อไปแล้วก็เพลงรุ่นนี้ล่ะเป็นเพลงที่เกินคำว่าอมตะแล้วนะคะไม่รู้จะใช้คำไหนอภิมหาอมตะตลอดกาลก็ได้นะคะเพราะว่าฟังที่ไรก็มีความสุขทุกครั้งไปละค่ะฟังเพลงไพเราะจากคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาตินะคะเพลินเพลงค่ำ

เพลินเพลงค่ำคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วก็ติดค้างเพลงหนึ่งไว้ในพลคนสวยฟังอยู่หรือเปล่าคะสมมติว่าเขารักในวงเล็บเขาคือใครแล้วแต่ท่านนายพลจะคิดเอาเองก็แล้วกันนะคะ

เสียงร้องของคุณวรนุชอารีหลวงรักก่อนหน้านั้นเป็นคุณวินัยจุลบุษปะเพียงดวงใจนะฮะคำร้องของคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะฟังลูกน้ำเค็มค่ะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: เพลินเพลงเพลินใจฟังสบายสบายยามบ่ายกับรายการสุขกันเถอะเรา

ชั่วโมงที่2ของสุขกันทเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังท่าน้ำจากคุณบุษยารังสีไปแล้วนะเพลงที่บอกอะไรหลายหลายอย่างเลยทีเดียวล่ะค่ะต่อกันไปกับคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะทะเลบ้า

ุณจันทนาโอบายวาทนะคะมีท่านผู้ฟังเคยถามถึงเพลงนี้ไว้คลื่นกระทบฝั่งค่ะคราวนี้ไปฟังคุณเพ็ญจันทร์รักประยูรกับคนเรารักกันยาก

คนเรารักกันยากจากคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนนะคะแล้วก็มีอีกเพลงนึงที่ฟังทีไรจะต้องคิดถึงบ้านข้างขึ้นเดือนหงายทุกทีไปไม่ทราบพี่เปาฟังอยู่หรือเปล่า

พลงคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณเริงทองทองลั่นทมคำรักจากคนกรุงนะคะคราวนี้ก็ชวนกันดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% นะคะไม่มีอะไรมาเจือปนเลยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเหมาะมากทีเดียวสำหรับวัยอย่างนี้แหละนะคะไม่ทำลายสุขภาพด้วยและยังช่วยดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยจะมีส่วนช่วยเรื่องป้องกันอาการสมองเสื่อมนะคะนั้นดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟเย็นๆชื่นใจไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์สบายใจได้เลยค่ะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% มีผู้ฟังเราฟังเพลงนี้อยู่หรือเปล่าคะช่วงนี้เงียบๆหายไปส่งความคิดถึงไปให้กับเพลงเดือนหงายที่ป่าซางที่เมื่อวานนี้ก็มีน้องเอฟร้องไว้ในรายการโกลเด้นซองฟังคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะ

ได้ฟังท่าเทวีเสียงร้องของคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติไปแล้วนะคะเดี๋ยววันเสาร์นี้ล่ะค่ะวันเสาร์ที่17นี่แหละนะคะจะมีฟรีคอนเสิร์ตรายการเพลินเพลงกับณฤพลที่หอสมุดแห่งชาตินะคะเป็นชุดเพลงผสมบรมครูภาค2ค่ะนี้ถ้าใครมีบัตรแล้วก็คงจะได้ไปพบกันนะคะ 11:00 น.ชั้น2หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะก็อยู่ที่สามเสนแล้วค่ะศิลปินแห่งชาติ3ท่านคุณณฤพลดุริยพันธ์คุณวงจันทร์ไพโรจน์และคุณรองเขามูลคดีนะคะตอนนี้ฟังคุณณฤพลดุริยพันธ์ค่ะ

คุณนฤพลดุริยพันธ์กับลาวดวงเดือนนะคะจะได้ฟังตัวจริงเสียงจริงกันแน่นอนเลยวันเสาร์ที่17นี้ที่หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ยังมีเรือเอกหญิงสมศรีม่วงสอนเขียวแน่นอนจะมาร้องเพลงที่ไม่ใช่ของตัวเองถ้ามีบัตรอยู่แล้วก็จะได้ไปฟังกันแหละนะคะคราวนี้ฟังเสียงร้องของเรือเอกหญิงสมศรีม่วงสอนเขียวกันกับโพระดกค่ะ

พรดกจากเรือเอกหญิงสมศรีม่วงสอนเขียวนะคะก็ยังเป็นเพลงที่ชวนฟังทุกครั้งที่ได้ฟังค่ะคราวนี้ก็จะมาแสดงความยินดีกับกรุงเทพมหานครของเราที่ยังคงเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นี่ล่ะค่ะอันดับหนึ่งของโลกเลยที่เป็นกรุงเทพเมืองน่าอยู่เลยไปเจอเพลงกรุงเทพจากสุเทพคอรัสมาฝากกัน

ยังไงเมืองไทยก็ยังเป็นประเทศที่ชาวต่างชาติชื่นชมมาเยี่ยมเยือนกันเสมอๆมาเที่ยวกันตลอดคนไทยก็มีหน้าที่รับแขกต้อนรับให้ดีๆใช่ไหมคะเราคนไทยจะดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วยิ่งเท่าเมืองที่กรุงเทพนี่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดเมืองที่ครองอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในโลกโหภาคภูมิใจไหมคะต้องภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะอ้าวคราวนี้ไปดูเรื่องอาหารการกินช่วงนี้ช่วงเจค่ะยังไงก็ต้องเป็นช่วงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังหลายท่านก็ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์เลยนะคะก็ถือว่าเป็นความสบายใจใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเราสบายใจถ้าอะไรที่เป็นความสบายใจนั่นคือเป็นบุญแล้วล่ะค่ะมาร่วมกันสร้างความสุขกายสุขใจในเทศกาลกินเจนะคะจะผัดจะทอดอะไรหรือว่าเมนูจานโปรดไหนๆก็ตามที่เป็นของผัดของทอดอร่อยได้ด้วยน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันคุณภาพที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อความอร่อยในทุกมื้อเทศกาลกินเจนี้ก็เลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะน้ำมันพืชโอลีนอร่อยทุกเมนูเจนะคะ

พลงคู่น่ารักน่ารักจากคุณชรินทร์นันทนาคอและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเลยนกเขาคู่รักนะคะแล้วก็มานึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อวานนี้ได้ฟังเพลงนกขมิ้นนี่นาจัดให้เลยค่ะเสียงร้องของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

น้ำใจรักค่ะเป็นเพลงคู่จากคุณนฤทธิ์อารีและคุณนันทวรรณสุวรรณปิยสิริศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงสุดท้ายลากันไปกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะความในใจคือเพลงนี้นะคะฉะนั้นก็ลากันไปพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกันธราต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
1: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
2: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
3: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
4: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
5: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
6: ภาคใต้เลือกคุณสาลีค่ะ
0: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่จะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนั่นเองนะครับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำคือภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็มักจะทำให้เกิดอาการใจสั่นอ่อนเพลียซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นสูงกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ยาลดน้ำตาลหรือว่าฉีดอินซูลินซึ่งสัญญาณอันตรายจากภาวะน้ำตาลต่ำที่พบบ่อยๆก็คือหัวใจเต้นเร็วเวียนศีรษะปวดศีรษะฉุนเฉียวง่ายมีอาการกังวลสายตาพร่าเหงื่อออกมากหิวบ่อยอ่อนเพลียหรือว่าตัวสั่นสาเหตุของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำก็มักจะเกิดจากการกินอาหารน้อยเกินไปหรือว่าไม่ตรงเวลาอาจจะกินยาลดระดับน้ำตาลในเลือดบางชนิดเกินขนาดหรือว่าฉีดยาอินซูลินมากเกินไปรวมไปถึงอาจจะเกิดจากการออกกำลังกายหรือการทำงานมากกว่าปกติเมื่อเริ่มมีอาการควรจะรีบตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือดโดยวิธีการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วและแก้ไขตามระดับอาการนั่นก็คือถ้าอาการไม่มากและรู้สึกตัวดีก็ให้กินอาหารทันทีถ้าเวลาที่เกิดใกล้กับมื้ออาหารหลักแต่ถ้าหากอยู่ระหว่างมื้ออาหารก็ควรกินอาหารว่างเช่นผลไม้ขนาดกลางหนึ่งลูกอะไรทำนองนี้เป็นต้นถ้าอาการค่อนข้างมากแต่รู้สึกตัวดีนะครับก็ควรจะกินอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมเร็วเช่นน้ำผลไม้คั้นสดหรือว่าลูกอม2เม็ดหรือว่าน้ำหวานครึ่งแก้วหรือว่าน้ำผึ้ง3ช้อนชาเป็นต้นนะครับถ้าอาการเป็นมากคือเมื่อรู้สึกตัวหรือว่ามีอาการชักก็อย่าให้อาหารทางปากอย่างเด็ดขาดเพราะว่าอาจสำลักเข้าปอดควรนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับการป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะครับก็คือต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและมีปริมาณเหมาะสมตามความต้องการพลังงานของร่างกายแต่ละคนไม่ควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งควรจะฉีดอินซูลินหรือว่ากินยาลดระดับน้ำตาลในเลือดตามแพทย์สั่งไม่เพิ่มหรือว่าลดยาเองนะครับควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่หักโหมจนเกินไปถ้าออกกำลังกายมากกว่าปกติก็ควรกินอาหารว่างก่อนการออกกำลังกายประมาณ 15-30 นาทีควรจะมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอและควรปรึกษาแพทย์ในกรณีที่ต้องกินยาสำหรับรักษาโรคอื่นๆร่วมด้วยนะครับเพราะว่ายาเหล่านั้นอาจมีผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้ควรจะบอกให้ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดทราบนะครับว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วควรจะมีการรักษาอย่างไรมีการแก้ไขที่ถูกต้องอย่างไรนะครับควรจะมีลูกอมน้ำหวานหรือน้ำผลไม้ 100% เก็บไว้ใกล้ตัวตลอดเวลาเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินนะครับนี่แหละครับท่าน

ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกันรับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะและสามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
4: ดิฉันสิวัตราสินประสุทธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
3: เริ่มต้นค่ะเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
4: วันนี้มี3ข่าวด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของประธานสภาปรึกษาการเมืองจีนนะคะพบปะหารือกับประธานสภาแห่งชาติของเวียดนามค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจีนไตรมาส3ค่ะเขาบอกว่าสัญญาณบวกชัดจากข้อมูลความถี่สูงนะคะมีการชี้ว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่3ปรับตัวดีขึ้นท่ามกลางแรงกดดันค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนออกมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ไล่ชิงเต๋อนะคะต้องเรียกว่าทางฝั่งไต้หวันออกมาปราศัยในช่วง10ที่ผ่านมาค่ะ
3: ทั้ง3ข่าวน่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ประธานสภาปรึกษาการเมืองของจีนพบปะหารือกับประธานสภาแห่งชาติเวียดนามวันที่11ตุลาคมในหวังฮู้หนิงประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติของจีนพบปะหารือกับนายเจินทันเมียนประธานสภาแห่งชาติของเวียดนามที่กรุงปักกิ่งในหวังฮู้หนิงกล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดี

0: ปีจีนได้รักษาการติดต่อสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีของเวียดนามช่วยกันนำพาความสัมพันธ์จีนเวียดนามให้ก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกที่เกิดขึ้นในรอบศตวรรษจีนยินดีที่จะร่วมมือกับเวียดนามโดยยึดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำสูงสุดของทั้งสองพรรคและสองประเทศเป็นหลักเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในทุกด้านอย่างมีคุณภาพผลักดันการสร้างประชาคมจีนเวียดนามที่มีอนาคตร่วมกันด้านนายเจินทันเมียนกล่าวว่าภายใต้การนำเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำสูงสุดทั้งสองพรรคและสองประเทศความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีนได้พัฒนาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการเสริมสร้างรากฐานด้านการเมืองเศรษฐกิจและด้านความรู้สึกของประชาชนให้มั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งสำคัญของจีนที่ได้รับและยืนยันว่าเวียดนามจะยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวอย่างแน่วแน่เศรษฐกิจจีนไตรมาส3ส่งสัญญาณเชิงบวกชัดข้อมูลความถี่สูงชี้ปรับตัวดีขึ้นท่ามกลางแรงกดดันวันที่11ตุลาคมศูนย์ข้อมูลแห่งชาติของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเปิดเผยว่าในช่วงไตรมาสที่3ข้อมูลความถี่สูงหลายรายการในด้านการบริโภคการค้าต่างประเทศและการลงทุนมีแนวโน้มทรงตัวและปรับตัวดีขึ้นเศรษฐกิจจีนยังคงปรับตัวท่ามกลางแรงกดดันโดยรักษาแนวโน้มการเติบโตที่มีเสถียรภาพและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการสะสมแรงขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ๆอย่างต่อเนื่องข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการบริการออฟไลน์แสดงให้เห็นว่าในไตรมาส3มูลค่าการชำระเงินเพื่อการบริโภคทุกประเภทเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยอัตราการเติบโตสูงกว่าไตรมาส2อยู่ 0.7% ส่วนในเดือนกันยายนมูลค่าการชำระเงินเพื่อการบริโภคออฟไลน์เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยอัตราการเติบโตสูงกว่าเดือนสิงหาคม 0.5% และปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นางเว่ยอิงรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ดังกล่าวระบุว่านับตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นมามาตรการส่งเสริมการบริโภคของจีนได้อัดฉีดเข้ามาอย่างต่อเนื่องความต้องการบริโภคของประชาชนเริ่มฟื้นตัวอย่างมั่นคงบรรยากาศการจับจ่ายฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและข้อได้เปรียบจากตลาดขนาดใหญ่พิเศษก็ยิ่งปรากฏชัดเจนมากขึ้นซึ่งช่วยสนับสนุนการขยายอุปสงค์ภายในประเทศและการรักษาเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวโต้คำปราศัย10-10ของไล่ชิงเต๋อผู้สื่อข่าวถามว่าการที่เมื่อเร็วๆนี้ไล่ชิงเต๋อกล่าวปราศัย10-10โดยระบุว่าจีนแผ่นดินใหญ่ใช้มาตรการทางทหารกดดันเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันสร้างกระแสเรียกร้องให้เพิ่มการลงทุนด้านการป้องกันตนเองและเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการป้องกันทั้งสังคมทางกระทรวงกลาโหมของจีนมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรพันเอกพิเศษเฉินซีโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวว่าโลกนี้มีเพียงจีนเดียวและไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนนี่คือสถานการณ์ที่แท้จริงในช่องแคบไต้หวันไล่ชิงเต๋อยึดมั่นในจุดยืนเอกราชไต้หวันกลับขาวเป็นดำพูดเกินจริงกับเรื่องที่เรียกว่าภัยคุกคามทางทหารจากจีนแผ่นดินใหญ่ยุยงให้เกิดความขัดแย้งและการเป็นปฏิปักษ์ระหว่างสองฝั่งหวังจะใช้กำลังทหารสร้างเอกราชให้ไต้หวันและพึ่งพากำลังจากภายนอกในการแสวงหาเอกราชตอกย้ำธาตุแท้ความเป็นหายนะของไต้หวันและเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพอีกครั้ง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณหันซีชวนคุณรพีพันธ์มาคุยเรื่องของจากหมู่บ้านยากจนในมณฑลฝูเจี้ยนสู่ความร่ำรวยด้วยการรักษาขุนเขาและป่าไม้การรักษาขุนเขาและป่าไม้ให้คงอยู่จะสร้างความร่ำรวยให้กับหมู่บ้านได้อย่างไรต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณฮันซีและดิฉันรพี

0: พันวงกอมประเวศค่ะสวัสดีค่ะหันซีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณรภิพันธ์และสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกคนค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของการพัฒนานะคะขจัดความยากจนแล้วก็การที่ทำให้หมู่บ้านในชนบทของจีนเนี่ยมีการพัฒนามีความเจริญขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความร่ำรวยเนี่ยครั้งที่แล้วได้แนะนำถึงหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อว่าหมู่บ้านฉางโคนะคะตั้งอยู่ในเมืองซันหมิงของมณฑลฝูเจี้ยนก็คือทางตอนใต้ของจีนนั่นเองแล้วหมู่บ้านนี้นะคะก็คือแต่เดิมเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านสามไม่มีก็คือไม่มีถนนคอนกรีตไม่มีบ้านเรือนไม่มีไฟถนนเหล่านี้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะเวลาผ่านไปกว่า20ปีเนี่ยปัจจุบันเมืองหมู่บ้านฉางโขนี้นะคะก็คือเปรียบได้กับสวนสวรรค์ในชนบทที่งดงามมากทั้งภูเขาแล้วก็สายน้ำนะคะสำหรับภาพความเป็นอยู่ความเจริญของหมู่บ้านฉางโขในปัจจุบันเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีเสียงสะท้อนจากตัวแทนใช่ไหมคะผู้แทนจากท้องถิ่นที่เขาได้เข้ามาร่วมการประชุมระดับประเทศครั้งหนึ่งที่กรุงปักกิ่ง
1: ใช่ค่ะเดือนมีนาคมคศ2019นะคะในการประชุมระดับประเทศครั้งหนึ่งที่กรุงปักกิ่งจางหลินซุนได้กล่าวในฐานะผู้แทนจากท้องถิ่นเขาพูดถึงฤดูใบไม้ผลิปีคศ1997และพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านในปัจจุบันสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือหลังจากเวลาผ่านไปกว่า20ปีนายสีจิ้นผิงยังคงจำการเดินทางไปฉางโขได้ดีไม่กระทั่งถามว่านายเครื่องดื่มชาเลเต้มีข้าวงาใบชาไร้เปลือกส้มเขียวหวานหรือไม่ค่ะ
0: โอ้โหเป็นผู้แทนนะคะที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมระดับประเทศแล้วที่สำคัญก็คือได้พบกับผู้นำนายสีจิ้นผิงที่เป็นประธานาธิบดีจีนด้วยถือว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างจริงๆแล้วได้มีการพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันไหมคะทั้งสองท่าน
1: ใช่ค่ะนายสีจิ้นผิงยังสอบถามอย่างเป็นห่วงว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านเป็นอย่างไรบ้างปัญหาสุขาภิบาลห้องน้ำได้รับการแก้ไขดีหรือไม่คุณภาพน้ำในการล่องภายเชิงนิเวศเป็นอย่างไรสุดท้ายทางเกาย้ำอีกครั้งว่าต้องมีมุมมองระยะยาวต้องทำงานด้านการประสานงานระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: โอ้โหพอได้ฟังนะคะถึงโอวาทแล้วกันจากผู้นำนะคะก็คือต้องมีการบอกต่อเนาะ
1: ใช่ค่ะคืนนั้นซังหลินซุนได้วิดีโอคอลเพื่อส่งต่อคำทักทายและคำกำชับเหล่านั้นไปยังพี่น้องชาวบ้านที่มารวมตัวกันที่บ้านของชาวบ้านคนหนึ่งทุกคนปรบมือและส่งเสียงเชียร์อย่างคึกคักส่วนหน้าอาคารที่ทำการเก่าของหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปไม่ถึง100เมตรศิลาจารึกเข้าบังคับหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นในปีคศ1997ยังคงตั้งตระหง่านงานอยู่ค่ะช่างได้มีร่องรอยแห่งกาลเวลาชาวบ้านจึงได้ปกปิดรักษาไว้ด้วยตู้กระจกอย่างทนุถนอมค่ะ
0: เห็นว่าศิลาจารึกที่ว่ามีข้อบังคับของหมู่บ้านนะคะข้างศิลาจารึกเก่านี้ก็คืออาคารที่ทำการหมู่บ้านแห่งใหม่แล้วด้านหน้าของอาคารก็มีหินแกรนิตก้อนใหญ่ค่ะก้อนใหม่นะคะตั้งอยู่จารึกข้อบังคับหมู่บ้านฉบับแก้ไขปรับปรุงไว้ด้วยคือแต่เดิมเนี่ยมันอาจจะมีบางข้อที่มันล้าสมัยไปแล้วป
1: ั
0: จจุบันก็มีการจารึกนะคะถึงข้อแก้ไขใหม่แล้วก็ขึ้นต้นด้วยข้อความที่พิเศษมากเลยใช่ไหมคะคุณหันศรี
1: ใช่ค่ะเมื่อเติมน้ำให้คิดถึงต้นน้ำจดจำคำกำชับไว้ในใจขุนเขาเขียวขจีและสายน้ำสายต่างเดิมภูเขาเงินและภูเขาทองใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอำนวยประโยชน์แก่ลูกหลานสืบไปค่ะ
0: โอ้โหได้ยินบ่อยมากภูเขาเงินภูเขาทองนะคะก็คือเขาเรียกอะไรธรรมชาติเนี่ยสร้างเงินสร้างทองให้กับผู้ที่อยู่อาศัยได้จริงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านฉางโขนี้ถือว่าไม่ใช่ตัวอย่างเพียงหนึ่งเดียวนะคะในหมู่บ้านจีนนับหมื่นนับแสนทั่วประเทศจีนเนี่ยแต่มีความพิเศษเป็นเรื่องราวที่ถือว่ามีนัยยะสำคัญแห่งประสบการณ์ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นั่นเองเพราะว่าแต่เดิมนี่การที่จะก้าวมาถึงปัจจุบันนี่เขาก็มีการตอนแรกเริ่มเห็นบอกว่าจะเหมือนกับว่าจะขายเขาเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านฉางโขไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวในหมู่บ้านนับหมื่นนับแสนแห่งทั่วประเทศจีนนะคะแต่เรื่องราวของที่นี่มีนายแห่งประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ จากการขายเขาสู่

0: การปกป้องเขาจากการตัดต้นไม้สู่การชมต้นไม้จากการพึ่งพาภูเขาเพื่อกินภูเขาสู่การบำรุงขุนเขาให้ร่ำรวยขุนเขาสิ่งทางเบื้องหลังนี้คือการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใหม่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในทุกวันนี้นะคะหมู่บ้านฉางโขที่อยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนทางใต้ของจีนแห่งนี้ก็คือไม่ได้เป็นแค่เพียงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเท่านั้นแล้วค่ะเพราะว่าธรรมชาติที่สวยงามนี้นะคะแต่ว่ายังเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตด้วยได้บอกเล่ากับผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนนะคะว่าการอนุรักษ์ระบบนิเวศไม่ใช่ภาระของการพัฒนาแต่ถือว่าเป็นทุนค่ะเป็นต้นทุนของการพัฒนานะคะเมื่อภูเขาน้ำป่าไร่นาลำธารทะเลสาบแล้วก็ทุ่งหญ้าต้นหญ้าต่างๆเหล่านี้กลายมาเป็นกลุ่มชีวิตเดียวกันชาวบ้านก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นั่นเองแล้วก็เป็นผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องด้วยจากความเขียวขจีค่ะแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนี้นะคะก็คือไม่ถือว่าเป็นแค่เพียงคำขวัญคำพูดปากเปล่าอีกต่อไปแต่ว่ากลายมาเป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะคุณหันศรี
0: ค่ะซังหลินซุนมักพูดเสมอว่าทำไมพวกเราชาวฉางโขถึงมีวันนี้ได้หนึ่งก็เพราะนโยบายดีสองเพราะทิศทางชัดเจนสามเพราะความพยายามของทุกคนและที่ทางแรกเริ่มนั้นถูกซ่อนอยู่ในคำพูดอันเรียบง่ายเมื่อกว่า20ปีก่อนขุนเขาเขียวขจีและสายน้ำสายคือทรัพย์สมบัติอันหาค่าไม่ได้ค่ะทุกวันนี้คำพูดนี้ไม่ได้ถูกจารึกไว้เพียงบนศิลาเท่านั้นแต่ยังถูกจารึกไว้ในใจของชาวฉางโขทุกคนค่ะและกำลังถูกนำไปปฏิบัติโดยหมู่บ้านต่างๆในจีนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนเนาะแห่งสายน้ำแล้วก็ขุนเขาเขียวขจีที่ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าหาค่าไม่ได้นี้นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญที่เราสองคนเนาะนำมาเล่าให้ฟังแต่ว่าตัวอย่างการพัฒนานะคะมณฑลฝูเจี้ยนที่ประธานาธิบดีสีจิ้งผิงตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะที่ประจำอยู่ที่มณฑลนั้นการพัฒนาของมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านี้ความเจริญการพัฒนาที่เห็นในปัจจุบันนะคะยังมีในเรื่องของการพัฒนาด้านทะเลสาบด้วยทะเลสาบที่ว่าจากน้ำเน่าเหม็นกลายมาเป็นน้ำสะอาดใสแล้วกลายมาเป็นห้องรับแขกของเมืองได้
0: ใช่ค่ะเป็นการเกิดใหม่ทั้งนิเวศของทะเลสาบหยุนตังของเซี่ยเหมินและทะเลสาบซีฮูของเมืองฝูโซค่ะ
1: ค่ะก็ในมณฑลฝูเจี้ยนนะคะก็คือเป็นมณฑลทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนผืนน้ำสองแห่งที่โด่งดังก็คือที่คุณหันซีแนะนำนั่นก็ค
0: ือ หนึ่งแห่งก็คือนะคะทะเลสาบหยุนตังของเมืองเซี่ยเหมินค่ะอีกแห่งก็คือทะเลสาบซีฮูของเมืองฝูโซนะคะซึ่งไม่ใช่ทะเลสาบซีฮูของเมืองหางโจนะคะ
1: หลายท่านอาจจะฟังแล้วไปนึกถึงหางโจไม่ใช่อันนี้ก็คือฝูโจอยู่ทางใต้ในมณฑลฝูเจี้ยนนะคะ
0: ใช่ค่ะทั้งสองแห่งเคยถูกมลพิษอย่างรุนแรงค่ะจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและทั้งสองแห่งก็กลับมาสะอาดใสอีกครั้งหลังการปามปัดต่อเนื่องหลายทศวรรษค่ะ
1: สำหรับหลายประเทศนะคะที่เผชิญอยู่กับปัญหามลพิษทางน้ำในเมืองนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังหรือว่ามีแหล่งน้ำเน่าเหม็นเนี่ยเรื่องราวของทะเลสาบทั้งสองแห่งนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ประเทศจีนเขาประสบความสำเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นมาทำความเข้าใจแล้วก็ลองดูว่าจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนกันค่ะ
0: ค่ะเมืองเซี่ยเหมินนะคะเป็นเมืองชายฝั่งทะเลเขตเมืองหลักเป็นเกาะค่ะส่วนฟูโจวเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปีทั้งสองเมืองนี้มีอากาศชื้นมีเครือข่ายแม่น้ำหนาแน่นค่ะและทะเลสาบเชื่อมกับทะเลในช่วงปลายศตวรรษที่20เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมพัฒนาและเมืองขยายตัวน้ำเสียขยะและตะกอนจำนวนมากไหลลงสู่แหล่งน้ำทะเลสาบจึงกลายเป็นน้ำนิ่งไปช่วงหนึ่งค่ะ
1: โอ้โหที่ว่าทะเลสาบจากน้ำเน่าเหม็นจะกลายมาเป็นห้องรับแขกของเมืองได้อย่างไรนะคะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วแต่ว่าความน่าสนใจของสองเมืองแล้วก็สองผืนน้ำที่ว่านะคะทะเลสาบนี้นะของเซี่ยเหมินกับฝูโจในมณฑลฝูเจี้ยนจะมีการพัฒนาแล้วกลายมาเป็นแหล่งน้ำใสสะอาดในปัจจุบันได้อย่างไรคุณหันซีนะคะและดิฉันทภีพันธ์วงกรบรเวศลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนินปลกเปลื้องและดิฉันโจซื่อค่ะ
1: นี่หาวคุณโจต้าจื้อหาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: คราวที่แล้วเรียนเรื่องการซื้อหนังสือเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: 我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: 我要买本字典
0: 字典พจนานุกรม
1: ซื่อเตียน
0: 我想买本北京导游手册ดิฉันต้องการซื้อหนังสือคู่มือพาเที่ยวปักกิ่งสักเล่มหนึ่งขอให้ท่านผู้ฟังสังเกตว่า我要买และ我想买ต่างก็แปลว่าดิฉันต้องการซื้อเราทบทวนกันแค่นี้ก่อนนะคะ
1: ค่ะ我要买我想买คุณโจคะกรุงปักกิ่งเนี่ยใหญ่จริงๆค่ะฉางอันเนี่ยเป็นถนนสายหลักเชื่อมตะวันออกกับตะวันตกคำว่าตะวันออกเนี่ยภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่าตุ้งในภาษาพูดเรามักจะพูดว่าตุ้งเปี้ยนเปี้ยนข้างหรือฝั่ง
1: งั้นตะวันตกพูดอย่างไรคะ
0: ซี
1: ซีเปี้ยนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะส่วนใต้คือหนาน
1: หนาน
0: เหนือเป๋ย
1: เป๋ย
0: เราพูดรวมๆกันว่าตงซีหนานเป๋ยก็คือออกตกเหนือใต
1: ้ตงซีหนานเป๋ยขอถามว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนประโยคนี้ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 请问地铁站在哪里
1: 请问地铁站在哪里
0: 请问ขอถาม
1: ชิงเวิน
0: ตี้เถี่ยรถไฟใต้ดิน
1: ตี้เถี่ย
0: จ้านสถานี
1: จ้าน
0: จ่ายที
1: ่จ่าย
0: หนาหลี่ไหน
1: หนาหลี
0: ่ชิงเวินตี้เถี่ยจ้านใจหนาหลี
1: ่ชิงเวินตี้เถี่ยจ้านใจหนาหลี่ขอถามว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนคะ
0: ชิงเวินตี้เถี่ยจ้านใจหนาหลี่เขาถามว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหน
1: ชิงเวินตี้เถี่ยจ้านใจหนาหลี่แล้วถ้าจะถามว่าอยู่ไกลจากที่นี่ไหมคะพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่าหลีเจ้อหลีหยวนมา
1: หลีเจ้อหลีหยวนมา
0: หลีจากหรือห่าง
1: หลี
0: เจ้อหลีนี
1: ่เจ้อหลี
0: หยวนไกล
1: หยวน
0: มาหมาย
1: มา
0: หลีเจ้อหลี่หยวนมา
1: หลีเจ้อหลี่หยวนมาอยู่ไกลจากที่นี่ไหมคะมาถึงช่วงของเกรดวัฒนธรรมจีนค่ะวันนี้คุณโจมีเรื่องการทักทายมาฝากใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเวลาทักทายชาวจีนมักจะพูดว่าหนีเหาเวลาจากกันจะพูดว่าใจเจี้ยน
1: ค่ะ
0: แต่สำหรับคนที่รู้จักกันดีมักจะทักทายว่าหนีชื่อหนาละไปไหนมา您上班去ไปทำงานหรือ吃饭了吗ทานข้าวหรือยังเป็นต้น
1: คำหลังนี้ดิฉันได้ยินบ่อยนะคะ吃饭了吗ทานข้าวหรือยังเป็นการทักทายที่คล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันก่อนจากกันวันนี้ขอถามท่านผู้ฟังค่ะว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนภาษาจีนพูดอย่างไรขอถามว่าสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังซ้ำคลิกมาที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียน

0: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสานสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาฟังเรื่องนี้กันค่ะเรียกว่าจีนเนี่ยเขามีการวางแผนการรับมือเชิงรุกประชากรผู้สูงอายุไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานนะคะเรื่องนี้เรานําเสนอกันมาอยู่ตลอดแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขารับมือเชิงประยุกต์อย่างไรต้องให้คุณศิลตรามันเล่าให้ฟังค่ะ
1: ต้องบอกคุณพาดาราคุณฟังนิดในช่วงสัป
0: ค
1: ดา
0: ่
1: ห
0: ะ
1: ์ที่ผ่านมาเนาะที่ประเทศไทยก็มีเรื่องราวที่สะเทือนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้สูงวัยกับลูกหลานเนาะแต่ว่าในขณะที่ทางฝั่งเนี้ยจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ารัฐบาลจีนเนี่ยได้มีการวางแผนรับมือกับประชากรผู้สูงวัยในเชิงรุกมีทั้งระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะระยะกลางเนี่ยจะเดินทางมาถึงในอีก10ปีข้างหน้าคือปี2035ระบบการให้บริการผู้สูงอายุในจีนน่ะจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็จะมีการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนดูแลที่บ้านดูแลระยะยาวรวมถึงเศรษฐกิจผู้สูงวัยในอีกระยะเวลาไม่เกิน20ปีข้างหน้าระหว่าง15ถึง20ปีเนี่ยคนที่อายุประมาณ40ถึง45ปีตอนนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ผลักให้คำว่าหยางเหล่าหรือว่าการดูแลผู้สูงอายุเปลี่ยนความหมายจากเดิมเนี่ยเรารู้สึกว่าการดูแลผู้สูงอายุเป็นหน้าที่ของลูกหลานเนาะก็คือคนกลุ่มเนี้ยคนกลุ่มในวัย40 45ตอนนี้เนี่ยจะผลักให้มันไปเป็นระบบการบริการทางสังคมแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราอาจจะไม่ต้องพึ่งลูกหลานก็คือรัฐบาลจะช่วยเราในการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการในขณะเดียวกันก็จะดึงภาคธุรกิจที่มีการประกอบการในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเข้ามาสมทบแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วแม้ว่ารัฐบาลจะช่วยจะมีเทคโนโลยีจะมีภาคเอกชนแต่ว่าคุณจะต้องมีเงินจ่ายด้วยเพราะนั้นการเป็นผู้สูงอายุในยุคอีก10ปีข้างหน้าอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่ลูกหลานไม่ต้องดูแลแต่ว่าคุณต้องมีเงินด้วยค่ะ
0: อันนี้ก็ถูกต้องนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้ามีการวางแผนในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยได้นะคะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าการดูแลจะเป็นอย่างไรโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงลูกหลานในไทยเนี่ยก็มีแนวความคิดนะคะหรือว่าในโซนเอเชียมีแนวความคิดแบบนี้กันเยอะมากขึ้นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจมากๆค่ะฝากไว้นะคะให้ติดตามแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉัน
1: พระสุธาดลจากสัก

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการBiz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Biz Genius ครับสันสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการบริหารธุรกิจนะครับจัดที่วิทยุจุฬาครับ 101.5 MHz ครับคลื่นความรู้สู่ประชาชนนะครับเราอยู่ด้วยกันนอกจากในคลื่นวิทยุแล้วเนี่ยยังอยู่กันบนออนไลน์ครับท่านใดที่สนใจอยากจะเจอเห็นหน้าค่าตากันนะครับสามารถเข้าไปที่ CU Radio CU Radio เนี่ยจะอยู่ทั้งใน Facebook จะอยู่ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็อีกที่สำคัญหนึ่งก็คือ YouTube นะครับแล้วก็ในด้านต่างๆมิติต่างๆที่เราเอามาคุยกันในรายการเนี่ยก็จะได้เห็นว่าบางครั้งก็อาจจำเป็นจะต้องมีภาพมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมนอกจากสื่อเสียงจากวิทยุแล้วเนี่ยสื่อภาพก็มีความสำคัญแล้วก็จะได้พูดคุยกันที่ประเด็นเรื่องของการติชมถ้าสมมุติว่าท่านมีข้อติข้อชมข้อสงสัยคำถามท่านก็สามารถใช้สื่ออื่นๆที่นอกเหนือจากวิทยุในการได้เจอกันด้วยวิทยุจุฬาเนี่ยเราดูแลท่านมาหลายทศวรรษนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเปลี่ยน

แปลงกันเรื่อยมาในวันนี้เนี่ยมีสื่อที่เป็นสื่อที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆวิจุจุฬาก็ไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็อยู่ในสื่อดิจิทัลแล้วก็พยายามจะพูดคุยเอาสาระความรู้ดีๆมีรายการที่มีความหลากหลายนะครับอย่างรายการนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจและการตลาดแต่ถ้าเป็นของรายการท่านอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์ประณีซึ่งท่านก็จะเห็นว่าอาจารย์จัดรายการลงลึกซึ้งในเรื่องราวของภูมิรัฐศาสตร์มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนนี้เนี่ยอะไรยังไงงงตกลงช่องแคบโฮมุสอะไรเป็นของใครใครตีกับใครแล้วมีคนบอกว่าที่อิสราเอลเองนะครับก็มีประเด็นในเรื่องของการปราบกบฏแล้วก็ผู้ก่อการร้ายต่างๆในทางกลับกันเองในฝั่งของรัสเซียแล้วก็ฝั่งของยูเครนก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆยังไม่รวมถึงเรื่องของผลการเลือกตั้งพิเศษที่เกิดขึ้นแล้วก็ far right wings ก็คือฝั่งขวาจัดนะครับได้ชนะอยู่ในประเทศต่างๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะชนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแรงกระเพื่อมจะเป็นอย่างไรกับโลกนี้เนี่ยท่านฟังได้ที่รายการของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์แล้วก็ท่านอาจารย์ประณีอยู่ใน CU Radio เช่นเดียวกันแล้วมันจะกระทบกับเรื่องอะไรคำตอบก็คือว่ากระทบกับหลายอย่างอาจจะกระทบกับเรื่องของการเงินพอกระทบกับเรื่องของการเงินการธนาคารรายการของท่านอาจารย์แก้วอาจารย์ไผ่นะครับอาจารย์กนิษฐ์ซึ่งได้กรุณาทำอยู่บนรายการออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังไปฟังมาก็จะเชื่อมโยงแล้วก็อย่าลืมนะครับ Biz Genius ปกติก็จะมีผมเอกพัทรธนกุลนะครับแล้วก็คุณเล็กมนชัยวงกิตติไกรวันผู้ประกาศข่าวจากช่อง TNN ช่อง16แล้วก็มี bitclass.com นะครับซึ่งจะนั่งอยู่ข้างกันวันนี้คุณเล็กติดภารกิจเพราะว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สำคัญคุณเล็กบอกว่าอยากจะมาคุยสัปดาห์นี้แต่ว่าต้องเตรียมเนื้อหาเตรียมข่าวแล้วก็กองบก.เนี่ยทางฝั่งของหลายๆสื่อกำลังเข้มข้นเรื่องนี้มากขอหลบไป1สัปดาห์แล้วก็จะกลับมาพร้อมกับความรู้แบบพรั่งพรูและเรื่องราวที่น่าสนใจทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะสัปดาห์หน้ามีการประชุมครั้งใหญ่และสำคัญมากๆที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วก็เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือการประชุม IMF World Bank นะครับถ้า IMF มา World Bank มาผู้นำทางเศรษฐกิจระดับโลกก็มาผู้นำทางเศรษฐกิจระดับโลกก็มานักธุรกิจระดับโลกก็มานักธุรกิจระดับโลกมาโอกาสในการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ Foreign Direct Investment นะครับหรือเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในเชิงไมล์นะครับแล้วก็ Business Travelers เนี่ยก็จะมากันเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นโกลเด้นพีเรียดของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเชิงของธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะเกิดทำให้กลายเป็นสปริงบอร์ดที่ทำให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยได้รับความยอมรับมากขึ้นมีความรู้สึกน่าเชื่อมั่นเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็สามารถดึงเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ในอนาคตอีกมากทีเดียวก็ต้องจับตาคุณเล็กเลยบอกว่าขอไปซุ่มนะครับแล้วก็ไปรวบรวมความรู้รวบรวมข้อมูลรวบรวมความคิดแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพอมีงานก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังและคุยกันยาวๆให้ท่านฟังว่า IMF World Bank ที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเรื่องใหญ่ถึงขั้นรัฐบาลต้องขอให้หน่วยงานราชการเนี่ยให้ความร่วมมือหยุดวันที่16นะครับก็คือวันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้าเนี่ยเป็นวันหยุดราชการส่วนวันก่อนหน้าซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายก็ขอความร่วมมือว่าถ้าใครที่ work from home หรือว่าออนไลน์ได้ก็ขอให้ work from home แล้วก็ออนไลน์ไปเพราะว่าต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้นำระดับประเทศระดับโลกนะครับให้มากที่สุดก็เป็นโอกาสดีก็ลงทุนกันเต็มที่ลงทุนทั้งเรื่องของเวลานะครับแรงเรื่องของปริมาณเวลาของการทำงานที่อาจจะน้อยลงนะครับแต่ว่าก็คิดว่าไม่ลงทุนก็จะไม่มี return นะครับ no investment ก็ no return ครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็มาจั่วหัวแล้วก็ให้น้ำจิ้มกับท่านไว้ก่อนเพื่อว่าจะได้พูดคุยกันแล้วก็คุยกันยาวๆไปในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ IMF World Bank นะครับก็นำมาฝากท่านในช่วงต้นวันนี้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นพอแตะเรื่องประเด็นนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมามีเทรนด์อะไรบ้างที่เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจในประเทศของเราสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็กระทบอยู่มากทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็รอบนี้เนี่ยไม่ใช่น้ำท่วมเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพเนี่ยลุ้นกันมาตลอดช่วงหน้าฝนนี้นะครับว่ากรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยน้ำจะท่วมหรือน้ำจะไม่ท่วมปรากฏว่าพอปลายฝนก็รู้สึกว่าน่าจะรอดแล้วปีนี้ปรากฏว่าพอเจอปลายฝนต้นหนาวฝนตกหนักหน่วงแล้วก็เป็นฝนตกแบบ

ช่3วัน3คืนเอาไม่อยู่นะครับน้ำก็ท่วมแล้วก็ทำให้หลายๆพื้นที่เนี่ยอยู่ใต้น้ำบางพื้นที่อาจจะสัก10เซนติเมตรบางพื้นที่อาจจะสัก1ไม้บรรทัดคือ30เซนติเมตรบางพื้นที่เนี่ยโอ้โหเป็นเมตรเลยนะครับคือมาถึงระดับคอแล้วก็อยู่หลายวันก็มีการบริหารจัดการกันไปช่วงนี้ก็เชื่อว่าดีขึ้นครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบที่ตามมาหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขเองเรื่องของการฟื้นฟูก็กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมองในมุมของธุรกิจเศรษฐกิจในช่วงสัปดาห์เดียวกันเป็นสัปดาห์ทองของการทำธุรกิจท่องเที่ยวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบก็คือว่าเป็นช่วงโกลเด้นวีคลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงเป็นจีนกับมาเลเซียเนี่ยเขาจะใกล้ๆกันนะครับจีนกับมาเลเซียเนี่ยเขาจะใกล้ๆกันแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปกติมาเลเนี่ยจะเยอะกว่าจีนแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนเยอะกว่ามาเลแล้วเรียบร้อยมาเลเซียเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาชอบมาเที่ยวเมืองไทยอย่างสำคัญก็คือการข้ามด่านแล้วก็มาเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาดใหญ่แล้วก็สงขลาครับแล้วก็มากันเป็นความสนุกสนานเป็นความชอบนะครับแล้วมาปีนึงมาได้หลายๆครั้งนะครับแล้วมากกว่านั้นก็คือว่านำเงินแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้แก่พื้นที่จำนวนมากรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนก็มาเยอะจริงๆแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายช่วงที่สำคัญมากของเขาเนี่ยก็จะมีด้วยกัน 2-3 ช่วงช่วงวันชาติก็คือช่วงโกลเด้นวีคก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่6ตอนนี้เพิ่งจบโกลเด้นวีคของเขาไปท่านจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาขนาดน้ำท่วมๆเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวจีนยังเต็มเลยนะครับแล้วก็มาเมืองไทยจับจ่ายใช้สอยน่าประทับใจนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ก็เสียดายหน่อยว่าพอน้ำท่วมปั๊บก็ทำให้หลายคนเนี่ยชะงักครับก็แต่ยังโชคดีว่านอกจากมีคือเราห้ามภัยธรรมชาติไม่ได้ก็ยังมีแรงที่ขับเคลื่อนแล้วก็ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมเช่นเชียงใหม่นักท่องเที่ยวจีนก็เยอะเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอีกช่วงหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อันนั้นท่านทราบอยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาจะหยุดยาวๆถ้าเป็นวันชาติหยุด6วันเนี่ยว่ายาวแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือตรุษจีนเนี่ยหยุดกันประมาณเกือบ2สัปดาห์ช่วงนั้นก็จะเป็นโกลเด้นวีคอีกโกลเด้นวีคนึงสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ท่านสามารถเตรียมได้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยครับก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่มีเรื่องของวันตรุษจีนอย่างเดียวแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยคือขึ้นปีใหม่พร้อมกันอย่างจีนขึ้นปีใหม่เนี่ยปรากฏว่าเวียดนามหรือว่าเต็ดของเขาเนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็คือปีใหม่ของเวียดนามซึ่งก็เกิดการท่องเที่ยวขึ้นแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราต้อนรับนักท่องเที่ยวเวียดนามเข้ามานะครับก็เลยขอเล่าให้ท่านฟังว่าในช่วงที่ลำบากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยในเรื่องของอุทกภัยมีเรื่องดีซึ่งเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับก็คือเรื่องของโกลเด้นวีคของจีนซึ่งช่วยพยุงเศรษฐกิจในเชิงของการท่องเที่ยวไว้ได้พอสมควรบางส่วนทีเดียวครับก็เลยขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังไหนๆเล่าให้ท่านฟังเรื่องนี้แล้วก็ต่อเชื่อมว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ชวนผมนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงของการพัฒนาแบรนด์และการตลาดไทยก็คือคุณดนชัยบุญยรัตเวทพี่ไอ้ดนชัยเนี่ยท่านสร้างแบรนด์สำคัญของเมืองไทยมาเยอะแยะมากมายเช่นถ้าท่านเดินไปไอคอนสยามอันเนี้ยพี่ไอ้เป็นคนทำแบรนด์ไว้ครับหรือถ้าท่านเดินไปที่สยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนพี่ไอ้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาแบรนด์ของที่เหล่านี้หรือถ้าท่านเห็นไปรษณีย์ไทยมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบรนด์ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นพี่ไอ๋นะครับในอดีตนั้นเนี่ยท่านดูแลซัมซุงนะครับฟูจิฟิล์มนะครับและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเมเจอร์เซเนเพล็กซ์บลูโอที่เป็นโบลิ่งนะครับและที่สำคัญก็คือว่าพี่ไอ๋ให้เกียรติกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับไปพูดคุยกันในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการสร้างแบรนด์สำหรับนักท่องเที่ยวลองฮอลเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องช็อตฮอลก็คือที่จีนมาไทยแล้วก็ที่ฝั่งของมาเลเซียมาไทยแล้วก็ต้องไปคุยกันเรื่องของลองฮอลลองฮอลคือบินไกลๆซึ่งทำยากเพราะค่าเดินทางมันสูงนะครับมากกว่านั้นคือมีประเด็นว่านอกจากค่าเดินทางสูงแล้วเนี่ยเราเองถ้าจะใช้สื่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับการที่เราใช้สื่อที่อยู่

ข้างๆบ้านเราพอใช้สื่ออะไรเนี่ยเราไม่รู้ว่าคือสังคมเขาวัฒนธรรมเขารูปแบบการบริโภคของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเราดังนั้นเนี่ยการใช้สื่อก็ยากขึ้นเป็นธรรมชาติเช่นอยากจะจับนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่แอฟริกานี่คือยังไงอยากจะจับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในฝั่งของอเมริกาเหนือซึ่งแต่ละมณฑลรัฐไม่เหมือนกันเลยเนี่ยอย่างไรนะครับนักท่องเที่ยวในฝั่งยุโรปด้วยเช่นเดียวกันในหลายๆประเทศแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันในแต่ละเมืองในแต่ละประเทศยังไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำยากก็เลยได้ชวนพี่ไอ๋นะครับแล้วก็ผมเองก็ไปพูดคุยโดยได้รับความกรุณาจากท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณจิรวดีคุณทรัพย์นะครับกรุณาชวนไปแล้วก็เล่าให้ทีมททฟังบอกว่าปีงบประมาณใหม่แล้วเนี่ยจะต้องเตรียมการเรื่องอะไรเราก็คุยกันหลายเรื่องท้ายที่สุดแล้วเราพบว่าเราไม่ควรจะแบ่งนักท่องเที่ยวเป็นแค่ประเทศเราควรจะแบ่งนักท่องเที่ยวเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวในเชิงของไลฟ์สไตล์ครับแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมการท่องเที่ยวมากกว่ายกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้บริหารระดับสูงประเทศไหนก็ตามอย่างหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันคือชีวิตน่ะยุ่ง busy life เหนื่อยใช้พลังความคิดมีการตัดสินใจมีการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆเยอะมากแล้วบางทีเนี่ยพลังมันถูกเดรนหายไปคำถามคือต้องทำยังไงคำตอบคือมันต้องมีที่ที่เขาสามารถที่จะ refresh and recharge กลับคืนมาได้ดังนั้นเนี่ยพื้นที่บางพื้นที่ในประเทศไทยคือวันนั้นเราคุยกันถึงขั้นว่าแบรนด์ไทยแลนด์กับแบรนด์แบงคอกนี่คนละแบรนด์กันถ้าพูดถึงจุฬาลงกรณ์ University Thailand กับจุฬาลงกรณ์ University Bangkok เนี่ยคืออารมณ์ของคำว่าจุฬามันจะไม่เหมือนกันท่านคิดภาพออกไหมครับคือถ้าพูดถึงไทยแลนด์เราจะนึกถึงความประณีตความมีความลุ่มลึกความเฟรนลี่อันนี้คือเรื่องของไทยแลนด์แต่พอพูดถึงแบงคอกแบงคอกคือมันเป็นที่ที่มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอมันมีโมเดิร์นมันมีเรื่องของความสนุกอ่ะมันมีความเปิดใจมันมีความปะปนในมุมที่ดีมันเหมือนสลัดนะครับคือมีคนหลากหลายรูปแบบการคิดหลากหลายมากเลยแล้วก็รวมกันปั๊บเป็นสลัดที่กินแล้วก็สุขภาพดีได้แต่มันไม่ได้เน้นเรื่องของความประณีตความเนิบช้าความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรขนาดนั้นอารมณ์มันก็คุยกันประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะจับลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้บริหารที่มี busy life คือชีวิตเนี่ยมันวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดเนี่ยคำถามคือควรจะต้องหยิบประเด็นไหนขึ้นมาวันนั้นเราก็ยกตัวอย่างกันว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยพัทลุงเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ที่ภาคใต้คำถามคือถ้าไปถามว่าพัทลุงมีอะไรโดดเด่นเคยถามเพื่อนที่เป็นคนพัทลุงบอกว่าพัทลุงนี่มีอะไรโดดเด่นที่จะเอาไปทำแบรนด์ได้เพื่อนก็บอกว่าอ๋อพัทลุงนี่มี3ดอยังไงนะดอดุคือเป็นคนดุ2ดังพูดเสียงดัง3ดะดำคือตัวดำแบบอุ๊ยดุดำดังน่ารักดีแต่มาปั๊บโดนดุมาปั๊บพูดเสียงดังใส่มันแอบน่ากลัวมันทำเรื่องท่องเที่ยวได้ยากนะครับคำถามก็คือว่าเรื่องเดียวกันนี้ถ้าพลิกวิธีการพูดสักหน่อยเนี่ยมันอาจจะโดนใจคนที่เป็นท็อปเอ็กเซคิวทีฟระดับโลกได้เช่นพัทลุงเป็นเมืองบริสุทธิ์เมืองบริสุทธิ์คืออะไรคือคนไม่ปรุงแต่งคือเขาไม่ต้องไปคอยกระซิบกระซั่งคือเป็นคนพูดตรงๆเป็นคนบริสุทธิ์ใจวิถีชีวิตของคนพัทลุงจะมีความบริสุทธิ์สูงมากตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาถ้าใครตื่นแต่เช้าที่พัทลุงแล้วนั่งอยู่ข้างแม่น้ำจะเห็นการใช้ชีวิตจับปลาโดยใช้เรือปกติไม่ใช้เครื่องยนต์เราได้เห็นการยกยอคือการยกยอไม่ได้ใช้แหสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลอากาศที่พัทลุงมีรถน้อยมีโรงงานอุตสาหกรรมน้อยอากาศมีความบริสุทธิ์มีป่าเยอะพอดูไปดูมาเนี่ยเดินไปตรงทะเลน้อยหลายท่านถ้ายังไม่เคยไปพัทลุงนะครับควรจะไปดูที่ทะเลน้อยมันเป็นธรรมชาติที่วิเศษและก็น่าสนใจมากนอกจากจะมีความสวยงามเขียวกระจีเป็นทะเลนะครับแต่ว่าเราได้เห็นป่าซึ่งอยู่รอบๆทะเลมีพันไม้แต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นที่ทะเลน้อยแล้วคนไปดูกันก็คือมันมีควายแต่ไม่ใช่ควายธรรมดาเป็นควายที่ว่ายน้ำอยู่แล้วก็มีลักษณะพิเศษมากเลยก็คือมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเขานอกจากว่ายน้ำ

ำได้แล้วเนี่ยควายยังดำน้ำเป็นด้วยแล้วควายก็จะอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็จะว่ายน้ำว่ายน้ำเสร็จปั๊บเขาก็จะดำน้ำเนี่ยครับในทะเลน้อยลงไปกินหญ้าซึ่งอยู่ในทะเลอยู่ในน้ำแล้วก็ลอยขึ้นมาแล้วก็ว่ายน้ำต่อซึ่งเป็นการพัฒนาการของวอเตอร์แล้วเคยเข้าใจว่าที่ฝรั่งเรียกควายบ้านเราว่าวอเตอร์บัฟฟาโลเนี่ยคือมันเป็นวอเตอร์บัฟฟาโลคืออยู่กับน้ำได้จริงจังมากเลยนะแล้วก็มีความบริสุทธิ์สูงมากสองทุ่มเนี่ยท่านไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับเงียบทั้งเมืองอยู่ในที่พักของท่านอยู่กับครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ถ้าคนในโลกนี้ใช้ชีวิตเดือดร้อนเร่งรีบรุนแรงแข่งขันอาจจะเป็นเหตุสำคัญให้ต้องมาพัทลุงเพื่อจะได้ refresh and recharge ด้วยความบริสุทธิ์ของพัทลุงอีกครั้งการสื่อสารโดยการเล่าเรื่องแบรนด์ง่ายๆแบบนี้แต่มีความชัดเจนและจับกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนจะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความโดดเด่นมากในเรื่องของการสร้างแบรนด์ขององค์กรสร้างแบรนด์ของบริษัทสร้างแบรนด์ของ product และสร้างแบรนด์พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทำให้ดึงคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ต้องจำกัดว่าเป็นชาติไหนเนี่ยมาที่เมืองไทยได้ดีนี่คือเรื่องที่เราคุยกันวันนั้นแต่มันต้องชัดพี่ใหญ่ดนชัยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของความชัดมากเลยว่าแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันจะต้องมีความชัดมีจริตที่ชัดของแบรนด์ความบริสุทธิ์เนี่ย purityก็เป็นรูปแบบการคิดเชิงแบรนด์ที่มีความชัดถ้าคุยให้กับพัทลุงฟังเมื่อสักครู่นี้ท่านต้องคิดภาพนี้ครับพี่ใหญ่ดนชัยคุยกันในบนเวทีแล้วท่านก็ให้ความรู้ว่าให้คิดภาพว่าอียิปต์ก็เป็นอีกเมืองนึงที่การท่องเที่ยวประสบความสำเร็จมากเนี่ยคำถามคืออียิปต์ทำแบรนด์ยังไงคำตอบคือบางคนบอกคิดถึงอียิปต์คิดถึงอูฐคิดถึงอียิปต์คิดถึงอะไรคิดถึงพีระมิดคิดถึงอียิปต์คิดถึงสฟิงค์คิดถึงอียิปต์คิดถึงอะไรอีกคิดถึงทะเลทรายคิดถึงคลีโอพัตราครับคิดถึงมาร์กแอนโทนีอะไรก็ว่ากันไปในยุคคลีโอพัตราแต่ว่าที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้เป็นแค่ product ถ้าคิดถึงอูฐวันดีคืนดีในสวนสัตว์บางแห่งก็เอาอูฐมาแล้วดังนั้นก็ไม่ต้องไปอียิปต์แล้วพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้อยู่ในอียิปต์นะครับพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยถามท่านเลยนะครับพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนนะครับคำตอบคืออยู่ที่ลาสเวกัสครับลักซอร์โรงแรมที่ทำรูปตัวเองเป็นพีระมิดนะครับลาสเวกัสเงินถุงเงินถังสร้างพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียบร้อยอยู่กลางลาสเวกัสอันนั้นไม่นับดังนั้นเนี่ยพีระมิดก็เป็นพีระมิดไปครั้งเดียวไปปีหน้าก็ไม่ยอมไปแล้วแต่ทำไมคนถึงไปอียิปต์ได้บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าไปซ้ำได้คำตอบคืออียิปต์ไม่ได้ขาย product อียิปต์ขายแบรนด์แบรนด์ที่ว่าคือ1อารยธรรม2ลึกลับอารยธรรมเนี่ยทุกที่ก็มีเช่นเมืองไทยก็มีอารยธรรมจีนก็มีอารยธรรมอังกฤษก็มีอารยธรรมทุกที่เนี่ยมี civilization อยู่ยุโรปเนี่ยอารยธรรมเขาเยอะจะตายแต่ถ้าพูดถึงอารยธรรมที่มีความลึกลับซับซ้อนมีทั้ง civilizationและมิสทรีอยู่ในที่เดียวกันมันคืออียิปต์การทำแบรนด์แบบนี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นคือมันเป็นอารยธรรมที่เหมือนมีความลึกลับซับซ้อนก็มีคนพูดถึงมัมมี่ชีวิตหลังความตายเทพราและรูปแบบการคิดทีนี้มันจะรู้สึกว่าอ๋อมันมีความอียิปต์สูงมากแปลว่าเป็นอารยธรรมที่มีความสนุกในมิติที่ไม่เหมือนที่อื่นการทำแบบนี้ทำให้อียิปต์โดดเด่นก็เลยขอยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่างานทำแบรนด์เนี่ยมันจะต้องมีแบบนี้คือท่านต้องหยิบประเด็นที่น้อยแต่ชัดและโดดเด่นน้อยแต่ชัดและโดดเด่นบริสุทธิ์ของเมืองพัทลุงเมื่อกี้คือน้อยแต่ชัดและโดดเด่นจับลูกค้ากลุ่มเฉพาะน้อยชัดโดดเด่นและจับลูกค้ากลุ่มเฉพาะให้ได้เช่นถ้าพูดถึงประเทศอื่นแล้วโดดเด่นขึ้นมาในฝั่งยุโรปเราจะเห็นประเทศเอสโตเนียประเทศเอสโตเนียอยู่ตรงไหนก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะครับแต่หลังๆเนี่ยได้ยินชื่อเสียงของเอสโตเนียโดยตลอดเลยคำถามคือเอสโตเนียนี่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจคำตอบคือเขาไม่ค่อยเรียกตัวเองว่าเอสโตเนียเขามักจะเรียกตัวเองว่า e เอสโตเนียเพราะทุกอย่างมันเป็นกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นเรื่องของการใช้ดิจิทัลอยากจับลูกค้ากลุ่มที่เป็นนอแมดนอแมดคือคนที่ไม่ต้องทำงานอยู่ในบริษัทแต่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทำงานได้ในโลกดิจิทัลนอแมดสำคัญมากeEstonia การเข้าสู่ประเทศใช้ e-visa ทุกอย่างพ

0: เทศเนี่ยจะเป็นประเทศไทยเอง Amazing Thailand จะเป็นพัทลุงเองระดับจังหวัดจะเป็นเอสโตเนียประเทศในยุโรปนะครับจะเป็นอียิปต์ประเทศในแอฟริกาเวลาทำแบรนด์เนี่ยทำให้ชัดทำให้เฉพาะทำให้น่าสนใจแบบนี้ได้แบรนด์ของท่านเองที่เป็นสินค้าและองค์กรเนี่ยท่านต้องคิดแล้วว่าขนาดระดับประเทศยังเหลือแค่คำสองคำระดับองค์กรระดับสินค้าเนี่ยมันจะย่อให้ชัดๆและโดดเด่นให้ได้ขนาดนี้ไม่ได้เฉยหรือก็เลยนำเรื่องราวเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับมาฝากกันวันนี้คุยกันช่วงต้นวันนี้เรื่องของเทรนด์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจเศรษฐกิจนะครับตั้งแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือ IMF World Bank กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าอย่างน้อยก็มีแสงสว่างอยู่บ้างในเรื่องของเทรนด์นะครับแต่อย่างไรก็ดีพอพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวก็เลยชวนท่านคุยมาถึงเรื่องของประเด็นการท่องเที่ยวกับการหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนเวทีที่ทางฝั่งทททำเวทีเล็กๆให้พี่ไอ๋ดนชัยบุญรัตเวทและผมได้พูดคุยกันแล้วก็ถอดรหัสมาง่ายๆว่าจริงๆแล้วทำแบรนด์เนี่ยจะเป็นเรื่องของพื้นที่สถานที่ประเทศสินค้าหรือองค์กรต้องทำให้ชัดต้องทำให้นอกจากชัดแล้วเนี่ยครับต้องทำให้กุ๊กจับกลุ่มเฉพาะชัดเฉพาะดึงดูดใจนะครับชัดเฉพาะแล้วก็ดึงดูดใจแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่มากเกินไปคืออย่าทำเยอะทำน้อยแล้วชัดดีกว่าทำเยอะแล้วงงนะครับนำเรื่องราวอย่างนี้มาฝากกันเป็นประจำครับที่รายการ Business นะครับสัปดาห์หน้าคุณเล็กจะกลับมาคุยกับท่านเรื่องของ IMF กับ World Bank มาถอดรหัสกันว่ามีเรื่องอะไรน่าคุยน่าสนใจและเรียนรู้ครับวันนี้ผมเอกภัทรธนกุลลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวัน
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
3: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอร์ตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ 72 พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล

0: ประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปิชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
1: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
4: ชีวิตไทยุจุฬา FM 101.5
1: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ก็แสนครึ่งเพลงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: ็แสนครึ่งเคร่งฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะและผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เป็นผู้ใหญ่นะคะที่ทุกคนในครอบครัวนั่งฟังกันได้ค่ะ
2: ครับ
1: เป็นรายการเด็กที่ชื่อว่ายิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์5วันนะคะส่วนเวลาก็คือ 5-6 โมงเย็นจำง่ายๆเลยนะคะ5วัน5โมงเย็นนะคะแล้วก็จุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะแล้วก็เรื่องราวสนุกสนุกเด็กๆก็จะได้ฟังครบนะคะมี4 ช่วงค่ะ
2: มีดังนี้นะครับเด็กๆช่วงแรกเดี๋ยวมาสนุกสนานกับคำถามเรานะครับสัปดาห์นี้เป็นคำถามเสียงใช่ไหมครับประพันธ
1: ์ใช่ค่ะ
2: เด็กๆจะได้ฟังเสียงที่เราจะเปิดให้ฟังเด็กๆจะไม่เห็นภาพเด็กๆก็ต้องทายว่าเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไงเกิดขึ้นที่ไหนเห็นไหมเสียงนี่ตอบได้เยอะมากเลยนะแล้วเด็กๆที่จะตอบได้เนี่ยก็ต้องมีสมาธิเพราะบางทีเสียงอาจจะเบาบางทีก็มาดังปึ้งเลยหรือบางทีก็เสียงคล้ายๆกันเลยแบบเหมือนกับเสียงเอ๊ะแต่เป็นมันดูคล้ายๆกันมากมายนะครับมีสมาธินะครับตั้งใจฟังกันนะครับฝึกสมองด้วยแล้วก็มีความกล้าในการตอบไม่ต้องกลัวผิดนะครับเด็กๆเรามาเรียนรู้ด้วยกันเดี๋ยวพี่แมวก็จะตอบไปพร้อมๆกับเด็กๆนี่แหละครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าประพันธ์เตรียมเสียงอะไรมานะเดี๋ยวเรามาตอบไปด้วยกันจากนั้นก็มาฟังนิทานสัตว์สนุกสนานกันดีโอ้โหทำไมมันมีเรื่องเยอะจังเลยล่ะก็ในโลกนี้มีสัตว์ต่างๆมากมายหลายชนิดเลยแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนะเนาะก็เลยเกิดเป็นนิทานตามนิสัยตามเรื่องราวของพวกสัตว์ทั้งหลายขึ้นมานะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับนิทานสัตว์แสนสนุกกันดูสิว่าวันนี้จะเป็นสัตว์ตัวไหนจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่จะแข็งแรงหรือว่าจะดุหรือว่าจะใจดีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราฟังช่วงนิทานสัตว์แสนสนุกกันนะครับและอีกช่วงหนึ่งโอ้ขาดไม่ได้เลยในรายการของเราคือบทเพลงสำหรับเด็กครับมาเพราะว่าหาฟังจากคลื่นอื่นๆนี่ยากๆเนาะจริงๆก็เขาตอนผู้ใหญ่ทุกคนตอนเด็กๆก็ฟังชอบฟังเพลงเด็กกันเนาะแต่ว่าโตแล้วจะลืมเนาะไม่มีเวลามั้งเอ๊ฟังเพลงตามที่ฮิตไปก็แล้วกันนะแต่รายการยิ้มแย้มแก้มใสไม่ลืมครับจัดมาให้เด็กๆได้ฟังกัน5วันเลยที่เรามีรายการนะแล้วเราก็จัดร่วมกับเด็กๆและผู้ฟังใช่ไหมเพราะว่าเด็กๆกับผู้ฟังเนี่ยมีส่วนแนะนำเพลงมาได้ตลอดเลยนะครับเพลงสำหรับเด็กหรือว่าบางทีก็เป็นเพลงทั่วๆไปแต่ว่าเด็กๆฟังได้เหมาะที่เด็กๆจะฟังเลยนะครับก็แนะนำมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับและอีกช่วงนึงเราเตรียมอะไรให้เด็กๆฟังมาแล้ว3ช่วงเต็มคำถามเต็มนิทานเตรียมเพลงตอนนี้เราอยากฟังเด็กๆบ้างนะครับช่วงนี้ก็ชื่อว่าช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงปิดเทอมกันเนาะมีอะไรส่งข่าวเล่าเรื่องไหมวันนี้อาจจะมีอะไรแปลกๆไหมเป็นยังไงไปที่ไหนกันบ้างนะครับ ก็ระหว่างที่นึกว่าจะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรดีนะมันมีเรื่องอยู่นะเนี่ยแต่ลืมไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวขอนึกก่อนนะครับก็ฟังจิงเกิลนะจะได้นึกได้นะครับในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องครับ
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ตอนนี้นะคะเรามีช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องเด็กๆสามารถเล่าส่งข่าวเล่าเรื่องได้นะคะ
2: ประ
1: วันก็มีเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นะคะ
1: เอาส่งเลยก็ได้นะคะก็คือเพลงที่เอิงเอ๋ยขอมาต้นกล้วยเนี่ยหาไม่มีค่ะเอิงเอ๋ยบอกป้าว่าใครร้องนะคะนะใครเป็นคนร้องหรือว่าอยู่ในอัลบั้มอะไรอย่างนี้พระพันธ์จะได้หาได้นะคะเอิงเอ๋ยจ๋าแต่พระพันธ์เอาเพลงเรื่องก้อยกล้วยมาแทนนะคะและก็ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเอาส่งข่าวแล้วเรื่องซะให้หมดเลยดีกว่
2: า
1: เด็กๆขาเด็กๆสังเกตไม่ว่าดูตามโทรทัศน์เนี่ยวันนี้เขาจะมีการเห็นได้ยินแบบประชุม IMF นะคะแล้วก็ World Bank นะคะซึ่ง IMF เนี่ยมันย่อมาจากอะไรแล้วมันประชุมทำไมที่เมืองไทย
2: นั่นสินะ
1: แล้วเขาคุยอะไรกันเหร
2: อ
1: แล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างพระพันธ์ก็สรุปง่ายๆให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ยังติดตามข่าวอยู่นะคะก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันพระพันธ์ก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละค่ะนะคะก็คือในอันนี้ประเทศไทยเราก็เป็นเจ้าภาพนะคะจัดประชุม IMF เนี่ยมันก็ย่อมาจากเป็นกองทุน การเงินระหว่างประเทศเวลาประเทศไหนไม่มีตังหรือว่าเกิดภัยพิบัติแล้วก็ยาก

0: จนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยประเทศสมาชิกก็จะมาช่วยกันนะคะเขาก็เรียกว่า IMF ก็ย่อมาจาก International Monetary Fund นะคะก็คือกองทุนนั่นเองนะคะก็คือ IMF นะคะแล้วก็มีการประชุมกันเป็นประจำนะคะแล้วก็จะคนที่ประชุมเนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเลยนะก็จะคุยกันเรื่องอะไรคะเด็กๆคะมีคนแบบจากทั่วโลกมาเลยนะเด็กๆมาประมาณสัก 15,000 คนเยอะนะ
1: โอ้เยอะมาก
0: เห็นมั้ยที่เด็กๆบอกโอ้เค้าสั่งว่าตัวนี้น่ะถ้าอยู่บ้านได้ก็อยู่หรือว่าทำงานที่บ้านก็ได้นะจะได้รถไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเค้ามาประชุมกันประจำปีรัฐมนตรีคลังของทุกประเทศแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเลยนะคะ คุยเรื่องเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: เศรษฐกิจของประเทศคุณเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เป็นการค้า
1: เป็นยังไงบ้าง
0: การค้าการเงินและวิธีการช่วยให้ประเทศต่างๆมีเงินใช้ถ้าสมมติยากจนมากหรือทำยังไงดีถึงจะหาเงินมาให้กับผู้คนในประเทศใช้ได้ไม่จนลงอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดประเทศไหนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางด้านการเงินเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้ที่มาประชุมกันนะคะเด็กๆคะจะช่วยกันแก้ปัญหานะคะก่อนที่การประชุม IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยก็จะมีประเทศสมาชิกประมาณ191ประเทศ
1: โอ้เยอะเลยเนาะ
0: ซึ่งจะเริ่มประชุมกันวันที่12ก็คือวันจันทร์เนี่ยเด็กๆคะนะคะรถก็จะโล่งๆหน่อยตามถนนนะคะถึง18นี่กี่วัน12 13 14 15 16 17 18 1อาทิตย์เต็มๆเด็กๆขานะบางคนไม่ทราบคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานที่บ้านไหมนะคะนะแต่ว่าพอดีเราไม่ได้อยู่เส้นทางใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เราก็มาทำงานนะคะแล้วก็เขาบอกว่า IMF เนี่ยนะก็เหมือนหมอเงินนะคะดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยมั่นคงไหมประเทศไหนเงินหมดล้มละลายก็จะคอยช่วยกู้เงินแล้วก็แนะวิธีการรักษาวิธีการรักษาดูแลประเทศของตัวเองอ
1: ่
0: ะ
1: ให้ดีขึ้นไงดีเน
0: าะคะส่วน World Bank เพราะเขาประชุม2ที่ใช่ไหม IMF ก็เป็นกองทุนส่วน World Bank เนี่ยก็เป็นธนาคารโลกซึ่งคอยบอกประเทศคุณแย่แล้วใช่ไหมประชุมกันต้องช่วยเหลือยังไงบ้างแล้วก็มาเป็นผู้ปล่อยกู้ให้ประเทศต่างๆไปดูแลบ้านเมืองตัวเองนะทำถนนทำโรงเรียนคนยากจนชีวิตดีขึ้นนี่แหละเป็นเรื่องย่อๆที่เอาปัญหามาได้มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกเด็กๆว่ามันสำคัญยังไงกับประเทศไทยล่ะทำไมต้องประชุมด้วยนะเขาก็บอกว่าที่ไปคุยเนี่ยก็บอกว่าก็มาโชว์ประเทศที่เป็นเจ้าภาพก็คือประเทศไทยปีนี้ใช่ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆอะไรบ้างให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักนะคะเรามีการจ่ายตังแบบผ่านมือถือแล้วนะก้าวหน้าขึ้นแล้วก็การดูแลสุขภาพเราก็ดีนะคะการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเราก็โชว์กันเต็มที่อาหารการกินเห็นไหมคะที่บอกโอ้โหเอาไอ้นั่นทำเอาของพื้นบ้านอะไรเงี้ย
1: คิดรายการอาหารที่อร่อยเยอะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเห็นไหมก็เป็นโชว์ความเป็นไปของประเทศเจ้าภาพนะว่ามีอะไรดีขึ้นไหมแล้วก็อันที่สองนะคะเป็นการดึงดูดนักลงทุนนะก็การมาประชุมครั้งนี้จะมีนักธุรกิจมาด้วยคนเก่งจากทั่วโลกก็มานะคะถ้าเกิดเขาสนใจอยากจะลงทุนร่วมมือค้าขายลงทุนสร้างงานในประเทศไทยเราก็จะมีเงินเข้าประเทศเห็นไหมคะอันข้อที่สามนะคะสำคัญกับประเทศไทยอย่างไรก็คือเราได้เรียนรู้อนาคตโลกเพราะอะไรคะเพราะมีหลายชาติเข้ามาใช่ไหมหลายชาติเขาก็เจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆนะมี AI มีหุ่นยนต์มีอะไรสารพัดนะคะเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเด็กๆค่ะแล้วก็มานอกจากแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มาพูดถึงปัญหาแต่ละประเทศด้วยว่าเราจะรับมือยังไงกับภาวะวิกฤตอากาศแปรปรวนน้ำท่วมโลกร้อนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้คือเราจะช่วยกันได้ยังไงบ้างก็ร่วมมือกันเพราะฉะนั้นก็ เราจะมาดูซิว่าการประชุม7วันของเขาเนี่ยมันมีอะไรก้าวหน้าขึ้นไหมนะประเทศลักสรุปเอาไว้เราดูกันว่า1อาทิตย์ที่เขาประชุมกันมันจะมีผลอะไรบ้างที่เขาคุยกันเรื่องอะไรนะแล้วสรุปมาว่ายังไงบ้างดีไหมคะเด็กๆคะเด็กๆก็รู้แล้วคร่าวๆเห็นไหมคะเราคนโตเราฟังอยู่ว่าโอ้อย่างนี้เองเหรอนะคะแล้วเรามาช่วยกันดูว่าประเทศไทยเราจะมีอะไรดีๆขึ้นบ้างไหมนะคะอันนี้ก็คือการประชุม IMF และ World Bank นะคะจบแล้วค่ะแล้วเราก็จะ

0: แนะนำตัวเองนะคะเห็นมามีความรู้สึกว่าเราเป็นรายการเด็กก็จริง
1: ใช
0: ่
1: แต่เด็กๆก็เรียนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆได้หมดเลยเรื่องสำคัญของประเทศเนี่ยก็เรียนรู้ได
0: ้ถึงแม้จะตัวเล็กตัวน้อยแต่พี่ตัวโตหรือคุณพ่อคุณแม่บางทีถ้าฟังอยู่ก
1: ็
0: อ๋อนี่ไงมันเป็นอย่างนี้เองนะคะสรุปง่ายๆให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะพี่ผันยังบอกอู้ถ่ายดีจังเลยนะถึงแม้เราจะเป็นรายการเด็กนะแต่เราก็มีเรื่องราวดีๆให้เด็กๆได้รู้นะคะและเราก็ถึงเวลาแนะนำตัวนะคะป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับและต้องแนะนำผู้ช่วยของเราคนอื่นๆด้วยนะครับคนแรกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็คนถัดมาก็คือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนและผู้ควบคุมเสียงวันนี้ของเราก็คือพี่เปลวนะครับเปลวฉายาเปลวไฟครับ
0: อ้าวแล้วพี่แว่นไปไหนล่ะ
1: พี่แว่นก็หยุดบ้างสิครับ สลับกัน
0: พี่
1: กระด
0: ิ่
1: งเหรอพี่หมูบ้างพี่หมูบอกวันนี้ดีจังเลยอากาศสดใสพี่หมูได้วิ่งออกกำลังกายด้วย
0: พี่กบไวกว่าอบอบ
1: พี่กบว่าไงล่ะไปกระโดดออกกำลังกายกันไหมเจ้าไก่บอกว่าเดี๋ยวขอตากข้าวโพดให้เสร็จก่อนนะจะไปวิ่งออกกำลังด้วย
0: นี่ครบทีมนะคะแล้วก็มีทีมผู้ช่วยเราอยู่ทางบ้าน
1: ครับ
0: ก็คือพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวคอยเสนอแนะเรื่องราวดีๆให้เรานะคะคอยตอบคำถามให้น้องมาตอบอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณพี่หมีนะคะพ
1: ี่
0: หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาคนแรกเสมอเลยนี่นะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรื่องราวเด็กๆให้ฟังตอนนี้เลยนะคะ
1: คว
0: ันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกจะเป็นคำถามที่เด็กๆจะต้องฟังเสียงและตอบนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เสียงเนี่ยละค่ะเด็กๆค่ะ
1: ตั้งใจนะเสียงเบา
0: ๆคุ้นคุยต้องคุยคุยคุยคุยคุ้นคุ้นไหมคะให้ขอฟังแบบดังๆกันนิดหน่อยได้ไหมคะพระพันอาจจะโหลดมาเบาไปนิด
1: ฟังเลยครับหนึ่งสองซ้ำชัดเจนเลย
0: เคยทำไหมคะเด็กๆอย่างเงี้ยไม่รู้เด็กๆเคยทำไหมแต่ผู้ใหญ่นะเคยทำทุกคน
1: แต่เด็กหลายคนก็ต้องเคยทำหน้านะ
0: อร่อยซะด้วยสิไม่อร่อยบ้าง
1: เลยเนอะหนูเอาละตอบมาเลยนะเด็กๆเสียงอะไรเนาะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้ที่ line @jula radio นะคะ
1: ครับ
0: line @jula radio สะกดนะคะ
1: คร
0: ับ c h u l a r a d i o ค่ะ c h u l a r a d i o
1: คร
0: ับเด็กๆเขายังไม่โทรมาแสดงว่าอยากฟังนิทานกันก่อนนะคะมาฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: แล้วนิทานเราวันนี้เสนอเรื่องเจ้าเหยี่ยวอวดดีณป่าใหญ่แห่งหนึ่งนะครับที่มีสัตว์อาศัยอยู่มากมายในป่านี้มีเหยี่ยวตัวใหญ่ตัวนึงเด็กๆเหยี่ยวนี้ก็เป็นนกชนิดนึงนะครับเป็นนกที่กินเนื้อเนาะชอบล่าสัตว์ตัวเล็กๆเหยี่ยวนี้เขาจะตัวเล็กกว่านกอินทรีนะแต่ว่าตัวใหญ่ไม่ใช่เล่นเหมือนกันเลยนะแล้วก็จะมีปีกแข็งแรงบินได้ไกลนะแล้วมีเล็บอะเล็บที่ตีนเขาเนี่ยเขาเล็บกรงเล็บเนี่ยแหลมคมเลยปากก็แหลมด้วยเนาะแล้วมันชอบทำรังอยู่ที่สูงสูงโอ้เจ้าเหยี่ยวตัวนี้เขาทำรังอยู่บนยอดเขานะอยู่สูงมากเลยนะเจ้าเหยี่ยวตัวนี้ทำรังอยู่บนยอดเขาแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าเจ้าเหยี่ยวตัวนี้มันเป็นนกที่หวงถิ่นก็คือหวงที่อยู่มากเลยคือมันไม่อยากให้นกตัวไหนมาบินผ่านภูเขายอดเขาที่มันอยู่เลยอะ
1: ดีบ้านฉันอย่าบินมาผ่าน

0: ัน
1: โอ้มาเกาะแถวใกล้ๆได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เลยเหรออ
0: ือ
1: โอ้โหเนี่ยล่ะมันจะยืนทุกวันเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาอยู่ในรังแล้วก็สอดสายสายตาไปทั่วเลยว่าจะมีนกตัวไหนบินผ่านมาแถวยอดเขาของมันบ้างไหม
0: จะมานะ
1: ครั้งหนึ่งนะครับเด็กมีนกแร้งเด็กๆรู้จักนกแร้งไหมครับนกแร้งก็เป็นนกตัวใหญ่นะใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะแต่เป็นนกที่เขาจะไม่ล่าสัตว์นะเขาจะกินสัตว์ที่ตายแล้วเขาเรียกกินซากนะเวลามีสัตว์ตัวไหนตายเขาจะบินมาซึ่งเขาไม่แย่งอาหารเจ้าเหยี่ยวอยู่แล้วแหละแต่เจ้านกแร้งเนี่ยเขาก็บินมาไงแล้วบินมาไกลไงเป็นนกตัวใหญ่บินได้ไกลก็เหนื่อยแล้วมาเกาะตรงภูเขาที่เจ้าเหยี่ยวอยู่ปรากฏว่าเป็นยังไงครับ
2: ไปนี่ที่ของข้านะไปเดี๋ยวนี้
1: ใช่เจ้าเหยี่ยวมันบินออกจากหลังเลยบินโฉบมันไม่กลัวนะขนาดนกแร้งตัวใหญ่ของมันอีกนะมันก็มาบินมาจิกมาตีแล้วก็ไล่เลยบอกในบ้านข้าไม่เอาไปเลยเจ้าแร้งก็บอกเอ้ยอะไรเล่าเจ้าเหยี่ยวภูเขานี่มันกว้างใหญ่นะขออยู่พักหน่อยไม่ได้เหรอ
2: ไม่ได้
1: เหร
2: อไ
1: อ้โอ้ยไม่สู้กับเจ้าหรอกไปดีกว่านกแร้งก็เลยไปโอ้ดุจริงๆเลยเนี่ยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนที่อากาศหนาวๆเนี่ยมีฝูงห่านห่านป่านะเด็กๆไม่ใช่ห่านที่เราเห็นเลี้ยงตามบ้านที่เดินไปเดินมานะห่านป่านี่เขาจะบินได
0: ้
1: บินได้ไกลด้วยพอหน้าหนาวเนี่ยห่านป่าเขาจะหนีที่ไหนหนาวเขาจะหนีไปที่อุ่นๆเขาก็บินอพยพผ่านมาทางภูเขาที่เจ้าเหยี่ยวอยู่พวกห่านป่าตั้งหลายสิบตัวแน่ก็มาร่อนลงแล้วก็บอกว่าเราพักที่นี่ก่อนแล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: ว้ายมาอีกแล้วเลยไปไปไปดีที่ของข้าไปเดี๋ยวนี
1: ้อุ้ยเจ้าเหยี่ยวตัวนี้มันน่าไม่มีน้ำใจเลยอ่ะชอดเขาก็กว้างเนาะแล้วมันตัวเดียวนะมันยังบินเข้าไปไล่จิกตีพวกห่านเลย
2: เก่ง
1: มันไม่กลัวเลยอ่ะห่านก็บอกอุ้ยพวกเราคิดว่าจะพักให้ปลอดภัยหน่อยมีเหยี่ยวเกเรไปดีกว่า
2: ไม่ต้องคิดเลยไปเลย
1: โอ้ไปก็ได้ขืนอยู่เดี๋ยวมันจิกเอาไม่เท่านั้นนะเด็กๆวันหนึ่งมีเสือดาวครับเสือดาวตัวเบ้อเริ่มเลยปีนขึ้นไปบนภูเขาเสือดาวนี่ก็ชอบอยู่ปีนป่ายไปเลยนะเสือดาวก็ปีนไปผมว่าจะมีตัวอะไรให้จับกินมั่งนะก็บินปรากฏยังไม่ทันถึงยอดเขาเลยเจ้าเหยี่ยวตัวนี้มันตาไวเด็กๆมันมองลงมาเฮ้ยมีเสือดาวมานี่มันทำยังไงครับ
2: โอ้ยจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิก
1: ใช่มันก็
2: ไม่ต้องโผล่หัวมาเลยนะจะจิกใครเลย
1: จิกเสือดาวใหญ่เลยตีเลยเสือดาวก็บอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันนี่เดี๋ยวฉันตกเขาไม่เอามาจิกฉันทำไม
2: บ้านฉันลงไปเลย
1: ใช่เสือดาวก็เลยต้องวิ่งจันลงจากภูเขาเลยโอ้โหมันดุยิงเลยเด็กๆเจ้าเหยี่ยวตัวนี้มันบอกมันไม่กลัวใครหรอกก็เคยมีนกตัวนึงบินโฉบโฉบไปถามพี่เหยี่ยวครับถ้าพี่เหยี่ยวเจอนกอินทรีผ่านมาพี่เหยี่ยวจะสู้ไหมครับ
2: ฉันก็สู้แน่นอน
1: โอ้โหพี่นี่ดุจริงๆเลยนะนี่แหละครับทีนี้เจ้าเหยี่ยวเขาก็บินออกล่าเหยื่อนะบินไปตรงไปเรื่อยๆเลยเวลาเจ้าเหยี่ยวบินผ่านเนี่ยแม่ไก่ก็จะเรียกบอกลูกๆมาหลบเร็วเหยี่ยวมาแล้วเดี๋ยวมันมาโชว์พวกเราหลบพวกกระต่ายตัวเล็กๆก็จะรีบร้องเตือนลูกๆว่ายังไงครับเวลาเห็นเหยี่ยวบินมา
3: ลูกจ๋ามาเร็วๆเข้ามาในโพรงด่วนเลยจ้ะ
1: อ
3: ันตรายศัตรูมาแล้ว
1: แม่ลูกกระต่ายถามอยู่มันอยู่ไหนล่ะแม่
3: นอนนะข้างบนมองไปสูงๆจ้ะ
1: ตัวอะไรอะแม
3: ่นั่นแหละเขาเรียกว่าเจ้าเหยี่ยวร้ายนัก
1: โอ้ยมันร้ายยังไงเหรอ
3: รงเล็บมันแหลมเจ้าโฉบพิ้วจ
1: ิ
3: กพาตัวเราไปเลยลูก
1: เหมือนวันนั้นที่พวกหนูเห็นมันโฉบงูตัวใหญ่ไปกินใช่ไหม
3: ใช
1: ่ใช่แล้วแล้วก็มีแมวป่าโผล่มาด้วยแมวป่าบอกโอ้ยวันนั้นฉันจับปลาอยู่นะฉันยังจับไม่ได้เลยแต่เจ้าเหยี่ยวมันบินมาโฉบปลาในน้ำกินได้ด้วย
3: พิ้ว
1: เนี่ยนะนี่แหละเจ้าเหยี่ยวก็บินไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มันก็บินอยู่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้นะครับมีพายุครับเด็กๆพายุหมุนลูกใหญ่เนี่ยหมุนเป็นลมหมุนเลยเด็กๆเคลื่อนตัวเข้ามานะฝุ่นฟุ้งเศษไม้ปลิวเลยสัตว์ใจน้อยพอเห็นพายุหมุนก็บอกว่ายังไงครับ
2: เอาหลบทุกตัว
1: เรากระต่ายหนูนาเม่นรีบหลบเข้าไปในโพรงใต้ดินแล้วเดี๋ยวโดนลมหอบลอยไปนะเนาะขนาดดูสิเจ้าหมูป่าตัวโตๆยังหนีเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันลอยเนาะพายุหมุนนะครับพายุหมุนก็เคลื่อนไปทางภูเขาที่เจ้าบ้านของเจ้าเหยี่ยวเจ้าเหยี่ยวจะยอมไหมครับ
2: ก็จะยอมบ้านฉันฉันไม่กลัวหรอก
1: มันไม่ยอมนะเด็กๆเจ้าเหยี่ยวคิดจะไปสู้กับพายุแน่เด็กๆโอ้โหมันไม่กลัวเลยว่าแล้วมันก็บินตรงดิ่งเข้าไปที่พายุกำลังพัดมาเลยมันก็บอกพายุเหรอมาสู้กับฉันหน่อย
2: มาเลยพายุ

0: ว่าเจ้าเหยี่ยวบินเข้าไปตรงใจกลางพายุพอดีปรากฏมันก็โดนลมพายุม้วนพัดหมุนครับเจ้าเหยี่ยวก็ลอยหายไปไกลเลยตกไกลแล้วมันก็บาดเจ็บด้วยมันบอกโอ๊ยทำไมคราวนี้สู้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันอะไรกันนี่เนาะเจ้าเหยี่ยวก็ไปนอนบาดเจ็บอยู่หลายวันเลยครับเด็กหลังพายุสงบเจ้าเหยี่ยวก็บินแบบเหนื่อยมากเลยขนก็หลุดบาดเจ็บกลับมาที่เดิมนะครับแพะภูเขาตัวหนึ่งก็ถามเจ้าเหยี่ยวว่าอ้าวไปโดนอะไรมาเนี่ยเจ้าเหยี่ยวก็อายอยู่เลยเนี่ยเจ้าเหยี่ยว
1: ก็ทำยังไงได้ก็คือของจริงคือพายุมันมาเห็นไหมเจ้าเห็นไหมล่ะ
0: เห็นสิวันนั้นฉันวิ่งหลบแทบตายเนี่ย
1: ใช่ข้านึกว่าข้าแข็งแรงที่สุดไงครับก็วิ่งไม่ใช่วิ่งอ่ะบินไปหาพายุเลย
0: จะไปขับไล่เหรอ
1: ใช่
0: แล้วเป็นไงล่ะ
1: ฉันนี่แหละสภาพฉันตอนเนี้ยฉันไม่ไหวเลยหมดแรงฉันนึกว่าฉันเก่งที่สุดมีพลังที่สุดแต่ยังไม่ใช่
0: ใช่เลยครับตอนนี้เจ้าเหยี่ยวได้รู้แล้วนะครับว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงที่สุดเนาะยังมีอะไรมากมายที่แข็งแรงกว่ามันโดยเฉพาะพายุลูกใหญ่นี่นะครับตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าเจ้าเหยี่ยวก็จะหายลดความดุลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับมันก็ยอมให้สัตว์ทั้งหลายไปขึ้นไปบนภูเขาได้บ้าง
1: อ้าวตัวไหนอยากขึ้นมาเที่ยวชื่นชมวิวข้างล่างก็เชิญนะ
0: จริงเหรอไม
1: ่จริง
0: ไม่ตีไม่จิกแล้วนะ
1: ไม่ตีแล้วไม่ตีแล้ว
0: นะเออ
1: เป็นเพื่อนกันดีกว่า
0: เนาะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าเหยี่ยวอวดดีซึ่งตอนนี้ไม่อวดดีแล้ว
1: เจอแข็งแรงกว่าดีกว่า
0: ได้บทเรียนแล้ว
1: นะคะมันก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แ
1: ล้วถ้าคนมีอย่างนี้ไหมคะ
0: มี
1: เนื้อเป็นยังไงอะคะ
0: คนก็ชอบคิดว่าตัวโตแข็งแรงชอบไปอาละวาดไปข่มเหงคนอื่นไง
1: ตีคนนั้นแกล้งคนนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะ
0: คนที่เขาเอาจริงขึ้นมาก็แย่เหมือนกันนะ
1: นะคะเอาสงบอยู่กันอย่างสงบสงบด้วยความรักดีกว่านะคะ
0: จะแข็งแรงจะเก่งไงแล้วก็ไม่เห็นต้องไปรังแกคนอื่นเลยนี่เนาะ
1: น้องเป็นเพื่อนกันดีกว่าเด็กๆค่ะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: ครับ
1: อันนี้นิทานสนุกไหมคะ
0: สนุก
1: จบแล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะมีเสียงคำถามให้ฟังค่ะ
0: เด็กๆคงจะฟังนิทานจบแล้วอยากตอบแล้วนะเอาละตั้งใจฟังเสียงนี้นะเริ่มนะหนึ่งสองซ้ำ
1: คำถามนี่แหละค่ะตอบมาแล้วหนึ่งคนเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครเอ่ย
2: นางเอ็งเอ่ยใส่ยาอยู่ในคันสายลมค
0: ่
2: ะ
0: คร
1: ับ ใช่ใช่ใช
0: ่เปลี่ยนฉายาแล้ว
1: คันสาย
0: ยืนเอ็งเอ่ยว่าเป็นเสียงอะไรคะ
2: เสียงคนชงกาแฟค่ะ
0: ชงกาแฟแล้วชงอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้เหรอได้ไหมชงนมได้ไหม
2: ได
0: ้ได้อ๋อได
1: ้อ๋ออย่างอื่นก็ได
0: ้แล้วเองเคยชงอะไรกินเองไหมคะเคยไหม
2: เ
0: หลืออะไรอ่ะชงอะไรอ่ะ
2: โอวันติน
0: โอ้อร่อยเลยเนาะ
1: วันตินกี่ช้อนคะ
0: ใส่กี่ช้อนคะเองใส่กี่ช้อนคะจำได้ไหม
2: หน
0: ึ่
2: ง
0: ช้อน
1: แล้วใส่อย่างอื่นด้วยไหมคะนอกจากโอวัลตินอย่างเดียวหรือเปล่าคะ
0: มีอะไรบ้างตอนชงมีอะไรคะ
2: มีอินวันค่ะ
0: อ๋อเป็น
1: มันผสมมาแล้วในซองเดียวกันใช่ไหมคะเข้าใจแล้ว
0: คร
1: ับค่ะพันที่ถามนะพันกลัวว่าเดี๋ยวจะใส่หวานเกินไปมันไม่ดีไงคะก็คือถามเพื่อรู้เอาล่ะ
0: ครับ
1: และอื่นๆ
0: มีอะไรส่งข่าวไหมคะมีไหม
2: มีค่ะ
0: ส่งข่าวได้เลยค่ะ
2: ก็คือหนูอ่ะ
0: ฉันกินขนมไปเมื่อกี้ดี
1: นมหรือขนมคะ
0: ใช่ป่ะใช่ไหม
2: นม
0: อ๋อกินนมดื่มนมไปเนาะ
1: เป็นนมจืดแล้วนมหวานคะ
0: เออ
2: จืดมากเลยค่ะ
0: จืดมากก็จะมีประโยชน์นะ
1: ดีมากเลยนมจืด
0: นะดีเลยครับได้แล้วอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: พี่น้องเอ๋ยรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเพลงต้นกล้วยป้าหาไม่เจอค่ะ
2: เ
1: จ
2: อแล้วค
1: ่
2: ะ
1: เหรอแล้วถ้าสมมุติว่าหนูอยากฟังจริงๆแล้วมันมีเนี่ยหนูค่อยบอกป้าได้ไหมว่าเป็นของใครร้องอัลบั้มชื่ออะไรเดี๋ยวป้าจะพยายามอีกทีหนึ่งได้ไหมคะ
0: ได้ไหมครับ
1: นะถ้าอยากฟังนะคะ
0: ครับ แต่เดี๋ยวให้ฟังเพลงเรื่องกล้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะแต่ประพันธ์

0: เรื่องกล้วยๆมาแทนแต่วันนี้จะฟังเพลงอะไรคะ
1: เอ้ยขอเพลงอะไรครับวันนี
2: ้เรื่องกล้วยๆค
1: ่
2: ะ
0: เรื่องกล้วยๆ
1: ได้เลยครับ
0: ได้ค่ะแล้ววันนี้ไปทำงานแม่คุณพ่อแม่ทำงานใช่ไหมคะรถไม่ติดเลยใช่ไหมคะวันนี้สบายไหมคะ
1: เป็นยังไง
2: ไม่ติดเลย
0: วันนี้มันโล่งเพราะเขาประชุมกันนะคะ
1: วันที่ก็อยู่ที่บ้าน
0: ขอบคุณนะคะเอิงเอ๋ยจ๋ากลับบ้านปลอดภัยนะคะคุณพ่อคุณแม่ละเอิงเอ๋ย
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้เราก็ให้ฟังเสียงที่เป็นคำถามแล้วเนาะให้ฟังอีกทีดีกว่าเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเด็กๆฟังเสียงที่เป็นคำถามอีกครั้งนะครับหนึ่งสองซ้ำเอาละเด็กๆเสียงอะไรเอ่ยเขาทำอะไรกันนะนี่022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: หรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
1: ครับ
0: LINE @julareadio ค่ะเมื่อกี้ประพันธ์สะกดให้ยังสะกดไปแล้วตอนแรกนะคะถ้าใครอยากแบบพิมพ์มาไม่ถูกบอกประพันธ์ได้ว่าสะกดให้ฟังอีกทีนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยินดีนะคะพี่หมีเขาก็ส่งข่าวมาเรื่องเกี่ยวกับรายการเด็กๆนะคะค่ะเอาแล้วมีโทรศัพท์มาตอบค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับใครเอ่ย
4: เดลไทย
1: ครับแนะนำตัวเลยครับ
4: เอื้อครับ
1: ครับใครเอ่ยชื่ออะไรครับ
4: เอื้อครับ
1: เอื้อใช่ไหมครับ
0: เอื้อ
1: เอื้อมีฉายาไหมครับเอื้อ
4: ไม่ค่อยม
1: ี
4: คร
1: ับ เหรอเอื้อลองนึกดูสิว่าเอื้อเป็นคนยังไงชอบยังไงเก่งเรื่องไหนหรือว่าเพื่อนชอบเรียกว่ายังไงคุณพ่อคุณแม่เรียกว่ายังไงดี
4: กินข้าวเก่ง
1: กินข้าวเก่ง
0: เอ้ยอ้วนเอ้ยไม่ใช่จะถามว่ากินข้าวเนี่ยอ้วนไหมคะ
1: อืมนะครับเอื้อคิดว่าเป็นเสียงอะไรครับ
4: ตีเหล็กอะไรสักอย่างแหละ
1: อะไรนะครับ
4: น่าจะตีเหล็ก
1: ตีเหล็ก
0: ตีเหล็กอะฮะ
1: อ๋อ
4: ตีเอาเหล็กมาชนกัน
1: อ๋อครับ
0: เอาเหล็กมาชนกันชนกัน
1: ครับ
0: เพื่อจุดประสงค์อะไรครับ
1: เออทำไมครับมาตีมาชนกันล่ะครับเนี่ย
4: ล้อมดาบมั้งคร
0: ับ
4: อ
0: ะไรแล้ว
1: ล้อมดาบนี่นะครับ
0: ล้อมดาบ
1: อืม
0: งั้นก็แนะนำตัวด้วยค่ะ
1: เอื้อฟังรายการนี้มานานหรือยังครับตอนเนี้ย
4: นานๆแต่บางทีก็คุณนานไม่ได้นานมาก
1: ครับอ๋อไม่ได้นานมากแล้วตอนนี้เอื้ออายุกี่ขวบครับ
4: 10ขวบครับ
1: 10ขวบแล้วเป็นพี่เอื้อแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ปอะไรคะ
1: อยู่ชั้นอะไรครับตอนนี
4: ้ป .4 คร
0: ับ อ๋อพี่ป .4 นะคะ
1: คร
0: ับ แล้ววันนี้อยากตอบแล้วครับ
1: อืม
4: คร
0: ับวันนี้ถึงอยากตอบคำถามแล้วครับ
4: ก็อยากให้ตอบ
0: อะไรนะ
1: อยากตอบเฉยๆ
0: ก็อยากตอบอ่ะเนาะใช่ไหมคะเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับแล้ววันนี้ไปไหนหนูไปโรงเรียนไหมคะ
4: ปิดเทอมนะครับ
1: ปิดเทอมอยู
0: ่ปิดเทอมแล้ว
1: เนาะนะครับ
0: เอาล่ะแล้วจะขอเพลงไหมคะ
1: ครับอยากฟังเพลงเด็กอะไรข้างบ้างครับ
4: เป็ดอาบน้ำในคลอง
1: ได้เลยครับ
4: ได้ประมาณนั้นนะคร
0: ับ
4: อ
0: ารมณ์ดีเหมือนกัน
1: เพลง
0: เป็ดใช่ไหมคะเป็ดอาบน้ำค่ะนี่พี่เกื้อเคยฟังแล้วเรามีเพลงผีเสื้ออะไรต้องเยอะแยะรู้ใช่ไหมคะพ่อหนูท่านหนูเราอยากฟังเพลงเป็ดได้
1: คร
0: ับพี่เกื้อท่าทางจะเป็นคนอารมณ์ดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่เกื้อครับขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เกื้อขอบคุณคุณพ่อนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับแล้วก็มีนานๆก็อยากโทรเนาะวันนี้ก็ตอบกันได้เอ๊ะแล้วเขาตอบอะไรล่ะเขาตอบคำถามเนี่ยแหละครับเด็กๆนะอ่ะเดี๋ยวให้ฟังอีกดีกว่าเผื่อใครอยากตอบนะครับฟังเสียงนี้เลย1 2 3
0: หมอมีคำถามหนึ่งมีอีกโทรศัพท์นึงค่ะ
1: นี่แหละครับตอบมาเลยตอนนี้ก็มีคนโทรมาแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ขวัญ
1: สวัสดีครับ
0: ของขวัญค่ะ
1: ว่าไงครับผมของขวัญใช่ไหมครับ
5: แล้ว
6: สวัสดีค่ะแล้วของขวัญสยามวายุค่ะ
0: สวัสดีค่ะของขวัญจ๋า
1: ของขวัญว่าเป็นเสียงอะไรครับ
6: เสียงคนขายเกี๊ยวค่ะ
0: เสียงคน
1: ขายอะไรนะ
0: ทอดหรือว่า
1: ขายใช่ไหมครับ

0: เสียงคนไข่เจียวแป๊บ
1: คนไข่เจียวค่ะ
2: อ๋อ
0: คนไข่เจียว
2: เจียวอ๋อตอนเจียวไข่นั่นเอง
0: อืม
2: อืม
0: อ๋อตอนเจียวไข่อ่ะ
2: เอ้ยนะครับ
0: ไข่
1: ได้ทอดไข่ดาวด้วย
0: นี่ไข่ดาวด้วย
2: ย
0: ัง
2: ทอดไข่ดาวด้วยนะ
0: อร่อยเลยกำลังหิว
2: หิวเลยเนาะ
1: ถึงค่ะจะส่งข่าวอะไรลูก
2: เอ้ยจะส่งข่าวอะไรครับ
1: วันนี้พี่เค้กพายายไปหาแว่นค่ะ
2: อ๋อพี่สาว
1: แล้วก็
2: ครับ
1: ไปแวะดูครับ
2: โอ้ครับแวะซื้อของด้วยเน
0: า
2: ะ
0: โถนะอุตส่าห์ซื้อของก็ยังคิดถึงยิ้มแย้มแก้มใสนะคะขอบคุณมากๆแล้วได้ของเรียบร้อยคุณยายค่ะพอใส่แว่นแล้วตาใสแจ๋วไหมคะหรือยังไม่ท
1: ำแว่นแต่คุณนัดอีก2วันค่ะ
0: โอ้
1: ตอนนี้ตามวัดเฉลิมพระเกียรติ
0: ค่ะค่ะ
2: ครับ
0: แต่พอได้รับแว่นแล้วบอกด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหม
1: สายตายาวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะวัยนี้มันต้องยาวแล้วคุณยายค่ะคุณป้า
1: ขอคิ้วมันเต้นมาเยอะแล้วก็เลยต้องยาวตอนนี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะขอเพลง
1: แพงด้วยนะคะ
0: ใช่แพงนะคะแว่นสายตาเนี่ย
1: เจ็ดร้อยกว่าร้านพาไปค่ะ
0: อืมค่ะก็อีก2วันได้นะคะ
2: คร
1: ับ คุยกับของขวัญกันค่ะขอเพลงอะไรคะ
0: ครับจ้ะ
2: ของขวัญนะเพลงอะไรดีครับ
1: ขอเพลงหิ่งห้อยค
2: ่
1: ะ
2: หิ่งห้อย
0: พูดได้เจนดีขอบคุณของขวัญนะคะดูแลยายดีๆนะจ๊ะจุงมือยายด้วยนะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: นี่จะไปไหนมาไหนก็คิดถึงยิ้มแย้มแก้มใสเห็นไหมคะเราเป็นเพื่อนกันตลอด5วันเต็มๆค่ะ
2: ใช่คร
0: ับ และตอนนี้มีใครขอมามีลุงโตเขาก็ตอบมานะ พี่หมีตอบไหมครับพี่หมีเขาส่งข่าวเราเรื่องเรื่องรายการเด็กที่มันก็หายไปทุกทีใช่ไหมคะ อยากให้กลับมา
2: บ
0: นะอยากให้มีรายการเด็กเยอะๆก็ได้แต่หวังค่ะเด็กๆค่ะนะคะ
2: ค
0: ันนี้เราระหว่างที่เราถามคำถามไปแล้วเด็กๆก็ตอบกันมาบ้างแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงให้ฟังเพลงกันนะคะ
2: ครับ
0: เพลงเพราะๆรออยู่นะคะในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

ากนะคะอยากให้ฟังเพลงในหลวงของแผ่นดินค่ะเนื้อร้องคุณวิเชียรตันติพิมลพันธ์นะคะส่วนทำนองคุณสราวุธเลิศปัญญาวุฒิแล้วก็ร้องโดยศิลปินแกรมมี่นะคะเชิญค่ะ

ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กๆมีหลากหลายเรื่องราวให้ฟังนะคะข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีเพลงมีคำถามมีนิทานนะคะตอนนี้มีเพลงเด็ก3เพลงที่ขอกันไว้ฟังกันเลยนะคะเพลงแรกเป็นเพลงฝรั่งนะคะที่ชื่อว่ามันจะไม่ฝนมันจะไม่ตกอีกแล้วมั้งนะคะ It's ain't gonna rain no more นะคะเป็นเพลงของ Walt Disney Children's Favorite Songs นะคะเพลงนี้คุณพ่อธงฉายายอนนอนเล่นขอมานะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแคลร์นอนหลับค่ะและน้องคลาร์กนอนดิ้นเชิญค่ะ

0: ตกเลย
1: ทันที
0: บอกจะไม่ตกนะตกเลย
2: นั่นดีครับ
0: อีกหนึ่งเพลงค่ะตามคำขอนะคะผีเสื้อค่ะอยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกค่ะเพลงนี้น้องของขวัญฉายาวาดรูปและคุณยายปราณีค่ะขอมาเชิญค่ะ
2: ครับ

ผีเสื้อจบไปแล้วนะคะทีแรกนึกว่าจะน่ากลัวนะคะแต่วันน่ารักมากกว่านะคะอีกหนึ่งเพลงตามคำขอค่ะเรื่องกล้วยกล้วยนะคะเป็นทั้งผลไม้และเป็นสองคำแสลงว่าง่ายนิดเดียวนะคะเรื่องกล้วยกล้วยค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยเจ้านะคะเพลงนี้น้องเอิงเอยขอเพลงต้นกล้วยมาเพราะปัญหาไม่เจอก็เลยหาเพลงเรื่องกล้วยกล้วยให้ฟังนะคะน้องเอิงเอยฉายาคิตตี้ค่ะโอ้เขาเปลี่ยนฉายาแล้วนี่นะเขาบอกว่ายูนิคอร์นสายรุ้งนะคะเชิญฟังค่ะ

0: ื่องกล้วยๆนะคะแล้วตอนนี้ยังมีเวลานะคะ 17:48 เพลงตามคำขอเนี่ยหมดแล้วล่ะแต่มีเพลงนกเหยี่ยวที่มันน่าฟังมากเลยขอฟังอีกเพลงได้ไหมคะเด็กๆคะ
1: แ
0: ล้วฟังเพลงนกเหยี่ยวด้วยกันนะคะนกเหยี่ยวอัลบั้มเจ้าเจ้าเชิญค่ะ
1: มาแล้วเจ้าเหยี่ยวเนาะ

0: ฟังเพลงกันเพลินไหมคะคำถามยังตอบได้อย่างเดี๋ยวนี้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ
1: ฟังเสียงนี้เลยนะ1 2 3
0: มันเป็นเสียงอะไรคุ้นๆหน่อย
1: นั่นน่ะสิเน
0: า
1: ะ
0: ประพันธ์อ่านคำตอบแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ น้องเอิงเอ๋ยฉายายูนิคอร์นสายรุ้งตอบว่าเสียงคนชงกาแฟค่ะชงอย่างอื่นก็ได้ค่ะหนูน่าจะชอบชงโอวัลตินค่ะ
1: ใ
0: ส่โอวัลตินหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้องเอื้อฉายาพี่เอื้อแล้วล่ะเนาะพี่เอื้อฉายากินข้าวเก่งนะพี่เอื้อขาวันนี้จะกี่ชามดีคะพี่เอื้อตอบว่าเอาเหล็กมาชนกันครับเพื่อหลอมดาบนี่นะคะแล้วน้องของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าเสียงคนแบบ
1: ตีไข่เนาะ
0: ตอนตอกไข่ปอกใส่จานแล้วก็ตีไข่
1: ให้ฟู
0: นะคะ
1: ภาพไข่เจียวฟู
0: ๆตอนเจียวไข่ดาวด้วยนะคะส่วนลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนก็ตอบวาดมาเป็นภาพเลยนะคะว่าชงกาแฟ
1: แก้วเบ้อเลย
0: ชงกาแฟดีกว่าเพราะลุงชอบกินกาแฟอี๋ๆนะคะแล้วก็พี่แมวตอบว่าอะไรคะ
1: ก็เหมือนกันเลย
0: เหมือนกันว่า
1: ชงกาแฟเหมือนกัน
0: ชงกาแฟเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคำตอบนะคะเสียงช้อนคนของเหลวในแก้วจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เคาะก๊อกๆด้วยนะเคาะที่ปากแก้วด้วยนะ
1: เ
0: พื่อจะด้วยไม่ให้น้ำมันติดช้อนขึ้นมาหยด
1: ใช่เลยครับ
0: นี่ต้องละเอียดหน่อยเนาะเสียงช้อนคนของเหลวในแก้วแล้วก็เคาะแก้วด้วยก๊อกๆ
1: ชงนมผงอะไรเงี้ยก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้หมดทุกอย่างค่ะ
1: รางวัลค่ะ
0: การถามคำถามเสียงนะก็เป็นการฝึกหูเราว่าให้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะโดยที่ไม่ต้องเห็นภาพเลยเห็นไหมคะ
1: เ
0: ราสามารถบอกได้เลยนะคะแล้วก็ฝึกความละเอียดรอบคอบนะคะมันก็จะใช้ได้ตอนโตนะเวลาเราไม่รู้ว่าชั้นตอนเรียนตอนอะไรก็แล้วแต่นะคะ
1: ใช่
0: ก็ใช้งานได้
1: มีสมาธิช่างสังเกตทั้งเสียงได้ดีครับ
0: ค่ะขอบคุณเด็กๆนะคะที่ช่วยกันตอบแล้วก็ตอนนี้17

0: าฬิกา53นาทีพี่แมวจะมีเพลงอะไรให้เด็กๆฟังไหมคะ
1: ทองสันมากเลยเนาะฟังนกเหยี่ยวไปแล้วก็ฟังนกปลอดดีกว่าเนาะนกปลอดกินลูกตะขบอร่อยกันจังสนุกกันจังขอกินมั่งขอกินมั่งเด็กมาทีหลังให้นกกินก่อนนะ
0: เห็นไหมก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยนะใครมาก่อนได้กิน

0: มากต้องชื่นชมเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กหมดเวลาค่ะถ้าอยากจะฟังอีกก็คือเรามี5วันเลยนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
11: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
12: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
13: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เราจะเริ่มกันที่นิทรรศการสิริในดวงใจชาวจุฬาซึ่งหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมได้จัดนิทรรศการนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสะท้อนเรื่องราวความจงรักภักดีและความผูกพันของชาวจุฬาที่มีมาต่อเนื่องยาวนานตลอดรัชสมัยนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2570ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นปิดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการที่โถงชั้น1อาคารจักรพงษ์และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2569เวลา 17:30 นที่โถงชั้น1อาคารจักรพงษ์หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022187099และ022187098นอกจากนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook หอประวัติจุฬารวมถึงสามารถติดตามคอนเทนต์อื่นๆจากหอประวัติจุฬาได้ผ่าน TikTok หอประวัติจุฬาครับและเรื่องราวต่อไปก็จะเป็นความสำเร็จของคณาจารย์และนิสิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลระดับนานาชาติถึง3รางวัลด้วยกันโดยคณาจารย์และนิสิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างชื่อเสียงในเวทีนานาชาติจากผลงานนวัตกรรม Interactive 3D Ruminant Digestive System Simulator ภายใต้ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อ Simulation Based Learning จากสำนักบริหารวิชาการเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านกายวิภาคสัตวศาสตร์เขาก็ได้นำแบบจำลอง3มิติมาพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องและก็ได้คว้ารางวัลจากเวทีนวัตกรรมและการประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ICANN 2026เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาจุดเด่นของผลงานนี้ก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการสอนสามารถหมุนซูมและเลือกดูรายละเอียดในจุดที่ต้องการได้อย่างใกล้ชิดรวมถึงสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองช่วยให้การเรียนรู้เรื่องกายวิภาคที่ซับซ้อนเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นส 3รางวัลที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็ประกอบไปด้วยรางวัลเหรียญทองจาก ICANN 2026 Special Award จาก Toronto International Society of Innovation

0: and Advanced Skills และ Certificate of Excellence จาก Idea Club 13 Association ประเทศฮังการีครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

3ปัจจัยดันประกันสังคมก้าวหน้าชนะขาดคาดรับรองผลเลือกตั้งใน30วันย้ำชัดตรวจคุณสมบัติร่วมกิจกรรมทางการเมืองกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำรัศมี10เมตรรอบบ่อฝังกลบสีมหาโพธิ์ปนเปื้อนกากอุตสาหกรรมสูงแต่ระยะ300เมตรยังปลอดภัยปปช.อ้างไม่ล่าช้าไต่สวนกลุ่มทุจริตสอบตั้งเป้าเอาผิดยกกระดาน 6,000 คนยอมรับสาวไม่ถึงนักการเมืองเปิดฉาก IMF World Bank วัน

0: 3แนวทางใช้ AI ยกระดับธุรกิจสร้างงานใหม่เปิดทางรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยี
1: มันสำคัญสิมันก็เหมือนเรื่องนายก
2: 800บาทเราเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างมาก
3: มันควรที่จะต้องมาให้มันใช้สิทธิ์ของเราอ่ะให้เต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกจ้างด้วย
4: เงินของเราก็ได้จ่ายไปแล้วเนาะเราก็ในสิทธิ์ตัวนี้ค่ะเราก็ควรที่จะได้รับ
1: คน7คนที่เราเลือกไปก็จะเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับนายจ้างของพวกเราค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
6: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
5: ออกมาแล้วนะครับสำหรับผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 100% อย่างไม่เป็นทางการครับตอนนี้มีคนไปใช้สิทธิ์ทะลุล้านคนมากเป็นประวัติการณ์นะครับขนาดฝนตกน้ำท่วมย้ายหน่วยเลื่อนวันเลือกตั้งแต่คนก็ยังออกไปใช้สิทธิ์เยอะครับส่วนผลการนับคะแนนนะครับได้ยกทีมประกันก้าวหน้าทั้งฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็ฝ่ายลูกจ้าง
6: ตัวเลขของคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนน่าสนใจมากนะคะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการแบบถล่มทลายเช่นกันนะคะเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา400-700% นะคะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันแบบชัดๆแต่ก่อนหน้านี้ปัญหาในกองทุนประกันสังคมถูกขับเคลื่อนโดยพรรคประชาชนค่ะนั้นทำให้หลายฝ่ายมองว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าและพรรคประชาชนคงจะไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้โดยสิ้นเชิงและบางคนก็ตั้งคำถามบอกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองหรือไม่มีหนึ่งเสียงออกมายืนยันคำถามนี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเมืองไม่สามารถแทรกแซงได้ค่ะแดชบอร์ดแสดงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะล่าสุดเมื่อ15นาทีที่ผ่านมานับคะแนนไปแล้ว 100% ค่ะผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพบว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนได้คะแนนสูงสุดทั้ง7ลำดับโดยฝ่ายผู้ประกันตนลำดับที่1ถึง7ได้คะแนนเสียงกว่า 800,000 ถึง 900,000 คะแนนนำห่างลำดับที่8ที่มีคะแนนอยู่กว่า 20,000 คะแนนส่วนฝ่ายนายจ้างลำดับที่1ถึง7ได้คะแนนเสียงกว่าคนละ 8,000 คะแนนนะคะนำห่างผู้สมัครลำดับที่8ที่ได้คะแนนอยู่ที่กว่า 800 คะแนนค่ะส่วนยอดผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน่าสนใจมากทะลุล้านยอดรวมเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดเผยออกมานะคะ 1,3615 คนแบ่งออกเป็นนายจ้าง 12,200 คนเทียบกับปี2566ฝั่งนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และฝ่ายผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ 991,415 คนเทียบกับครั้งที่แล้วปี66ฝั่งผู้ประกันตนนะคะเพิ่มขึ้น 533% ค่ะ
5: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับบอกว่าภายในวันนี้นะครับจะส่งคะแนนเข้าระบบครบ 100% และจะเร่งรับรองผลอย่างเป็นทางการครับคาดว่าไม่เกิน30วันด้านผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ชนะการเลือกตั้งครับจะต้องตรวจก่อนรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งมีข้อหนึ่งที่ระบุเกี่ยวกับห้ามเกี่ยวโยงกับการเมืองครับ
7: จริงๆแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่กำหนดไว้นะคะในเบื้องต้นนะคะก็อาจจะมีอีกหนึ่งข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจะไม่มีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวโยงกับกิจการด้านทางการเมืองค่ะในเบื้องต้นนะคะก็คงอาจจะต้องมีการตรวจสอบก่อนอย่างที่ท่านเลขากล่าวคือว่าจะต้องมีการลำดับขั้นตอนแล้วก็มาเสนอแล้วกกต.ในทีมของกกต.เนี่ยก็จะมีฝ่ายเลขาแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็คิดว่าน่าจะโดยเร็วนี้ค่ะ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดนะคะพร้อมมองว่านโยบายในการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมของทีมที่ชนะการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตรงกับนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ต้องการจะพัฒนาการทำงานของสำนักงานประกันสังคมส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ชนะการเลือกตั้งทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างมาจากทีมเดียวกันและอาจเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการเมืองอันนี้มองว่าถ้าถูกร้องเรียนก็ต้องตรวจสอบค่ะแต่อยากให้ทุกฝ่ายรอดูการทำงานก่อนและมองไปที่การขับเคลื่อนไปข้างหน้ามากกว่าเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมมี

0: ยลงทุนที่ใหญ่3ล้านล้านบาทจึงต้องเร่งขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนส่วนอนาคตถ้ามีฝ่ายการเมืองแทรกแซงก็ต้องสร้างกลไกขึ้นมาป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการกินรวบในสำนักงานประกันสังคมซึ่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงเช่นกัน
1: แล้วเราก็พยายามที่จะทำให้กระบวนการในการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมันมีความโปร่งใสมันมีความพัฒนาขึ้นนะครับเราก็พยายามขับเคลื่อนในส่วนนี้ซึ่งทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งในวันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการตัดสินของผู้ประกันตนนะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจะได้คนที่มีอุดมการณ์แนวความคิดที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาขับเคลื่อนแนวนโยบายตรงกันกับทางกระทรวงแรงงาน
2: มีความเห็นจากอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมองว่าปรากฏการณ์ที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจำนวนมากและคะแนนกว่า 90% ครับเทไปที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างเกิดจากผลของการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับทั้งการสร้างการรับรู้ปัญหาโครงสร้างและความสำคัญของประกันสังคมครับทำให้คนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็มองว่าต้องออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนที่จะปฏิรูปประกันสังคมได้ครับ
3: บางคนอาจจะมองว่ามันเกิดการใช้เงินที่ไม่เป็นคุณกับพวกเขานะครับอย่างเช่นที่เคยมีข่าวต่างๆกันมาที่ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เคยทำงานติดตามอย่างเช่นพวกการใช้เงินซื้อของใช้ค่าใช้สอยต่างๆที่มันไม่จำเป็นพวกปฏิทินบ้างหรือรวมไปถึงการลงทุนตึกอาคารต่างๆที่มันไม่ออกดอกออกผลใช่ไหมครับพวกนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนคนทำงานเองเขาก็มองแล้วว่ามันเป็นการบริหารจัดการที่มันไม่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมองว่าที่ผ่านมาเขาอยู่ตรงไหนของระบบประกันสังคมอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางนะครับที่มันเป็นตามหลักประชาธิปไตยอยู่แล้วแล้วสะท้อนให้เห็นดีที่สุดแล้วครับว่าสิ่งที่เขาทำงานกันมาแล้วเขาก็รณรงค์หาเสียงหรืออะไรก็ตามแต่มาเนี่ยนะครับมันก็ถูกนะครับเป็นไปตามความต้องการหรือว่าสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่มองแล้วว่าอันนี้แหละคือแนวทางที่ใช่มันก็เลยไม่น่าจะแปลกอะไรที่ทำให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเองเนี่ยก็ตัวเลขชนะถล่มทลายอย่างเงี้ยครับ
0: ส่วนประเด็นที่อาจจะมีบางกลุ่มตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงระหว่างทีมประกันสังคมก้าวหน้ากับพรรคการเมืองและข้อห่วงใยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะถูกแทรกแซงโดยกลุ่มการเมืองนะคะอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าการเมืองและแรงงานก็ไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีการตั้งกลไกระบบไตรภาคีขึ้นมาเพื่อจัดสรรดุลอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันค่ะ
2: วิเคราะห์กันต่อเลยนะครับสำหรับชัยชนะของประกันสังคมก้าวหน้าในปัจจุบันและอนาคตของผู้ประกันตนเราวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณประจักษ์มะวงศาบรรณาธิการอาวุโสครับทำไมคนถึงออกมาใช้สิทธิ์เยอะขนาดนี้คุณประจักษ
4: ์ครับจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยมีอยู่3ประการ
0: ครับ
4: 1ก็คือคนเริ่มตื่นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ประกันตนทั้งหลายซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับรู้รับทราบข้อมูลเรื่องราวความไม่ชอบมาปรากฏแล้วปมคำถามภายในสปส.ก็คือสำนักงานประกันสังคม
2: ครับ
4: ตั้งแต่กรณีของคุณไอซ์ลักษณ์สีนอกออกมาเปิดประเด็นเรื่องที่มีการนำเงินของผู้ประกันตนเนี่ยไปลงทุนในสกายไนน์ซึ่งเป็นอาคารเก่านะครับตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40นำมารีโนเวทใหม
2: ่
4: แล้วสุดท้ายก็ไปซื้อเนี่ย 7,000 ล้านทั้งที่ราคาในท้องตลาดจริงๆเขาบอกว่าประมาณ 3,400 ล้านบาทเท่านั้น
2: ครับ
4: นี่ยังไม่นับรวมเรื่องนำเงินไปตัดสูตรบ้างนำเงินไปทำปฏิทินบ้างทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางสำนักงานประกันสังคมรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องล่าสุดเนี่ยนะครับที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะฮะกลายเป็นเรื่องราวที่คนพูดถึงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงเยอะในส่วนของการใช้งบของทางสปส.ถัดมาก็คือเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับผลพวงของการรณรง
2: ค
4: ์ของบรรดาผู้สมัครทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ถูกโยงใยไปถึงค่ายสีส้มออกมารณรงค์ต่อเนื่องตั้งแต่หลังเลือกตั้งปี2566แล้วนะครับถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีเงินที่จะต้องนำไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆของทางสปส.มันมีคำถามตามมาบอกว่าเอ๊ะเงินที่นำไปใช้อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยผู้คนโดยทั่วไปรวมทั้งผู้ประกันตนไม่มีโอกาสรู้ว่าเอาเงินที่เขาสะสมเนี่ยเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้าง
2: ครับ
4: มันไม่

0: ไม่รู้ว่าเงินเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปอย่างไรแล้วได้มรรคผลแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไอซักชนกและสสพรรคประชาชนออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี
1: ้
0: มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปรู้ว่าจะต้องปกป้องรู้ว่าจะต้องรักษาผลประโยชน
2: ์
0: รู้ว่าต้องรักษาเงินที่เขาอุตส่าห์จ่ายเข้ากับทางสำนักงานประกันสังคม
2: มันเหมือนความรู้สึกของผู้คนหรือว่าการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะมันกลายเป็นปัญหาที่สะสมแล้วก็เหมือนฝีแตกในที่สุดประชาชนหรือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็เลยไประบายผ่านการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะทีนี้มันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจค่ะคุณประจักษ์ที่คุณประจักษ์บอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้ามันมีความผูกโยงเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองในส่วนนี้มีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหน
0: คือความจริงเนี่ยนะเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของการผลักดันนโยบายสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของการดูแลทุกสุขหรือสวัสดิการของประชาชนโดยทั่วไป มันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าฝ่ายการเมืองจะเป็นคนที่เข้าไปขับเคลื่อนเป็นหลักอยู่แล้ว จะให้ส่วนอื่นเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนตรงนี้มันเป็นไปได้ค่อนข้างยากในทางปฏิบัตินะ และที่สำคัญมันไม่มีกฎหมายห้ามเอาไว
1: ้
0: ว่าไม่ให้พรรคการเมืองเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนสำหรับเรื่องการเลือกประกันสังคม
1: ครับ
0: เลือกบอร์ดประกันสังคมมันไม่ได้มีข้อกำหนดเอาไว
1: ้
0: เพราะฉะนั้นแนวทางนี้ก็เข้าใจพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยอาจจะมองไม่ถึงแต่ว่ากรณีของพรรคประชาชนเนี่ยเขาศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ส่งคนลงสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566ซึ่งก็เป็นการส่งสมัครครั้งแรกของบอร์ดประกันสังคม
1: ครับ
0: แล้วก็ได้มา6ใน7คน
1: อ
0: ันนั้นเป็นครั้งแรก
2: ค่ะ
0: ครั้งนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางพรรคประชาชนเขาก็รณรง
1: ค์
0: เคลื่อนไหวแล้วก็ชี้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องประกันสังค
1: ม
0: รวมทั้งการนำงบในกองทุนประกันสังคมซึ่งมีสูงมากนะครับ 2.8 ถึง 2.9 ล้านล้านใกล้เคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแผ่นดินเลยนะครับ ของรายจ่ายงบรายจ่ายปีหนึ่ง 3.378 ล้านล้านแต่นี่ 2.8 ถึง 2.9 ล้านล้านมันใกล้กันนิดเดียว
1: ครับ
0: เงินนี่มันมหาศาลมากครับในช่วงที่ผ่านมานี่เรียกได้ว่าใครเดินผ่านไปผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนที่ถูกเกี่ยวโยงกับฝ่ายการเมืองเท่าไหร่ก็จ้องตาเป็นมันตลอดนะครับ
1: ดูแล้วน่าหยิบจับ
0: อยากจะเอามาทำนู่นทำนี่เคยมีไอเดียเสนอจะนำเข้ามาซื้อนู่นซื้อนี่เยอะแยะมากมายไก่กองแต่ยังไม่มีโอกาสตอนนั้นเด็กหรืออาจจะมีโอกาสแต่ประชาชนโดยทั่วไปผู้ประกันตนยังไม่รับรู้รับทราบจนกระทั่งตอนนี้รู้ละใครจะไปหยิบจับเอาเงินที่เขาอุตส่าห์สะสมมาเขาไม่ยอมนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือการออกโรงมาใช้สิทธิ
1: ์
0: ในการเลือกบอร์ดประกันสังคมบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยสีลมก็ดีเจเจมอก็ดี 200,000 นะสมุดประกัน 200,000 นี่ยังดีนะว่ามีบางหน่วยอยู่ในช่วงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
1: ม
0: ีการย้ายหน่วยเลือกตั้งหาไม่แล้วผมว่ามากกว่านี
1: ้การที่ประกันตนก้าวหน้าเขาไปโยงกับพรรคการเมืองเนี่ยไม่ผิดในแง่กฎหมายครับแต่ในทางปฏิบัติมันจะกลายเป็นการครอบงำไหมเหมือนกับคุณพนัสไทยล้วนอินทรีย์ทรีเล็กอ่ะเขาบอกว่าพรรคการเมืองเข้ามาครอบงำนะ
0: คือในมุมของคุณพนัสไทยล้วนเนี่ยออกมาพูดแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเนี่ยดูเหมือนว่าแทนที่จะเพิ่มคะแนนกับตัวเองนะกลับกลายไปเพิ่มคะแนนให้กับทีมประกันสังคมก้าวหน้า
2: ค่ะ
0: เพราะหลายเรื่องที่ออกมาพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปมีคำถามมีคำว่าเอ๊ะตามมา
1: ครับ
0: อย่างเช่นตัวคุณพนัสไทยล้วนเนี่ยนี่เป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมมา8สมัยนะครับ
1: อ
0: ายุนี่เรียกได้ว่าเป็นระดับสวอาวุโสแล้วนะคร
2: ับ80กว่าแล้วค่ะ
0: ออกมาพูดแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยมีพรรคการเมืองเข้าไปหนุนหลังก็เลยทำให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยประสบความสำเร็จมีคะแนนนำทั้งส่วนของนายจ้างก็ดีส่วนของลูกจ้างก็ดีแต่ว่าโดยข้อที่จริงเนี่ยผมก็จะว่าผู้คนโดยทั่วไปมันถึงยุคสมัยที่เขาตื่นตัวตื่นตระหนกในการที่จะต้องออกมาปกป้องในสิ่งที่ควรที่จะปกป้องเพราะยันสิ่งที่คุณพนัสบอกว่าถ้าไม่มีพรรคการเมืองมาสนับสนุนเนี่ยได้ไม่ถึงร้อยอ่ะผมว่ายิ่งทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวั่นไส้อ่ะ
1: จากร้ายกลายเป็นดี
0: ใช่ เราจึงได้เห็นคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันออกมาใช้สิทธิ์มากกว่านั้นนี่เป็นบันทึกใหม่ของประวัติศาสตร์นะคร
2: ับ
0: ผมก็จะว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่พรรคการเมืองทั้งหลายก็ต้องหันมามองดูเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมในอนาคตข้างหน้าอย่างดีก็ไม่พ้นอยู่แล้วคร
2: ับ ค่ะคุณประจักษ์คะในกรรมการบอร์ดประกันสังคม21ที่นั่งเนี่ยก็เท่ากับว่า ถ้าผลคะแนนอย่างเป็นทางการออกมานะแสดงว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในบอร์ดแล้ว2ใน3มันจะเกิดอะไรขึ้นในกรรมการชุดนี้มันจะมีการถ่วงดุลอำนาจกันอยู่ในนั้น

0: ไหมคะ
1: คือถ้าดูจากสิ่งที่เป็นดูจากการไปเทคะแนนให้กับของผู้ประกันตนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละ7คนรวมแล้ว14คนที่คะแนนนำขาดเลยนะครับ14คนจาก21เนี่ยมันเกินครึ่งหนึ่งอยู่แล้วขณะเดียวกันผมเข้าใจว่าตัวแทนจากหน่วยงานราชการนะครับที่มี7คนที่มีท่านปลัดเป็นประธานเนี่ยก็คงจะต้องประเมินสถานการณ์ก็คงจะรู้ดีครับว่ากระแสของผู้คนเนี่ยให้ความไว้วางใจในส่วนของบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่แค่ไหนอย่างไรสะท้อนใน14คนเนี่ยผู้เอาประกันตนเป็นคนเลือกมา
2: ครับ
1: เลือกบุคคลที่เขาคิดว่าจัดสรรแล้วเพราะฉะนั้นในมุมของฝ่ายรัฐบาล7คนเนี่ยยังไงยังไงเสียผมเข้าใจว่าเสียงยังไงก็สู้ไม่ได
2: ้
1: ถ้าพูดถึงถ้าต้องโหวตกันจริงๆและแน่นอนที่สุดผมเข้าใจว่าคนที่เป็นตัวแทนระดับกระทรวงสำคัญสำคัญกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงพลังการตื่นรู้ของผู้ประกันตนทั้งหลายถ้าไปทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะว่าเผลอๆอาจจะมีอะไรตามมาให้เห็นก็ได้นะครับ
2: ครับหลังจากนี้เท่ากับว่าทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยคณะประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยจะต้องเป็นคนรับผิดรับชอบไปเต็มๆถ้าทำได้ก็ดีไปเลยคนชื่นชมถ้าทำไม่ได้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วนะจะบอกว่าเสียงไม่ถึงพูดไม่ได้แล้ว
1: ครับจริงๆแล้วตัวของคุณศิรารินใช่ไหมเรื่องประจาวุฒิที่เป็นพี่สาวคนโตของคุณณัฐพงษ์เรื่องประจาวุฒิเนี่ยนี่พูดชัดเจนมากสองประเด็นหนึ่งก็คือสิ่งแรกที่จะทำเลยก็คือขับเคลื่อนกองทุนประกันสังคมให้เกิดความโปร่งใส มีที่มาที่ไปนำเงินไปใช้อย่างไรเนี่ยต้องมีข้อบัญญัติข้อกำหนดที่ชัดเจนมีการวางกรอบเอาไว้ด้วยงบบริหารเอาไปแค่ 3% จากเดิม 10% นี่แสดงให้เห็นว่าลดลงไปเยอะเลยนะครับ
2: ครับ
1: นี่ยังไม่นับรวมเรื่องงบอุดหนุนอะไรทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะมีมันต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนก็สะท้อนเห็นว่าเขาพุ่งเป้าไปที่เงินกองทุนประกันสังคมซึ่งมันมีมูลค่ามหาศาลนะครับแล้วก็ถูกจ้องตาเป็นมันมาโดยตลอดเนี่ยอันนี้คือประเด็นแรกที่เขาจะมุ่งเน้นไปที่เงินกองทุนประกันสังคม
2: ครับ
1: สองก็คือเรื่องนโยบายเร่งด่วน7วัน6ด้านอย่างที่ว่าไว้ซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมทั้งเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่ความโปร่งใสให้กับประชาให้กับผู้ประกันตนเนี่ยได้เกิดความมั่นอกมั่นใจ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าทั้งหลายทั้งปวงนับจากนี้ไปเนี่ยถ้าผ่านขั้นตอนการรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งถ้าจะมีการคัดค้านต้องภายใน7วัน
2: ครับ
1: แล้วจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน30วันถ้าทุกอย่างจบถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นการขับเคลื่อนตามแนวทางที่เขาวางเอาไว้เนี่ยผมว่าน่าจะก่อให้เกิดมรรคผลในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ช้านับจากนี้ไ
2: ป
1: แต่ถ้าเกิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหรือมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วหรือระหว่างที่เข้าเส้นชัยแล้วกำลังรอประกาศผลรับรองอย่างเป็นทางการผมว่าอันนี้ก็ต้องดูกระแสสังคมดูกระแสของผู้คนเพราะในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยจะมาบอกว่าประกันสังคมเป็นแดนสนธิยาเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วครับ
2: วันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ครับ
1: ยินดีครับยินดีครับยินดีครับ

0: ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรียังคงทยอยตายอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้มีปลาทับทิมอีกกว่า600กระชังลอยตายประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านกว่าบาทนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากสารเคมีหรือไม่ติดตามจากคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากจังหวัดปราจีนบุรีคุณรัตนกรเชิญค่ะ
1: คุณวรรณวิสาคุณเจษดาคุณผู้ชมครับตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานะครับมีการตั้งคำถามนะครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีทำไมปลาถึง600กระชังถึงตายพร้อมกันทั้งหมดครับทั้งที่ปกติในพื้นที่อย่างอำเภอศรีมหาโพธิ์ก็มีน้ำท่วมอยู่ตลอดนะครับแต่ปลาเนี่ยไม่เคยตายยกกระชังแบบนี้คุณผู้ชมครับเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมากและก็มีการตั้งคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับว่าน้ำมีอะไรมาหรือเปล่ามีสารเคมีออกมาจากโรงงานหรือไม่ส่งผลให้ปลาของพวกเขาตายทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับนี่คือปลาทับทิมที่ลอยตายเต็มกระชังของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับปลาเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเกษตรกรจึงต้องรีบเก็บใส่กระสอบเพื่อรอประมงอำเภอศรีมหาโพธินำไปฝังกลบครับบรรพตอินสุวรรณเจ้าของกระชังปลาทับทิม21กระชังครับเล่าถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าลงทุนไปเป็นล้านคุณผู้ชมครับอีก1เดือนปลาก็จะสามารถจับไปขายได้แล้วหลังจากเลี้ยงมา3เดือนกว่าหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรครับต้องพูดคุยกับคนในบ้านอีกครั้งหนึ่งว่าจะเดินหน้าเลี้ยงปลาในกระชังต่อหรือไม่ส่วนความหวังหลังจากนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอย่างไรพร้อมกับตั้งคำถามด้วยคุณผู้ชมครับว่าปกติในพื้นที่น้ำท่วมทุกปีครับแต่ปลาก็ไม่เคยตายยกกระชังอย่างมากนะครับก็ตายแค่30ถึง40ตัวเท่านั้นแต่มาปีนี้ตายเกลี้ยงสาเหตุนะครับน่าจะมาจากน้ำเสียหรือว่าสารเคมีที่มาจากโรงงานขณะน้ำท่วมหรือไม่ครับ
2: เรามองแล้วอย่างเช่นน้ำธรรมชาติไหลมาสีน่าจะออกขุ่นครับแต่น้ำที่นี่ออกมามันเป็นสีดำอย่างเงี้ยเราเลยก็จริงๆก็สันนิษฐานไม่ถูกครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าเกิดจากธรรมชาติจริงมันก็ไม่น่าจะเกิดขนาดนี
1: ้ไม่น่าจะขนาดนี
2: ้ครับ
1: ปลาไม่น่าจะ
2: ใช่เพราะว่า
1: น้ำตายขนาดนี้
2: เพราะปลาเขาก็ถ้าสมมติน้ำเริ่มเน่าปลาเขาจะต้องปรับสภาพตัวเองเหมือนกับคนเรานี่แหละครับ
1: พอน้ำมันก็ไหลมาเรื่อยอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเขาก็จะปรับสภาพตัวเองครับแต่นี่มาวูบไปเลย
1: เช่นเดียวกับกำนันตำบลบ้านคามนะครับบอกว่าหน่วยงานในพื้นที่บอกกับชาวบ้านคุณผู้ชมครับว่าน้ำเนี่ยที่สีเข้มกว่าปกติที่ชาวบ้านสงสัยกันเนี่ยเกิดจากหญ้าเน่าแล้วก็ข้าวเน่าครับแต่พวกเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าหญ้าเน่าจริงคุณผู้ชมน้ำเนี่ยไหลตลอดเวลาใช่ไหมครับน้ำท่วมไม่น่าจะทำให้ปลาในกระชังตายทั้งอำเภอได้ครับ
3: คือน้ำมันท่วมทั้งทุ่งปีนี้มันท่วมเยอะมากเราคาดเดาว่าจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าหนึ่งน้ำจากโรงงานไหมหรือว่าน้ำจากพวกหญ้าเน่าข้าวเน่าพวกนี้ไหม
4: อยากให้มีการตรวจสอบนะครับว่าน้ำมันยังไง
3: ครับเมื่อวานได้ลงมาตรวจสอบแล้วแต่ตรวจสอบแล้วว่าหนึ่งค่า pH ในน้ำเนี่ยมันต่ำมากมันอยู่ที่แค่4%ส่วนพอช่วงสายมาถ้าช่วงดึกจะดรอปลงไปอีกมันจะดรอปเหลือประมาณ2
4: ซึ่งภาพน้ำแย่มาก
3: แย่มากครับ
1: สอดคล้องกับนายสุนทรคมคายเครือข่ายปลาจีนเข้มแข็งครับที่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณผู้ชมว่าสภาพน้ำที่ท่วมขังละรอกนี้ผิดปกติจากน้ำท่วมตามธรรมชาติครับโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียหรือน้ำที่ท่วมนะครับไหลหลากผ่านบ่อบำบัดในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมและก็โรงงานรีไซเคิลในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีและก็พื้นที่ใกล้เคียงครับจนทำให้สารเคมีปนเปื้อนไหลมากับน้ำท่วมครับซึ่งที่ผ่านมาบอกว่าได้แจ้งเจ้าหน้าที่ครับแต่ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์หญ้าเน่าเท่านั้นคุณผู้ชมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งที่ยังไม่มีการจัดเก็บตัวอย่างในน้ำไปตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการครับ
5: เราก็ได้แต่สงสัยถูกไหม
6: ค่ะ
5: ไอ้หน่วยงานเองก็เราบอกเขาแล้วอ่ะเขาก็เฉยเฉยอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องการให้มันเกิดการตรวจสอบแค่เราบอกว่าเฮ้ยทำไมปลามันลอยหัวทำไมปลามันตายคำพูดที่ผู้นำบ้าง คำพูดของเจ้าหน้าที่บ้างแกสวนกันมาเลยว่าเนี่ยมันเน่าคุณยังไม่ได้ตรวจสอบเลยคุณนั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
6: ค
5: ่
6: ะ
5: คุณตอบผมมาได้ไงว่ามันหญ้าเน่าเพราะว่าไปให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมมันก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพลอยที่จะคือพลอยที่จะไม่ทำอ่ะเพราะว่าเจ้านายก็ไม่ได้กระตือรือร้นเรื่องนี้ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: เจ้าหน้าที่ก็พลอยที่จะไม่ทำเพราะว่าทำก็ผมก็ไม่รู้เขาว่าหรือเปล่าถ้าทำแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทำไง
6: ค่ะ
5: แล้วคราวนี้มันก็ไอ้พวกนักการเมืองท้องถิ่นพวกอะไรพวกนี้ก็ถือโอกาสทุกคนก็อยากได้ผลประโยชน์เนาะ
1: นายสุนทรยังกังวลถึงการขยายตัวของโรงงานประเภท105และ106ในพื้นที่ด้วยคุณผู้ชมครับซึ่งขาดการกำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดส่งผลให้กระทบต่อวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านโดยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายชดเชยจากผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษได้

0: ครับซึ่งตอนนี้นะครับอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้มีการอนุญาตแล้วกว่า200โรงงานครับจึงต้องการนะครับให้มีการหยุดใบอนุญาตโรงงานประเภทนี้ก่อนที่จะสายไปครับคุณผู้ชมครับนอกจากคำถามที่ชาวบ้านตั้งคำถามว่าน้ำท่วมในครั้งนี้พาสารเคมีพาออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่แอบลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งหรือว่ามีการลักลอบปล่อยสารเคมีหรือไม่นั้นนะครับก็ยังกังวลเรื่องของเงินเยียวยาด้วยคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับมีการเยียวยาเนี่ยกำหนดไว้สูงสุดคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ 31,200 บาทเท่านั้นต่อ1คนนะครับที่มีการเลี้ยงปลานะครับ1กระชังเนี่ยของเกษตรกรจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าขายได้เนี่ยก็ประมาณ 100,000 แล้วคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเงินเยียวยายังไม่ได้แค่ครึ่งนึงกระชังของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายเลยครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมาดูฝั่งตะวันตกครับน้ำท่วมตามที่เตือนเอาไว้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการพร่องน้ำรองรับฝนที่จะมาเติมแต่ฝนหนักจริงครับสถานการณ์น้ำท่วมหมู่ที่4ตำบลบางเค็มอำเภอเขาย้อยจะไปอาศัยในที่ปลอดภัยนะครับชาวบ้านครับเอาเชือกมาผูกเป็นแนวนะครับใช้ยึดเกาะระหว่างเดินเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกน้ำท่วมมาตั้งแต่11ตุลาคมครับทำให้มีคนเดือดร้อนมากกว่า200หลังคาเรือนน้ำเพิ่มขึ้นเร็วจนหลายครอบครัวเก็บของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายนะครับชาวบ้านบอกอีกครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงนะครับพอๆกับตอนปี61ตอนนี้ชาวบ้านต้องการยาและเวชภัณฑ์ครับสำหรับดูแลอาการน้ำกัดเท้าเนื่องจากเจอน้ำท่วมขังต่อเนื่องนะครับแต่ก็คาดว่าถ้าฝนไม่มาซ้ำอีกน้ำอาจจะท่วมขังแค่ประมาณ 2-3 วันแล้วก็จะเริ่มคลี่คลายครับ
3: น้ำบางเค็มปกติท่วม1วันหรือ2วันเนี่ยอันนี้คิดว่าคงจะนาน
4: หนักไหมคะ
3: หนักครับเพราะว่ามันฝนมันตกตอนตี5ถึง8โมงเช้า9โมงมันก็สมทบกัน
4: ชาวบ้านเยอะไหมคะในนี
3: ้ชาวบ้านก็อันนี้หมู่4นะครับตำบลบางเค็มตลาดบนแล้วก็ตลาดล่างแล้วก็วัดตรงนู้นไปถึงสารด่านนู้นแล้วเข้าไปข้างในก็ถือว่าเยอะอยู่
4: เกือบ1ถึงประมาณ100หลังคาเรือนมั้ย
3: มากกว่าร้อยกว่าเกือบถึง200หลังคา
4: ตอนนี้ก็คือได้รับผลกระทบทั้งหมดใช่มั้ยคะ
3: ได้รับผลกระทบหมด
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีระบุว่าสาเหตุน้ำท่วมในอำเภอเขาย้อยระว่าฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและที่ตำบลหนองย่าปล้องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีความเสียหายเบื้องต้นกระทบ9ตำบลในอำเภอเขาย้อยจึงต้องเร่งนำข้าวกล่องและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่ตอนล่างและใต้อ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะประกอบไปด้วยอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะส่วนเขตชุมชนเมืองเกิดน้ำท่วมขังระว่าปริมาณน้ำฝนมากเกินกว่าความสามารถในการสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่แม้ว่าทางเทศบาลจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ11เครื่องแต่ก็ยังไม่สามารถระบายน้ำได้ทันกับปริมาณฝนค่ะ
5: ส่วนของเพชรบุรีเนี่ยมันไปถึงต้นเดือนที่กาเลยนะครับมันเราก็เลยตอนนี้ต้องทำไงก็ระบายจากเครื่องสูบน้ำแต่เดิมมีสูบแค่3เครื่องเนี่ยผมก็ขอไปที่กรมชลประทานขอไป8เครื่องแต่ตอนนี้ได้มา6เครื่อง
6: เรียกว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะเก็บน้ำตรงนี้เราย
5: ังไม่เก็บไม่ได้เพราะว่าเราต้องรอน้ำใหม่เข้ามาเดี๋ยวมันจะล้นเดี๋ยวมันจะมากใหญ่ถ้ามันล้นมากแล้วเรามาเร่งระบายมันก็จะกระทบเราที่ใกล้น้ำ
2: ราชบุรีครับน้ำสะสมไหลลงมาตามลำห้วยสาขานะครับโดยเฉพาะลำคลองในที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำครับอย่างคลองอ่างทองหนึ่งในตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีนะครับน้ำป่าไหลหลากลงมาทำให้น้ำล้นตลิ่งเมื่อคืนนี้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านช่วงกลางดึกครับทำให้พื้นที่ริมตลิ่งในที่ลุ่มต่ำใกล้ถนนเพชรเกษมตามคลองซอกซอยต่างๆซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หมู่4หมู่5รวมถึงหมู่1แล้วก็หมู่3ครับบริเวณหลังวัดเขาน้อยเคียมสวรรค์นะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้นชาวบ้านเล่าให้ฟังครับน้ำมาในช่วงตี2ตอนนั้นนอนอยู่ชั้นล่างน้ำมาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันครับ
7: แล้วนี่น้ำขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย
8: ขึ้นมา

0: ตีสองนาฬิกาฟ้า
1: ครับ
0: ฉันตื่นเข้าห้องน้ำนั่นนะนอนอยู่ติดห้องน้ำนั่นเลย
1: ครับ
0: วันที่เราไปไม่ได้อะน้องไม่มาแต่ยังดีที่ว่ายังไม่ต้องใส่เป็นเพื่อน
1: ครับ
0: ลำบากจังเลย
2: เสียหายเยอะนะครับชาวบ้านอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังครับลูกไก่ชนที่เลี้ยงไว้ในเล้าตายไปประมาณ30ตัวส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยบินหนีขึ้นไปนอนอยู่บนหลังคาน้ำป่ายังไหลทะลักท่วมต้นเงาะนะครับที่ปลูกเอาไว้ประมาณปีเศษจำนวน80ต้นแล้วก็มีต้นโกโก้อีกกว่า200ต้นที่ได้รับความเสียหายครับส่วนบริเวณโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทองและวัดใหญ่อ่างทองในตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีระดับน้ำเนี่ยสูงเกิน40ถึง60เซนติเมตรนะครับสาเหตุของน้ำท่วมมาจากคลองอ่างคลอง2เอื่อล้นประกอบกับพื้นที่รอบข้างครับมีการถมที่ดินสูงน้ำก็เลยไม่มีทางระบายแล้วก็ไหลมาท่วมขังในวัดและโรงเรียนกรมสรรพาวุธทหารบกราชบุรีนำกำลังพลจิตอาสานะครับผู้นำชุมชนครูนักเรียนพระสงฆ์ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำครับสิ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงก็คือโบราณสถานและพระพุทธรูปเก่าในวัดนะครับซึ่งวัดเนี่ยเคยเจอน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี64แต่ปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าเดิมครับเพราะไม่มีทางระบายน้ำตอนนี้ทำได้เพียงเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับ
3: ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขยายวงกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชุมชนและครั้งนี้เป็นความขัดแย้งข้ามจังหวัดนะคะชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกรวมตัวกันบุกข้ามจังหวัดจี้ให้ทางกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองรังสิตนครนายกช่วงคลอง12อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะแต่การรวมตัวกันครั้งนี้มันเกิดความวุ่นวายมีการเผชิญหน้าเกิดการโต้เถียงกันระหว่างชาวบ้าน2จังหวัดหลังมีการยกระดับปิดถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าค่ะ
4: แล้วก็เดี๋ยวผมไปตั้งเครื่องสูบน้ำตรงแต่งของก้าว
5: ได้ครับโอเค
4: ได
5: ้ครับ
3: ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้กรมชลประทานต้องเข้ามารับฟังปัญหาและพยายามเจรจากับชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่รวมตัวกันปิดถนนรังสิตนครนายกขาเข้านะคะเพราะว่าไม่พอใจที่การเปิดประตูระบายน้ำช่วงคลอง12นั้นไม่เป็นผลโดยเจรจาพูดคุยประนีประนอมยอมเปิดให้10เซนติเมตรทั้ง2บานเป็นเวลา2ชั่วโมงเพื่อหาจุดตรงกลางว่าระดับน้ำฝั่งอำเภอองครักษ์มันลดลงบ้างหรือไม่แล้วฝั่งอำเภอธัญบุรีน้ำมันเพิ่มขึ้นจนไปกระทบอีกฝั่งของประตูน้ำหรือไม่ทีนี้ระหว่างการเจรจาปรากฏชาวบ้านในอำเภอธัญบุรีรวมตัวกันอยู่อีกฟากนึงของคลองรังสิตแล้วก็ตะโกนข้ามคลองมาบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะกลัวว่าจะถูกน้ำท่วมซ้ำจากนั้นมันก็เกิดการโต้เถียงกันไปมาค่ะ
6: ตั้งแต่ภูคดลำสามแก้วลาสวายบึงคำพ้อยพวกนี้หมู่บ้านยังจมกันเร่งระบายออกมามันทำให้น้ำมาเอิดแบบนี้เยอะขึ้น
7: ครับแล้วเติมเครื่องสูบได้ไหมเครื่องสูบมันมีระดมมา
6: เติมเต็มที่แล้ว
8: ในส่วนของพื้นที่
3: ต่อมาค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้ามาเจรจาและรับปากบอกจะแบ่งเบาภาระให้กับชาวองครักษ์แต่ว่าขอประเมินพื้นที่คลอง8คลอง9คลอง10และคลอง11รวมถึงรังสิตคูคดลาสวายลำลูกกาและบึงคำพร้อยที่อาจได้รับผลกระทบถ้าระบายน้ำมากเกินกว่าที่คลองรังสิตจะรองรับได้และบอกว่าจะเร่งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำพระเทพสถิตธรรมเพื่อดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะพอบอกแบบนี้ชาวบ้านอำเภอองครักษ์ก็เข้าใจจากนั้นก็ถอนออกไปพากันกลับบ้าน
6: ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าถ้าเปิดตลอดรังสิตอาจจะออกไม่ทันไม่ทันนครรังสิตคูคตลาดสวายลำสำแก้วบึงคำพร้อยก็จะกลับไปจมอีก
2: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมของชาวองครักษ์ตอนนี้นะครับอย่างหมู่บ้านแสนสุขตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์มีชาวบ้านมากกว่า 1,500 หลังคาเรือนครับตอนนี้ยังจมน้ำทั้งโครงการนะครับแม้ว่าน้ำเนี่ยจะเริ่มลดลงไปแล้วกว่า1เมตรแต่ในหมู่บ้านน้ำยังลึกอยู่ถึงระดับเอวครับหรือมากกว่า1เมตรชาวบ้านเนี่ยต้องใช้เรือที่จอดอยู่นับ10ลำนะครับพายเข้าไปเก็บเสื้อผ้าที่จมน้ำออกมาซักส่วนข้าวของที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งของบ้านเสียหายทั้งหมดครับ
9: มิดสิ2เมตรกว่าน่ะ
10: โอ้โหขึ้นชั้น2อย่างเงี้ย

0: บ้านที่บ้านพี่นะจะเป็น3ระดับตัวบ้านแล้วก็ลงมาห้องเสื้อผ้าแล้วไปห้องครัว
1: อ
0: ะไรก็ลอยตุ๊บป่องไปหมดเลย
1: ทุกอย่าง
0: ไม่ใช้ไม่ได้แล้วไม่ได้อะไรเลยหมด 9,000 เนี่ยไม่พอซื้ออุปกรณ์ทำบ้านทำความสะอาดบ้านด้วย
2: สส.เขต2จังหวัดนครนายกยอมรับบอกว่าการพึ่งพาการระบายน้ำผ่านประตูน้ำคลอง12ไม่ได้อย่างเดียวค่ะก็ต้องประเมินกันแล้วว่าต้องผันลงสู่คลอง29ลงสู่แม่น้ำนครนายกแล้วก็ไปออกบางปะกงแม่น้ำบางปะกงแต่ปัญหาก็คือน้ำจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรียังเยอะยังดันออกมาทำให้ประเมินกันว่าอาจต้องใช้เวลาถึง5วันและอีกหลายพื้นที่ก็ยังวิกฤตค่ะ
3: ตอนนี้วิกฤตนะจริงๆก็มีแค่ตำบลบางลูกเสือบางสมบูรณ์ศรีสักกระบือนะครับทรายมูลนะครับแล้วก็ชุมพลบึงสารเป็นโซนตอนล่างเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบหนึ่งคือทางถ้าเป็นทางภาคตะวันออกเนี่ยมองจากแผนที่ก็ได้รับจากแม่น้ำปะจีนนะครับอันที่สองก็คือทางภาคตะวันตกเนี่ยฮะช่วงชุมพลบึงสารเนี่ยก็คือยังระบายออกของ13นะครับแต่ว่าอัตราการระบายมันน้อยก็ที่มีการไปขอร้องทำข้อตกลงเจรจากันที่จะเปิดดูระบายน้ำของ12
2: อีกข้อเสนอหนึ่งนะคะตัวแทนชาวบ้านจากฝั่งธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกได้หารือร่วมกันก็เห็นว่าจะต้องเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูน้ำคลอง13ค่ะอุปสรรคสำคัญก็ยังมีอยู่ก็คือที่ประตูน้ำคลอง13ตอนนี้ยังขึ้นธงแดงแจ้งเตือนว่าระดับน้ำอยู่ในระดับวิกฤตเพราะว่าน้ำจากคลองระพีพัฒน์ก็ยังปริมาณมากแล้ววันพุธที่14ตุลาคมนะคะตัวแทนจากทั้ง2จังหวัดจะมาหารือร่วมกันอีกครั้งค่ะ
4: สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของฝนใต้นะครับนายกรัฐมนตรีห่วงเรื่องนี้มากๆครับวันนี้ส่ง2รัฐมนตรีไปดูแลพื้นที่ภาคใต้นะครับก็คือรองนายกพิพัฒน์และอีกท่านนึงก็คือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์ครับไปที่ภูเก็ตเนี่ยต้องดูเรื่องของการระบายน้ำเพราะฝนตกเมื่อไหร่น้ำมันท่วมเร็วมากขณะที่กระบี่ครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์นะครับต้องเตือนก่อนที่มันจะท่วมครับคลองกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่นะครับซึ่งรับน้ำมาจากเทือกเขาพนมเบญจามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับหลังฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ปภ.จังหวัดแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำนะครับให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือยกสิ่งของทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงรวมไปถึงเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยครับเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับสำหรับเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางถ้าสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับส่วนที่ภูเก็ตครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีครับและอีกจุดนึงก็คือสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าถนนตะกั่วป่านะครับซึ่งเป็นสถานีระบายน้ำหลักซึ่งรับน้ำมาจากพื้นที่ต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตครับป้องกันน้ำท่วมชุมชนและย่านเศรษฐกิจนะครับนายวรสิทธิ์บอกว่าช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่พื้นที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนเยอะซึ่งจากการลงพื้นที่ทั้ง2จุดนะครับไปดูศักยภาพของการระบายน้ำก็เห็นว่ามีความพร้อมครับแต่ก็ได้กำชับให้ทางจังหวัดดำเนินตามมาตรการเร่งด่วนในการแจ้งเตือนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวครับ
5: หมายเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกำลังพลนะครับแผนรับมือนะครับพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างใดเกี่ยวกับกลุ่มคนเหล่านี้เพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้ค่อนข้างน้อยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในการสนับสนุนนะครับจากทางส่วนกลางเนี่ยอันนี้เราก็เตรียมไว้นะครับในส่วนของกรมส่งเสริมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรรถยกสูงรถสูบขานะครับ เครื่องสูบอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการทำบัญชีรวมไว้นะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วมีความต้องการในการสนับสนุนก็ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนมา
4: ข้อมูลณวันนี้นะครับทั้งจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตครับมีทั้งแผนรับมือฝนตกหนักมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังคนในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางในกรณีที่มีน้ำท่วมนะครับส่วนการสนับสนุนจากส่วนกลางครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำบัญชีแล้วก็ประสานระดมสรรพกำลังเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมสนับสนุนครับ
2: มีภัยแฝงตามมาพ่วงกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีความเดือดร้อนจากน้ำ

0: น้ำท่วมมีเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากที่ศรีมหาโพธินะคะซึ่งก็ยังไม่ชัดค่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนอะไรในน้ำหรือไม่แล้วก็มีกรณีของการไปพบคราบสีรุ้งบนผิวน้ำที่ศรีมหาโพธิ์เช่นกันประเด็นหลังสุดนี้นะคะกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำรอบๆ บ่อฝังกลบในอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีพบว่าในรัศมี10เมตรรอบโรงงานอันนี้มีสารปนเปื้อนสูงค่ะแต่ถ้าขยับออกไปในระยะ300เมตรพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบค่ะผลจากตัวอย่างน้ำที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างช่วงระหว่างวันที่1ถึง2ตุลาคมทั้งหมด4จุดนะคะจุดแรกค่ะอยู่ห่างจากแนวรั้วโรงงานไป10เมตรจุดที่2จะอยู่ด้านทิศใต้ของพื้นที่โรงงานอยู่ห่างจากจุดแรก400เมตรจุดที่3อยู่ทางด้านทิศใต้ห่างมาจากจุดแรก800เมตรและจุดที่4เชิดขึ้นไปทางฝั่งด้านทิศเหนือของจุดแรกห่างออกไปประมาณ80เมตรวันนี้มีรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าในรัศมี10เมตรรอบโรงงานบ่อฝังกลบพบสารปนเปื้อนที่มาจากภาคอุตสาหกรรมในระดับสูงค่ะแต่ว่าในระยะ300เมตรขึ้นไปไม่พบว่าอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบซึ่งกรมควบคุมมลพิษเตรียมแถลงรายละเอียดอีกครั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศระบุค่ะว่าถ้าดูจากคราบสีรุ้งและคราบตกค้างสีเหลืองส้มที่ปรากฏอยู่บนผิวน้ำการตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยเทียบเคียงกับค่าพารามิเตอร์พื้นฐานอาจจะไม่เพียงพอค่ะโดยเฉพาะสารอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมซึ่งที่ผ่านมาหลายพื้นที่ที่พบการรั่วไหลเคยตรวจเจอสารเคมีอันตรายที่แฝงมากับกากน้ำมันและน้ำมันหล่อเย็นเช่นสารหน่วงการติดไฟไดออกซินและสารเบนซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งร้ายแรง
1: ผลการตรวจที่ออกมาที่มีการพูดเบื้องต้นหรือแม้กระทั่งตัวรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมที่พูดในเบื้องต้นว่าเป็นแค่คราบน้ำมันไม่ได้มีมลพิษที่ร้ายแรงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ควรจะด่วนสรุปแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่ตรวจเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นค่าพารามิเตอร์ไม่กี่ชนิดแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงยังไม่รู้เลยว่าชนิดของวัตถุที่ไม่ใช้แล้วหรือว่ากากอุตสาหกรรมที่นําเข้ามาในพื้นที่นี้มันคืออะไรมันจะต้องหาความเชื่อมโยงตรงนี้ก่อนถึงจะมีการสรุปว่าการกระจายตัวและการปนเปื้อนของมลพิษเนี่ยตกลงมันมีแค่ไหนระดับไหนอันตรายไหมและมีกี่ชนิดนะคะ
2: คุณเพ็ญโฉมครับยังเรียกร้องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษนะครับให้เปิดเผยชื่อและชนิดของกากอุตสาหกรรมครับที่ถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปฝังกลบและรีไซเคิลภายในพื้นที่โรงงานนะครับเพื่อกำหนดพารามิเตอร์หรือเกณฑ์ในการตรวจสอบที่ครอบคลุมผลกระทบมากกว่านี้ครับขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับยืนยันว่ามีการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับหลังได้รับการร้องเรียนพร้อมกับมอบหมายให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดและสนธิกำลังกับหลายฝ่ายครับเพื่อเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดกับทุกโรงงานครับ
3: แล้วก็จะเริ่มไปเรียกว่าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกๆโรงงานนะครับเพราะว่าก็ได้รายงานมาทั้งเรื่องของโรงงานที่มีนอมินีโรงงานที่เป็นอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็สนที่กำลังกับหลายๆฝ่ายแล้วภายในวันนี้นะครับเราได้ให้ทีมเนี่ยลงไปเรียกว่าลาดตระเวนแล้วก็ถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างๆแล้วเห็นชัดเจนเราก็จะประกาศปิดทันทีนะครับ
4: ขยะที่ออกมาเนี่ยครับหลังจากการตรวจสอบระบบจะมีบทลงโทษกับโรงงาน
3: พวก
4: น
3: ี้
4: ย
3: ัง
4: ไงบ้างคร
3: ับ ตามกฎหมายเนี่ยทางความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหน่วยงานของรัฐหรือความเดือดร้อนต่างๆนั้นผู้ประกอบการนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะถ้าพบว่าจุดไหนพิสูจน์ได้ตามกฎหมายต่างๆและเห็นชัดเจนว่ามันมีความผิดกระทรวงจะดำเนินการสั่งปิดโรงงานทันทีและตามกฎหมายความเสียหายผู้ประกอบการก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบค่ะ
2: นายกห่วงมากๆเรื่องฝนใต้นะครับโดยเฉพาะ แผลเก่าปีที่แล้วน้ำท่วมหาดใหญ่สงขลาใช่ไหมครับสมัยเป็นรัฐบาลอนุทินหนึ่งครับตอนนี้เลยกำชับดูให้ดีเรื่องของการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมที่หาดใหญ่สงขลานะครับขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งที่ประชุมนะครับช่วงนี้พักการประชุมไปก่อนมีการประชุม IMF

0: เนื่องจากสถานการณ์ในภาพรวมก็ส่วนใหญ่น้ำลดไปแล้วเหลือแค่น้ำท่วมขังแค่บางจุดครับนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.นะครับติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมนายกบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับเหลือแค่ไม่กี่จุดที่มีปัญหาทางสภาพภูมิประเทศนะครับนายกแจ้งที่ประชุมบก.ปปช.ครับให้พักการประชุมในสัปดาห์นี้เพราะไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMFแต่จะใช้วิธีการเฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็กลับมาประชุมกันได้นายกพูดถึงการมอบหมายให้2รัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับดูแลน้ำท่วมภาคใต้ครับคนแรกก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้ลงพื้นที่ไปกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ครับเบื้องต้นได้กำชับให้ผู้ว่าเตรียมความพร้อมและวางมาตรการในการรับมือน้ำท่วมแล้วครับ
1: ผมก็ถือว่าจังหวัดเพชรบุรีก็ทำดำเนินการได้ดีนะครับว่าตอนที่ภาพเข้ามารายงานเข้ามานั้นมันก็ค่อนข้างที่จะถึง เลยระดับหัวข่าวแล้วนะครับเพราะมันภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเราสามารถพลิกสถานการณ์ได้อันนี้ก็ต้องขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้
0: นายกครับพูดถึงหัวใจสำคัญของการระบายน้ำที่หาดใหญ่สงขลานะครับนั่นก็คือคลองร.1โดยรัฐบาลเนี่ยเคาะงบกลางไปแล้ว700-800ล้านบาทครับปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วก็ย้ำว่าการก่อสร้างจะเสร็จทันรองรับฤดูน้ำหลากที่จะถึงนี้โดยโครงการนี้มีกรมชลเป็นเจ้าภาพและตอนนี้ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดครับ
2: ในภาพกว้างรัฐบาลอาจจะประเมินว่าตอนนี้เหลืออีกไม่กี่จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมเพราะว่าสภาพภูมิประเทศนะคะซึ่งบางจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมนี่ก็ต้องยอมรับว่ามันหนักจริงๆลักษณะน้ำท่วมขังนานและอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักจังหวัดนครสวรรค์เป็นหนึ่งในนั้นค่ะยังถูกน้ำท่วมนะคะและตอนนี้น้ำท่วมเกิน1สัปดาห์แล้วเริ่มส่งผลกระทบกับนาข้าวและตอนนี้ใกล้จะถึงช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวนะคะแต่ว่าต้นข้าวแช่น้ำนานเสี่ยงจะเน่าตายต้นข้าวพันหอมมะลิที่กำลังออกรวงในนาของนายอำนาจเอี่ยมสะอาดชาวตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์แช่อยู่ในน้ำนานกว่า1เดือนแล้วนะคะต้นข้าวเริ่มเน่าเสียชาวนาบอกว่าแต่ละครั้งมีต้นทุนการผลิตตั้งแต่ 50,000 บาทไปจนถึงหลักแสนบาทข้าวกำลังออกรวงใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวปีนี้ราคาข้าวค่อนข้างดีแต่กลับมาถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดค่ะ
3: มันเข้ามาชั่วโมงเดียวมันเต็มหมดเลยอ่ะแต่เรื่องเงินเยียวยาเราก็ไม่ค่อยจะหวังเท่าไหร่หรอกเพราะดูแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ถึงได้มันก็ช้านะมันก็ไม่พอที่เราจะลงทุนใหม่อ่ะเพราะเราลงทุนไปเยอะอย่างน้อยก็ไล่หนึ่งก็ 5-6,000 เนี่ยมันเป็นข้าวปีข้าวหอมมะลิถ้าเป็นข้าวเตี้ยเราก็จะลงทุนน้อยกว่านะข้าวปีมันถังหนึ่งมัน300-400อ่ะเราซื้อพันเข้ามา
0: ชาวนาคนนี้ครับลงทุนทำนาหลายสิบไร่นะครับแต่ต้นข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดอยากจะให้ภาครัฐมาช่วยเหลือบ้างครับตอนนี้เนี่ยเป็นหนี้เกือบแสนนะครับยังไม่รู้เอาเงินที่ไหนไปใช้หนี
4: ้ไปเยอะๆค่าเก็บเกี่ยวได้สัก 2,000 ก็ยังดีก
5: ็ยังแจ้งมาแล้ว
4: แจ้งหมดแล้วครับแจ้งมาแล้วแจ้งหมดแล้วตอนนี้โหลำบากจริงๆครับดูได้เลยครับโอ้โหกำลังบกเนี่ยน้ำอ่ะที่น้ำผมเนี่ยเรียบร้อยน้ำท่วมหมดแล้วข้าวกำลังท้องจะโผล่ไม่โผล่นี่คันนี้ไม่มีเหลือแล้วผมไม่ได้ดีอะไรเลยทุกวันนี้แย่เนี่ยผมเป็นหนี้ธ.ก.ส.เนี่ย 8-90,000 ครับผมกู้เข้ามาเนี่ยโอ้โหลำบากแบบจะร้องไห้แล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนใช้
2: สำหรับความช่วยเหลือในเบื้องต้นกรณีนาข้าวเสียหายโดยสิ้นเชิงจำนวน 2,240 ถึง 2,340 บาทต่อไร่ส่วนพืชไร่และกรณีพืชผักเสียหายสิ้นเชิงนะคะอันนี้จะได้รับเงินชดเชย 3,180

0: เพราะปลูกพืชผลต่างๆรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคนทำเกษตรครับรายได้ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์รายได้อนาคตก็หายไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องเจอครับถ้าเป็นนาข้าวอาจจะปลูกได้ปลูกใหม่ใน120วันแต่ถ้าเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอย่างทุเรียนแล้วก็มะม่วงถ้ายืนต้นตายเนี่ยท่านผู้ชมครับจะรอให้เก็บผลผลิตได้ก็อีก5ปีข้างหน้าการปล่อยให้ชาวสวนปั้นคันดินกั้นน้ำเองตามกำลังทรัพย์นอกจากจะทำให้น้ำท่วมทางสาธารณะหนักขึ้นแล้วนี่ยังตอกย้ำถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างเจ้าใหญ่กับรายย่อยนะครับมีข้อเสนอแนะจากรองศาสตราจารย์วิษณุอัธวานิชคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์มองว่ารัฐต้องเร่งจัดการฟื้นฟูให้ครบทั้ง4มิติทั้งการเติมสภาพคล่องคืนปัจจัยการผลิตจ้างงานสร้างรายได้ช่วงรอเก็บเกี่ยวแล้วก็วางแผนปรับตัวเชิงระบบด้วยเกษตรเท่าทันภูมิอากาศครับ
1: เพิ่มผลิตได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเกิดเขาผลิตไม่ได้นั่นก็หมายความว่ารายได้มันก็จะไม่เกิดเพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะครับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้หน้าที่ของเราก็คือเราต้องลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดเพราะการปรับตัวนะครับเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเพราะตรงนี้ต้องเป็นบทบาทของภาครัฐครับที่ต้องเข้ามาช่วยเราเรียกว่า plan dead adaptation คือการปรับตัวแบบมีการวางแผนทำยังไงที่จะให้เขาเรียกว่าเกษตรกรทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่มีรายได้สามารถปรับตัวเปลี่ยนผ่านไปได้
2: ส่วนการอุดช่องโหว่ช่องว่างของระบบเตือนภัยอาจารย์สิรินันท์สุวรรณโมลีนักวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องเทคนิคแหละค่ะแต่มันอยู่ที่ความกล้าตัดสินใจในการแจ้งเตือนให้สอดคล้องกับระยะเวลาเตรียมตัวของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดที่ไม่เท่ากัน
3: ระบบทางเทคนิคอ่ะไม่ได้มีปัญหาแต่เป็นปัญหาเรื่องความมั่นใจหรือว่าการตัดสินใจของบุคลากรเพื่อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนแต่ประเด็นก็คือมันจะมีอะไรที่ทำให้มั่นใจในเทรนด์ของสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลา3เดือนเวลา2เดือนเวลา1เดือนเพื่อให้เขาปรับเรื่องของการลดความสูญเสียกับพืชผลทางการเกษตรหรือการประมงได้บ้างไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องการส่
0: ว
3: น
0: วันนี้อาจารย์วิษณุกลางงานวิจัยของอาจารย์ด้วยนะครับประเมินว่าในอีก25ปีข้างหน้าครับถ้าไทยยังอยู่แบบนี้และไม่ปรับตัวภาคเกษตรเนี่ยจะสูญเสียเฉลี่ยปีละ 18,000 ถึง 84,000 ล้านบาทครับสะสมสูงสุดถึง 2.85 ล้านล้านบาทโดยภาคตะวันออกและภาคใต้เสี่ยงเสียหายหนักที่สุดยิ่งในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ครับมีร่องฝนที่ทำให้ฝนตกแช่เกิน300มิลแล้วก็กำลังขยับลงใต้ไปที่บางสะพานสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชหาดใหญ่สงขลาแล้วก็3จังหวัดชายแดนใต้ครับทางรอดก็คือรัฐต้องเปลี่ยนจากการเยียวยาครับมาลงทุนกับระบบการป้องกันภัยพิบัติจัดผังเมืองให้สอดคล้องกับทางน้ำชดเชยพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นธรรมสุดท้ายก็คือการดึงมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงควบคู่กับการประกันความเสี่ยงครับเพื่อให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างยั่งยืนครับ
2: จะเดินหน้าตรวจสอบผู้ถูกกล่าวหาทั้งกระดานนี่คือคำยืนยันล่าสุดจากฝั่งของปปช.ในการทำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะปปช.เตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดในคดีนี้ต้นเดือนหน้ายืนยันค่ะทำสำนวนคดีการไต่สวนต่างๆนั้นเป็นระบบไม่ได้ล่าช้าส่วนพยานหลักฐานที่ดูเหมือนว่าจะสาวไปไม่ถึงบุคคลระดับรัฐมนตรีหรือนักการเมืองประเด็นนี้ปปช.ระบุว่าไม่มีใครหรือระบบไหนอยู่เบื้องหลังค่ะนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.คนใหม่นำทีมแถลงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามก็คือกรณีที่3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นถูกปล่อยตัวจากการคุมขังระหว่างไต่สวนเพราะปปช.ทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลไม่ทันประเด็นนี้รองเลขาธิการปปช.บอกว่าการทำงานของปปช.เป็นระบบไต่สวนยืนยันทำงานไม่ได้ล่าช้าและการไต่สวนในขณะนี้ต้องการตรวจสอบผู้ถูกกล่าวหาทั้งกระดานค่ะ
4: สามารถดำเนินการตามวิธี
5: สิ่งที่ปปช.กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยคืออะไรนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยในเรื่องของคดีนะครับเรา เรายังสอบพยาน

0: ไม่ครบทุกคน 6,000 คนนะครับแต่เรามีพยานหลักฐานอาจจะกล่าวได้ว่าเพียงพอที่จะดำเนินการได้ในบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวการใหญ่นะครับคำถามที่ทุกคนคาดหวังหรืออยากจะให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนให้ถึงตัวการใหญ่เนี่ยก็อาจจะออกมาในไม่ช้าน
1: ายเกียรติศักดิ์ครับยอมรับว่าพยานหลักฐานในคดีนี้ยังไปไม่ถึงระดับรัฐมนตรีหรือนักการเมืองนะครับหลักฐานที่มีเชื่อมโยงขณะนี้สูงสุดเพียงระดับอดีตอธิบดีแต่ก็ยอมรับว่ามีมากกว่า1คนครับ
2: ปลายทางไปถึงเป็นก้อนเป็นหลักพันล้านแบบที่เราตั้งข้อสังเกตไว
0: ้ยังไม่ถึงนักการ
3: คำนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนครับที่บอกว่ายังไม่ถึงนักการเมืองแล้วมันมีโอกาสที่จะไปถึงนักการเมือง
0: ไหมพยานหลักฐานณวันนี้ที่เรียนนะครับก็คือ1ในเรื่องของการตัดตอนไม่มีเราดำเนินคดีกับทุกคนที่เราตรวจสอบพบว่ากระทำความผิดทั้งหมดพยานหลักฐานณวันนี้ไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.ยังไม่ถึงอันนี้คอนเฟิร์มได้ครับยืนยันได้
4: ส่วนประเด็นข้อสังเกตที่พยานหลักฐานไปไม่ถึงนักการเมืองจนมีข้อครหาว่ากรณีนี้มีใบสั่งเบื้องหลังหรือไม่นะคะประเด็นนี้ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ยืนยันว่าไม่มีระบบสีน้ำเงินหรือสีไหนมาสั่งการปปช.ได้ค่ะ
5: ทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยเป็นระบบการไต่สวนที่จะต้องผดุงเรื่องความยุติธรรมดังนั้นในเรื่องของการฝักใฝ่ฝ่ายใดเนี่ยข้าราชการเนี่ยไม่มีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะให้มั่นใจได้นะคะเราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นกระบวนการไต่สวนที่จะต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้เกิดความยุติธรรมให้มากที่สุดดังนั้นในเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซงเนี่ยในปัจจุบันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ยืนยันได้
1: ไทย PBS ครับสอบถามประเด็นนี้ไปยังประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสภานะครับเชื่อว่าการฝากขังที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าครับเพราะทำให้ผู้ต้องหาไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานในช่วงเวลาสำคัญได้ครับ
6: จะมวยล้มต้มคนดูอะไรไหมเนี่ยผมไม่คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วปปช.เขาก็ผมคิดว่าเขาเร่งรัดมากพอสมควรนะครับก็ยังคิดว่าเขายังอยู่ผู้ต้องหาถูกฝากขังเนี่ยบรรดาหลักฐานต่างๆพยานต่างๆเนี่ยผู้ต้องหาสำคัญทั้ง3รายนี้ไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวได้เนื่องจากถูกฝากขังอยู่ก็เป็นเหตุให้ปปช.เนี่ยสามารถเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญไว้ได้หมด
4: ส่วนความคืบหน้าการไต่สวนผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนที่เกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตสอบนะคะรองเลขาธิการปปช.ระบุค่ะว่ามีการสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า 1,000 ปากสอบสวนเครือข่ายในหน้าสายหลักไปแล้ว44สายจาก110สายรวมถึงการสอบปากคำในหน้าสายรองไปอีก51คนค่ะสำหรับการชี้มูลความผิดกลุ่มที่ถูกไต่สวนรองเลขาธิการปปช.คาดว่าจะสามารถแจ้งได้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบจำนวน 800,000 แผ่นซึ่งเป็นหลักฐานในคดีรองเลขาธิการปปช.ระบุว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้ตรวจนะคะแต่มีแผนว่าจะตรวจหลังจากนี้ไม่เกิน10วันค่ะ
1: ก่อนหน้านี้มีหลายคำถามนะครับที่ตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสามีของสส.ไอเดียสส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยครับที่ถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันในต่างประเทศนะครับหลังจากพบบริษัทของเขาไปลงทุนในเว็บพนันแห่งหนึ่งในต่างประเทศกุราเซานะครับแล้วสิ่งนี้มันปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยจากคนนอกครับแต่หลังจากมีข้อเลี้ยงเรียนนี้นะครับปปช.ครับให้ความเห็นเรื่องนี้ปปช.เนี่ยมองว่ามีทรัพย์สินบางรายการนะครับที่เข้าข่ายปกปิดไม่ได้ยื่นต่อปปช.เช่นนาฬิกาแล้วก็บอกด้วยว่าทรัพย์สินที่แจ้งไว้ในบัญชีครับมีความไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงนาฬิกาหรูราคากว่า3ล้าน3แสนบาทนะครับนี่เป็นหนึ่งในรายการทรัพย์สินครับที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่านางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือสส.ไอเดียพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการปปช.นะครับด้านนายศักดิ์ชัยจันทร์

0: แสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.บอกว่าผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียครับพบว่าทรัพย์สินที่แจ้งเอาไว้ไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงแล้วก็พบข้อสงสัยเอกสารรายการทรัพย์สินนะครับที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยไม่ได้ระบุรายการทรัพย์สินบางส่วนรวมถึงมีการปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวครับทั้งตัวของนางสาวสุชาดาและคู่สมรสซึ่งถือเป็นเหตุอันควรสงสัยตามข้อกฎหมายที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกซึ่งในเบื้องต้นมีกรอบเวลาในการตรวจสอบ60วันครับ
1: นะครับว่ามันมีเรื่องของเงินที่เป็นหุ้นจำนวนมากมีเรื่องของคริปโตมีเรื่องของเว็บพนันมันต้องใช้ระยะเวลามันไม่ได้เกิดในระบบของประเทศไทยอย่างเดียวด้วยมันต้องใช้ระยะตรวจสอบพอสมควรนะครับผมก็เลยจะมีประเด็นที่ตรวจสอบทั้ง อย่างที่ทราบครับว่ามีประเด็นอื่นเพิ่มเติมในเรื่องของทรัพย์สินอื่นเข้ามาอีกรายการที่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวที่อยู่ระหว่างตรวจสอบปปช.ก็มีนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เป็นข่าวเฉยๆครับผม
0: หลังจากนี้ครับถ้าคณะกรรมการปปช.มีมติรับเรื่องเห็นว่ามีพฤติการสอบไปในทางยื่นบัญชีเท็จปกปิดทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติครับก็จะมีการตั้งคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ถูกตรวจสอบเพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามาชี้แจงครับ
2: จะเอ่ยว่าเป็นส.ส.

0: ิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะวันนี้วันแรกมีการถกเถียงกันเรื่องการรับมือกับผลกระทบจากการเติบโตของ AIสิงคโปร์ออกโรงเตือนก่อนบอก AI อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่นั้นสูญเสียโอกาสในการเริ่มต้นทำงานนะคะขณะที่ไทยบอกว่าเตรียมเคาะหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลควบคุม Data Center ภายในเดือนนี้ติดตามเพิ่มเติมจากคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์รายงานสดมาจากศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณนิชมนเชิญค่ะ
1: คุณมาวิสาคุณเจษดาคะการประชุมในวันแรกเปิดฉากขึ้นด้วยเวทีหารือถึง AI นะคะท่ามกลางความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนตลาดแรงงานนะคะขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือนะคะแล้วก็เปลี่ยนความเสี่ยงให้กลายเป็นโอกาสค่ะ
2: And very warm welcome to Thailand. It is my great honor to come to open the Royal Legacy, empowering people, building resilience, and the exhibition held alongside the 2026 annual meetings of the IMF and World Bank Group.
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion พร้อมด้วยประธานกลุ่มธนาคารโลก IMF ตลอดจนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศได้รับชมนโยบายและอัตลักษณ์ของไทยผ่าน4ทีมหลักค่ะครอบคลุมหัวข้อทางด้านสุขภาวะที่ดีการรับมือกับโลกร้อนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะโดยหัวข้อหลักในการประชุมในวันแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อยกระดับทักษะหลังจากที่ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมองตรงกันนะคะว่าการเติบโตของ AI อาจช่วยให้ตัวเลขเศรษฐกิจและการลงทุนขยายตัวแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะกระทบกับการจ้างงาน40%ของตำแหน่งงานทั่วโลกค่ะธนาคารโลกจึงย้ำเตือนให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาการสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แรงงานได้มีเวลาปรับตัวรับมือกับสึนามิแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญนะคะ
3: LINDA has done a fabulous job of organizing the event. The facilities over here, the infrastructure is absolutely fabulous.
1: PBS ได้พูดคุยกับ CEO บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากอินเดียนะคะซึ่งแสดงความประทับใจต่อภาพรวมการจัด

0: ประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้กลับไปจากการประชุมในครั้งนี้คือเห็นถึงแนวโน้มของ AI และผลกระทบต่ออนาคตของการทำงานรวมไปถึงทิศทางโลกที่กำลังเคลื่อนไปสู่ความเป็นขั้วอำนาจที่หลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงชาติมหาอำนาจไม่กี่ชาติอีกต่อไปนะคะขณะที่ประธานาธิบดีสิงคโปร์ออกโรงเตือนนะคะว่า AI กำลังฉุดความต้องการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งรับมือค่ะด้านนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุนะคะว่ารัฐบาลไทยกำลังดำเนินนโยบายสกิลบริดจ์ช่วยจับคู่ทักษะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานนะคะก่อนที่จะนำเสนอ AI นกกระซิบซึ่งเป็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงผู้ค้ารายย่อยค่ะสำหรับความคืบหน้าการออกเกณฑ์กำกับ Data Center ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ AI นะคะเลขาธิการสภาพัฒน์ในฐานะเลขานุการบอร์ด Data Center เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ข้อสรุปร่างหลักเกณฑ์กำกับ Data Center 5ประเภทตามการใช้ไฟแล้วนะคะแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อกฎหมายโดยแบ่งเป็นเกณฑ์กำกับ Data Center ที่เปิดดำเนินการแล้วและ Data Center ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจากนั้นจะนำเสนอบอร์ด Data Center และคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นะคะเพราะว่าถ้ายิ่งช้าจะยิ่งกระทบความเชื่อมั่นการลงทุนค่ะ
1: เราต้องการที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มันมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็ได้ Data Center ที่มันตรงกับความต้องการของประเทศมากที่สุดก็ส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานนี้แหละครับพอดีว่าจะทำให้เสร็จตั้งนานแล้วพอดีมันก็มีน้ำท่วมอะไรเข้ามานะครับก็แล้วเดี๋ยวพอตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะไอ้ตัวเกณฑ์ในอนาคตสำหรับที่จะเดินไปข้างหน้าสำหรับ Data Center ที่กลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาขอเนี่ยก็เดี๋ยวจะออกมาตามมาอีกทีนึงครับ
0: สำหรับการประชุมในวันพรุ่งนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ธนาคารโลกจะเปิดรายงานประมาณการเศรษฐกิจโลกนะคะขณะที่ IMF จะรายงานความเสี่ยงด้านระบบเสถียรภาพระบบการเงินซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินและตลาดทุนไทยค่ะ
2: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ AI นกกระซิบเป็นสิ่งที่เราเอาไปโชว์ในการประชุมครั้งนี้ครับแต่ในมุมมองที่เขามองเราWorld Bank เนี่ยเขารายงานนะครับบอกว่าไทยเนี่ยจริงๆแล้วกำลังเป็นพื้นที่ที่มีความเติบโตด้าน Data Center ครับซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ AI แต่ในอีกด้านหนึ่งประชาชนและภาคธุรกิจกลับใช้ AI น้อยรั้งท้ายในอาเซียนติดตามจากรายงานของคุณพันธิพาครับ
4: โครงการคนละครึ่งถึงไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลอนุทินใช้เงินกู้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 140,000 ล้านบาทโครงการนี้กลายเป็นยาสามัญประจำที่รัฐบาลมักหยิบมาใช้เพื่อลดค่าครองชีพประคองเศรษฐกิจฐานรากในระยะเวลาสั้นๆเพราะเป็นมาตรการที่ประชาชนชื่นชอบติดท็อปชาร์ตผลงานรัฐบาลที่จับต้องได้จนสุ่มเสี่ยงกลายเป็นมาตรการถาวรกระทบทางพฤติกรรมผู้บริโภคสภาพตลาดตลอดจนวินัยการคลังของประเทศจากโครงการแจกเงินกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยจึงจับเอากระแสบูม AI ต่อยอดพัฒนาฟีเจอร์นกกระซิบติดไปกับแอปพลิเคชันถุงเงินที่ผู้ประกอบการต้องใช้รับเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบบอัตโนมัติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดึงให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมี AI เป็นตัวช่วยเพียงสัมผัสไอคอนรูปนกพูดหรือพิมพ์ราคาวัตถุดิบของสดที่ร้านต้องการจะใช้ AI นกกระซิบจะแสดงราคาวัตถุดิบจากฐานข้อมูลกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อใช้คำนวณต้นทุนเบื้องต้นนกกระซิบยังมีฟังก์ชันสรุปยอดขายและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าช่วยให้ผู้ค้าสามารถวางแผนการขายเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยเข้าถึงสินเชื่อรายย่อยปล่อยไปแล้วกว่า100ล้านบาทจากจำนวนผู้ประกอบการกว่า 30,000 ราย
5: สมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
4: ขณะที่ผู้ค้าในโครงการบางส่วนบอกว่าผู้ช่วย AI ตัวนี้มีประโยชน์มากแต่หากไม่มีใครช่วยสอนแบบจับมือทำก็อาจไม่ได้ใช้งาน
6: นกกระซิบเพิ่งจะเข้ามาดูช่วงหลังๆเนี่ยค่ะเพราะเมื่อก่อนก็ไม่ได้รู้จักอะค่ะแต่ว่าพอก็เข้าไปดูเช็คยอดขายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบสามารถเปรียบเทียบราคาได้ระหว่างตลาดกลางกับที่เราซื้อว่าแพงกว่ากันเยอะไหมอะไรเงี้ยค่ะ
4: รายงานของธนาคารโลกเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ระบุว่าเอเชีย

0: กำลังได้รับประโยชน์จากการผลิตสินค้าเกี่ยวเนื่องกับ AI แต่การใช้งานเพื่อเพิ่มผลิตภาพการทำงานและธุรกิจไม่แพร่หลายเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วทั้งที่การลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับพัฒนา AI ขยายตัวแบบก้าวกระโดดแต่การใช้ AI ของประชาชนและภาคธุรกิจกลับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคสอดคล้องสถิติของ Microsoft รายงานว่าอันดับการใช้งาน AI ของไทยยังรั้งท้ายอาเซียนต่ำกว่าเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ธนาคารโลกจึงเสนอให้ไทยลงทุนด้านทักษะวิเคราะห์การสื่อสารและความสามารถในการใช้ AI ไม่ใช่แค่สอนวิธีการใช้เครื่องมือพันธิภาพระวรเมธไทย PBS รายงาน
1: เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไทยออกมาเรียกร้องให้มีการเอาผิดในอำเภอเมืองขอนแก่นและผู้เกี่ยวข้องนะคะฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรณีที่ละเลยการตรวจสอบการซื้อขายตำแหน่งสารวัตรกำนันค่ะซึ่งนายอำเภอยืนยันตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งทางวินัยและอาญาเอกสารความเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังนี่เป็นหลักฐานที่นายสุพจน์ดำรงเลิศตระกูลประธานเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไทยนำมาแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะเอกสารดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นการโอนเงินของอดีตสารวัตรกำนันโอนไปยังบัญชีผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อปี2567คนละ 5,000 บาทเป็นเงินรวมแล้ว 240,000 บาทเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมค่ะอดีตสารวัตรกำนัน2คนร้องเรียนเข้ามายังเครือข่ายต่อต้านการทุจริตบอกว่าถูกกำนันในพื้นที่ปลดออกจากตำแหน่งอย่างไม่ยุติธรรมอดีตสารวัตรกำนันให้ข้อมูลบอกก่อนหน้านี้ทั้ง2คนได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเรียกรับเงินแลกกับตำแหน่งสารวัตรกำนันโดยจ่ายเงินให้กับผู้ใหญ่บ้าน24หมู่บ้านหมู่บ้านละ 10,000 บาทเพื่อแลกกับการยกมือโหวตนะคะแม้ว่าตอนหลังจะมีการเจรจายอมความแล้วก็คืนเงินกันแล้วแต่ว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาและทางพนักงานสอบสวนก็ส่งเรื่องไปยังปปช.ขอนแก่นให้สอบข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่าในอำเภอเมืองขอนแก่นกลับยุติการสอบข้อเท็จจริง
2: กำนันแจ้งว่าสิให้เป็นสารวัตรแล้วก็ให้ดำรงตำแหน่งเพียงครบวาระตอนแรกก็เอิ้นแสนหนึ่งปัดเถียวพ่อเอาเงินไปให้ก็เลยเอิ้นเพิ่มอีก 20,000 เป็นคนละ 120,000 กับสำหรับกับไอ้สมพลรวมแล้วก็เป็น 240,000 ค่ะ
3: พี่สมพลหนึ่งหมดเท่าไหร่ครับ
4: ครับก็หมดเท่านั้นครับชั้น2ครับ
3: ชั้น2ครับเข้าให้เพื่อว่าเขาสิให้เข้าไปสารวัตรกำนัน
4: ครับผม
3: ครับ
4: เข้าหาบ้านครับมาฮอดบ้านครับ
3: ครับหมายถึงว่าตัวกำนัน
4: ครับ
3: ตัวกำนันครับมาฮอดบ้าน
4: มาบ้านครับผม
3: มาบอก
4: ครับมาสานเทียครับ
3: ก็บอกว่าถ้าเจ้าซอยเงื่อนไข
4: ครับ
3: ฝ่ายเจ้าเป็นสารวัตรกำนัน
4: ครับสารวัตรกำนันครับ
2: ถูกต้องค่ะ
4: เป็นครบอายุนะครับอายุ
5: แต่เรามองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าพนักงานปกครองซึ่งเรียกรับเงินการเขาเลือกกำนันตามระเบียบของท้องถิ่นหรือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดข้อ8เนี่ยการเขาเลือกคัดสรรเนี่ยคือคัดสรรโดยไม่สุจริตมันคือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ปกครองนั่นเองครับเราก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการที่การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอครับ
6: นายกองโทพิชัยวันตาในอำเภอเมืองขอนแก่นครับชี้แจงทางโทรศัพท์กับไทย PBS นะครับบอกว่าเรื่องนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีจ่ายเงินเพื่อการได้มาซึ่งตำแหน่งเมื่อวันที่6สิงหาคมครับแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการเจรจายอมความและมีการถอนฟ้องในคดีช่อโกงไปแล้วทางอำเภอจึงส่งหนังสือไปยังจังหวัดเกี่ยวกับการยุติการสอบข้อเท็จจริงครับ
1: และเมื่อเดือนที่แล้วค่ะนายสุพจน์ก็เข้าไปติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกรอบหนึ่งซึ่งทางอำเภอก็ตั้งกรรมการขึ้นมาเป็นรอบที่2เพื่อสอบข้อเท็จจริงนะคะว่ามีการติดสินบนเจ้าพนักงานเพื่อแลกกับการได้มาซึ่งตำแหน่งกำนันและสารวัตรกำนันจริงหรือไม่ถ้าผลสอบพบว่ามีการให้สินบนจริงเจ้าพนักงานก็ต้องมีความผิดจากนั้นจึงตั้งคณะกรรมการสอบวินัยโดยยืนยันว่าทางอำเภอไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดค่ะ
6: หลังจากเรามีคณะกรรมการสันติสุขเพื่อพิจารณากันกรองการนิรโทษกรรมสำหรับคนที่มีข้อหาทางการเมืองนะครับล่าสุดคนที่ไปยื่นคำร้องครับก็คือนายทักษิณชินวัตรนะครับโดยมอบหมายให้นายวินยัติชาติมนตรีทนายความไปยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในการล้างมลทินนิรโทษกรรมครับซึ่งนายวินยัติเนี่ยให้ข้อมูลนะครับบอกว่า นายทักษิณเนี่ยพร้อมที่จะวางมือทางการเมือง
1: ค่ะ

0: แล้วก็หันไปทำธุรกิจส่วนตัวครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้นายวินยัติชาติมนตรีทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการร่วมของสำนักงานปลัดสำนักนายกครับขอให้วินิจฉัยสิทธิ์การได้รับการนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568ครับนายวินยัติบอกว่าการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการนะครับแล้วก็หวังว่าคณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบด้านไม่เลือกปฏิบัติและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายครับย้ำว่านายทักษิณต้องการล้างมลทินข้อกล่าวหาทางการเมืองก่อนหน้านี้ถ้าได้รับโทษแล้วนายทักษิณจะเดินหน้าทำธุรกิจส่วนตัวครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะอายุมากแล้วครับขณะที่นายฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบอกว่าต้องขอดูรายละเอียดของการยื่นคำร้องแต่ตามขั้นตอนครับเมื่อยื่นเรื่องมาแล้วก็ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาในชั้นอนุกรรมการกลั่นกรองว่าเข้าข่ายจะพิจารณาหรือไม่จากนั้นครับถึงจะส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกเป็นประธานพิจารณานายฉัตรชัยเนี่ยอธิบายถึงหลักการนะครับว่าจะต้องดูว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่ถ้าเป็นคดีทั่วไปก็อาจจะไม่เข้าข่ายครับซึ่งหลายกรณีอาจจะต้องอ้างถึงหลักฐานหรือมูลเหตุทางการเมืองทั้งนี้คาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการเร็วๆนี้นะครับหลังจากมีการรวบรวมคำร้องคณะกรรมการก็จะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน180วันตามที่กฎหมายกำหนดครับ
1: เหลือเวลาอีก2วันค่ะสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย4ฉบับซึ่งมีการเสนอเปลี่ยนที่มาของรายได้3กองทุน1องค์การนะคะประกอบไปด้วยไทย PBS กองทุนสสส.กองทุนพัฒนากีฬาและกองทุนผู้สูงอายุค่ะซึ่งถ้านับรวมแล้วนับตั้งแต่วันที่30กันยายนมาจนถึงวันนี้ประมาณ10กว่าวันเนี่ยนะคะมีผู้ร่วมไม่เห็นด้วยมากกว่า90%กรณีสสพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้กฎหมายเปลี่ยนที่มาของรายได้จากเงินอุดหนุนของกองทุนภาษีสุราและยาสูบเปลี่ยนเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีค่ะหลังสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรณีสสพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้พระราชบัญญัติรวม4ฉบับได้แก่ร่างพรบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยร่างพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยร่างพรบผู้สูงอายุและร่างพรบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเปลี่ยนที่มาของรายได้หรือเงินสนับสนุนจากภาษีสุรายาสูบไปเป็นงบประมาณรายจ่ายพบว่ามีคนคลิกเข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะร่างกฎหมายไทย PBSมีผู้อ่านประมาณ 160,000 ครั้งและมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 56,491 คนมีสัดส่วนเห็นด้วย 3.62 ค่ะขณะเดียวกันผู้ไม่เห็นด้วย 96.38 ขณะที่ร่างกฎหมายสสส.มีคนเข้าไปอ่าน 86,626 ครั้งมีคนแสดงความคิดเห็น 4,692 คนสัดส่วนผู้เห็นด้วย4.28%ผู้ไม่เห็นด้วย95.72%ค่ะร่างกฎหมายผู้สูงอายุมีคนอ่าน 19,831 ครั้งแสดงความเห็น 9,291 คนเห็นด้วย1.36%ไม่เห็นด้วย98.64%และร่างกฎหมายการกีฬาแห่งประเทศไทยมีคนเข้าไปอ่าน 15,681 ครั้งมีคนแสดงความคิดเห็น 7,710 คนเห็นด้วย1.66%ขณะที่ไม่เห็นด้วย98.34%สภาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้นะคะและหลังจากปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วจะประมวลข้อมูลและจัดส่งเพื่อตรากฎหมายในลำดับต่อไปรายงานล่าสุดมีการยืนยันค่ะว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับเกี่ยวข้องกับการเงินตามรัฐธรรมนูญที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองก่อนนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการพิจารณาของสภาหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นค่ะ
0: วันนี้มีอย่างน้อย2เวทีนะครับที่พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ของทั้ง4องค์กรที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเสนอให้แก้กฎหมายนะครับซึ่งในวงเสวนาเนี่ยเห็นตรงกันครับว่าสังคมยังจำเป็นต้องมีสื่อสาธารณะที่เป็นอิสระและมีกลไกงบประมาณเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ต่อเนื่องแล้วก็เรียกร้องให้ฝ่ายการเมืองทบทวนข้อเสนออย่างรอบด้านเวทีเสวนาจุดตัดทีวีสาธารณะไทยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ผู้ร่วมเสวนาที่มีทั้งนักวิชาการอดีตประธานกรรมการนโยบายสสท.และผู้บริหารไทย PBS เห็นตรงกันนะครับว่าประเทศไทยยังจำเป็นต้องมีสื่อสาธารณะแต่ต้องปฏิรูปการบริหารให้โปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นครับรวมถึงต้องแยกเรื่องความเป็นอิสระออกจากการบริหารงานถ้ามีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไขครับพร้อมเสนอให้ประเมินคุณค่าของสื่อสาธารณะจากประโยชน์ที่ประชาชนได้รับรวมไปถึงการปรับตัวสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และสร้างเครือข่ายกับสื่อท้องถิ่นมากขึ้นนะครับรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ตั้งข้อสังเกตถึงช่วงเวลาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือเกี่ยวกับการตรวจสอบไทย PBSเป็นช่วงเดียวกันกับการเสนอแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนแหล่งรายได้จากภาษีสุราและยาสูบเป็นงบประมาณจากรัฐ
2: ดังนั้นถ้าเปลี่ยนที่มานะครับมันก็คือทำให้ความอิสระก็จะหายไปถ้าที่มาเป็นดังที่ว่าไปนะครับดังนั้นผมคิดว่า2เรื่องนี้ต้องแยกแยะนะครับจะพูดแค่เรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยไม่ได้และผมคิดว่าในหน้าที่เป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์พฤษภาข่ม2535มาแล้วรอดตายไม่ตายนะครับผมว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่ามีคนจำนวนมากนะครับที่เขาตายไปนะครับเพื่อได้มาซึ่งหลักการของการที่เราต้องมีสื่อสาธารณะนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราประเทศไทยเนี่ยต้องการนะครับโทรทัศน์สาธารณะต่อไปแต่ถ้ามีคำถามเกี่ยวเรื่อง good governance นะครับก็ต้องแก้ไขไปพร้อมกันนะครับแล้วผมว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสนะครับในการที่จะแก้ไขในเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะครับ
1: ส่วนอีกเวทีหนึ่งค่ะแก้กฎหมาย4องค์กรเพื่อยกเลิกภาษีบาปสังคมมีแต่เสียเวทีนี้เครือข่ายสุขภาพแสดงความกังวลค่ะว่าการยกเลิกเงินจัดสรรเพิ่มเติมจากภาษีสุราและยาสูบให้สสส.อาจกระทบกับความต่อเนื่องของงานรณรงค์ป้องกันโรคและลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพนายพิสิทธิ์ลี้อาธรรมที่ปรึกษาประจำกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตค่ะว่างบประมาณแผ่นดินมักถูกกำหนดไว้ตามแผนงานของแต่ละกระทรวงทำให้ภาคประชาสังคมและนักวิชาการเข้าถึงงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการสาธารณประโยชน์ได้ยากขณะที่การมีแหล่งเงินเฉพาะจะช่วยสนับสนุนการทำงานด้านสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
3: รวมไปถึงงบที่รัฐบาลพยายามจะทำก็คือไปใช้ในการแจกเงินนะครับซึ่งต้องเป็นการใช้เงินหลายหมื่นหลายแสนล้านเราบ่อยครั้งต้องไปหาเงินจากแหล่งอื่นๆที่เป็นของธนาคารของรัฐด้วยซ้ำนะครับครั้งนี้ในการที่จะมีการแก้กฎหมายเพื่อจะไม่ให้เงินเหล่านี้นะครับเข้าสู่สสส.โดยตรงเนี่ยแล้วก็ไปเข้าสู่ระบบงบประมาณเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะตื้นเขินนะฮะไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งว่ามันน่าจะมีผลเสียมากกว่าผลดีครับ
0: ด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเริงฤดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับบอกว่ากลไกภาษีเฉพาะเพื่อสนับสนุนสุขภาพเป็นแนวทางที่องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำนะครับและมีมากกว่า80ประเทศนำไปใช้พร้อมตั้งข้อสังเกตครับว่าการยกเลิกเงินส่วนนี้อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจยาสูบทางอ้อมและทำให้งบประมาณเสริมสร้างสุขภาพขาดความแน่นอนทั้ง2เวทีนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนข้อเสนอในการแก้กฎหมายอย่างรอบคอบเปิดเผยข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจโดยคำนึงถึงความโปร่งใสในการบริหารความเป็นอิสระขององค์กรและผลประโยชน์ที่คนจะได้รับในระยะยาวครับ
1: วันพรุ่งนี้13ตุลาคมครบรอบ10ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงเผชิญกับวิกฤตรอบด้านและความไม่แน่นอนขณะนี้ยังมีผู้คนน้อมนำแนวทางทฤษฎีใหม่หนึ่งในแนวพระราชดำริของพระองค์มาใช้ในการสร้างความมั่นคงผ่านการพึ่งพาตัวเองค่ะและมาจนถึงวันนี้เศรษฐกิจพอเพียงตอบโจทย์ชีวิตในโลกยุคใหม่อย่างไรติดตามกับคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ
4: นายหลวงน่าจะทำเกี่ยวกับป่าดินน้ำอะไรพวกนี้นี่นาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ทำไมเวลาได้รับรางวัลจึงเป็นเรื่องการพัฒนาคน

0: ายเป็นสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยแล้วเหมือนกับไปจบที่ตัวบุคคล
1: ถ้าย้อนกลับไปได้ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากทำให้เร็วกว่านี
2: ้ดิฉันอยู่ที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเจ้าของพื้นที่เนี่ยปลูกต้นไม้ต้นแรกตั้งแต่ปี2559ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตนะคะจนวันนี้ผ่านมา10ปีพื้นที่ตรงนี้เปลี่ยนไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ18ไร่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นป่าและนาที่เต็มไปด้วยข้าวหายากหลากหลายสายพันธุ์ฤดูฝนพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถซับน้ำได้ฤดูแล้งก็เปลี่ยนเป็นแหล่งเก็บน้ำได้ด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆที่มีความเชื่อมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณผู้ชมคะนี่อาจจะเป็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแต่เจ้าของพื้นที่ยืนยันกับเราค่ะว่ากว่าจะผ่านมาในช่วง10ปีนี้ไม่ง่ายเลยค่ะต้องผ่านทั้งอุปสรรคการเรียนรู้ลองผิดลองถูกมากมายแต่หัวใจสำคัญคือต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดเลยตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ก็คือใช้แมคโครแค่คันเดียวในการจัดการพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับคันเดียวด้วยครับเรียนรู้มาเนี่ยเราอยากทำแบบคนจนนะครับ
3: เขาเล่าว่าลงมือสร้างแปลงนี้แบบคนจนลงแรงโดยไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์มากมายแต่อาศัยความมุ่งมั่นในการศึกษาและลงมือทำตามหลักกสิกรรมธรรมชาติจนทำให้พื้นที่ตรงนี้สามารถรองรับวิกฤตชีวิตและความไม่แน่นอนของสภาพอากาศได
1: ้แต่ส่วนนี้มันเหมือนเป็นตัวซับน้ำที่เราใช้ในแปลงเราคือเป็นแหล่งเก็บน้ำของเราคือซึ่งอย่างข้าวรอบบริเวณรอบข้างเนี่ยการปลูกข้าวเนี่ยบางครั้งเขาจะปลูกตามฤดูกาลถ้าเป็นช่วงแล้งส่วนมากเขาจะอาศัยชนประทานถ้าเป็นช่วงไหนที่แล้งจะจัดน้ำไม่มีเขาปลูกไม่ได้แต่ของในแปลงเราเนี่ยถ้าเราสามารถเป็นจัดการเป็นแบบพวกหนองนามีแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูแล้งเนี่ยของผมปลูกข้าวนาปลังช่วงฤดูแล้งในขณะสามารถปลูกได้ในขณะที่รอบข้างปลูกไม่ได้
3: และสิ่งแรกที่เขาเลือกปลูกก็คือการทำนาข้าวและการทดลองปลูกพืชผลกินได้เขาเล่าว่าในยุคปัจจุบันที่เน้นการแข่งขันการทำนาแบบประณีตปักดำจึงมีน้อยลงส่วนใหญ่คนปลูกใช้วิธีการหว่านเมล็ดจำนวนมากใช้ยาในระบบการผลิตนอกจากจะไม่ช่วยลดต้นทุนแล้วยังไม่ปลอดภัยกับคนปลูกและคนบริโภคอีกด้วย
1: ก็คืออยากให้มาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของรุ่นพี่จริงๆโคกหนองนาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเริ่มจากพื้นที่แปลงใหญ่ก็ได้นะครับเราก็สามารถตามกำลังของเราครับอย่าใช้คำว่าไม่พร้อมเป็นอุปสรรคกับตัวเองนะครับ
3: ความรักในธรรมชาติและความพอเพียงทำให้ในวันนี้ไพโรจน์ยังเตรียมขยายพื้นที่โคกหนองนาในลักษณะแบบเดียวกันไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพราะเห็นความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเขายืนยันว่าจะนำข้อผิดพลาดจากแปลงเก่ามาพัฒนาในแปลงใหม่และยังคงยินดีแบ่งปันความรู้และผลผลิตให้กับเพื่อนๆที่ต้องการเดินตามเส้นทางเดียวกันบนความพอเพียง
1: ก็แม้ท่านพ่อหลวงของเราจะสวรรคตไปแล้วแต่ผมคิดว่าท่านยังอยู่ใกล้ๆเราท่านยังอยู่ในใจของเราทุกคนท่านยังมองเห็นพวกเราทำอยู่แค่นี้ก็พอใจนะครับได้ทำให้ท่านเห็นครับ
2: นอกจากพื้นที่ตรงนี้จะรองรับวิกฤตได้แล้วนะคะยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้สำหรับเพื่อนๆภาคีเครือข่ายที่มีความเชื่อมั่นตั้งใจที่จะเดินหน้าทำเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยค่ะ
4: เริ่มต้นจากการหาทางออกไปได้นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาในเครือข่ายเนี่ยเราช่วยกันแก้ปัญหานะครับแล้วทำให้สิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยสามารถจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยนะครับแก้ปัญหาแล้วก็ได้รับความสำเร็จตามที่ต้องการ
5: มันไม่ยาก
6: อยากพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่มาลงเรียนตรงนี้ถ้าวันนึงมันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาที่เราไม่สามารถพึ่งพาระบบของรัฐบาลได้อย่างเช่นน้ำไฟอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีระบบที่สองไว้เพื่อที่เราจะมีให้ครอบครัวของเราอ่ะใช้ได้อยู่ไม่ขัดสนหรือว่าไม่เดือดร้อนดีกว่าว่าอย่างนี้
2: สายชนพระนักพัฒนาที่มีลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่นแล้วนะคะท่านสอนการลงมือทำตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบอกกับเราว่าหลักการสำคัญของเรื่อง

0: ี้คือ The Way of Life Design นะคะเป็นการดีไซน์ออกแบบทั้งแปลงนาด้วยแล้วก็ออกแบบทั้งชีวิตของตัวเองด้วยบนการทำความเข้าใจการลงมือทำจริงและการปรับให้เหมาะสมตามฐานะตามความพร้อมของแต่ละคนด้วยนะคะพระอาจารย์ย้ำนะคะว่าวิธีนี้ไม่ง่ายและมีไม่น้อยเลยค่ะที่ถอดใจระหว่างทางซึ่งนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวนะคะแต่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนของชีวิตเป็นความจริงที่ค้นพบหลังจากการลงมือทำไปแล้วค่ะ
1: คนที่ทำแล้วรู้สึกว่าเออใช่ก็ต่อไปก็ขับเคลื่อนต่อไปคนที่ทำแล้วไม่ใช่ไม่ได้ก็ต้องปรับไซส์ปรับ mindset ปรับวิธีปรับเครื่องมือปรับสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเองพระอาจารย์ก็ยังจะยืนหยัดทำต่อหาวิธีรูปแบบแนวทางเนาะไอ้ที่มาเห็นกันวันนี้อาจจะเป็นแค่แนวคิดหลักการที่จะพึ่งพาตนเองเป็นแค่เปลือกๆบางอย่างก็ได้บางส่วนของแก่นทั้งหมด
0: แก่นของวิธีนี้คือการใช้ชีวิตและการพึ่งพาตัวเองรวมถึงแบ่งปันได้ด้วยในขณะที่ความรู้สึกของความพอเพียงก็เป็นวิถีภายในที่แต่ละคนอาจจะมีตัวชี้วัดไม่เท่ากันด้วยค่ะอาจจะพูดได้ว่านี่เป็นแนวทางหลักที่ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมลดการบริโภคที่เกินจำเป็นนะคะซึ่งพระอาจารย์ยังย้ำด้วยว่าทุกการลงมือทำไม่มีคำว่าล้มเหลวค่ะเพียงแค่เราปลูกต้นไม้แค่ต้นเดียวเท่านั้นก็ยังสามารถทิ้งร่มเงาให้กับโลกให้กับคนรุ่นหลังได้อีกด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับเพิ่งจะเปิดเผยถึงแผนการยกระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศกับผ่านแผนสมุดปกขาวนะครับนอกจากเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินรบเข้ามาเสริมเข้ามาเติมจากที่มีอยู่แล้วครับยังพูดถึงอนาคตของกองทัพอากาศในอีก10ปีข้างหน้าเป้าหมายสำคัญก็คือต้องลดจำนวนกองบินรบนะครับให้เหลือแค่3กองบินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันในการแถลงเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี2570ถึงปี2571ครับมีการพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในบทเรียนสำคัญครับจากภารกิจป้องกันประเทศที่ผ่านมาครับทำให้ต้องทบทวนภัยคุกคามและจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับเพราะภัยคุกคามในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแค่การใช้อาวุธหรือกำลังทหารแบบเดิมครับแต่ต้องครอบคลุมถึงสงครามไซเบอร์การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้โดรนหลากหลายรูปแบบจึงต้องเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับผบ.ทอ.เนี่ยเปิดข้อมูลโครงการสำคัญตามสมุดปกขาวปี2569ถึงปี2571ครับมีแผนในการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนระยะที่2ระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์รวมไปถึงการพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศครับการจัดหาเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีเครื่องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและเฮลิคอปเตอร์นะครับที่สำคัญครับได้ย้ำถึงทิศทางในอีก10ปีข้างหน้าครับซึ่งจะครบ100ปีกองทัพอากาศบอกว่าต้องปรับลดขนาดให้เล็กลงนะครับโดยเหลือกองบินรบหลักเพียง3กองบินส่วนที่เหลือจะเป็นกองบินปฏิบัติการภารกิจพิเศษเครื่องบินลำเลียงอากาศยานไร้คนขับและฝูงบินเฮลิคอปเตอร์แต่จะไม่มองข้ามอาวุธที่มีราคาถูกและเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนครับ
4: เราใช้กำลังทางอากาศเราอาจจะเคลื่อนที่หลายชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้ไซเบอร์ใช้สเปซเดี๋ยวนี้ได้เลยนะฮะสั่งโจมตีได้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือปฏิบัติการหลายมิติที่ต้องเกิดขึ้นในสงครามยุคใหม่นะครับบูรณาการขีดความสามารถที่ทันสมัยเช่น AI Autonomous Drone Robotic Satellite Network Sensor เข้าด้วยกันเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเหนือกว่าและได้เปรียบแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเราได้เห็นการที่เราไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีชั้นสูงเพียงอย่างเดียวที่เราเรียกว่า high end technology นะครับเครื่องบินรบราคาหลายร้อยล้านจรวดราคาหลายสิบล้านเราได้เห็นการกลับมาสู่ใช้การใช้เทคโนโลยีพื้นฐานหรือที่เรียกว่า low end technology ที่มีราคาต่ำไม่ซับซ้อนแต่ใช้ปริมาณมากเช่น swarm drone
2: ผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำบอกว่าเครื่องบินรบยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและแม้จะใช้เครื่องบินรบหลายแบบทั้ง Gripen และ F-16

0: 6แต่ต้องประสานการทำงานร่วมกันได้และพูดภาษาเดียวกันพร้อมย้ำค่ะว่าแผนงานทุกอย่างผ่านการพิจารณาของฝ่ายเสนาธิการอย่างรอบคอบและคำนึงเรื่องการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าช่วงหนึ่งของการแถลงเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงทำการฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับไล่กริปเพนเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเป็นการกราบบังคมทูลเชิญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ48พรรษาและครบ90ปีกองทัพอากาศและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักรบทางอากาศทั้งนี้ช่วงเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่นักรบทางอากาศซึ่งถือเป็นกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้า
1: ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับศึกซักฟอกรัฐบาลเนี่ยครับเป้าหมายของฝ่ายค้านเนี่ยเราก็คงจะพอคาดการณ์กันได้ครับคงไม่ได้หวังน็อกกลางสภาหรอกเพราะดูจากเสียงของฝ่ายค้านแล้วเป็นรองจากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยหลายเสียงนะครับไม่สามารถคว่ำกลางสภาได้แน่ๆครับแต่สิ่งที่คาดว่าฝ่ายค้านคาดหวังครับก็คือการหาหลักฐานใบเสร็จเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบในกระบวนการต่อไปสำหรับ18รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกในครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันก็คือการชี้ให้ประชาชนได้เห็นข้อเท็จจริงบางอย่างเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งครั้งหน้าติดตามจากรายงานของคุณยานีไหว้ครูครับ
2: สารพันปัญหาที่ถาโถมใส่รัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลเป็นเหตุให้พรรคฝ่ายค้าน6พรรคการเมืองไม่สามารถไว้วางใจให้นายกรวมรัฐมนตรี18คนบริหารราชการแผ่นดินได้อีกต่อไปจึงยื่นยติซักฟอกขอเวลา5วันด้วยชี้ว่ามีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจำนวนมากที่สุดนายปริศวัชรศิลป์พร้อมแกนนำค่ายสีส้มพรรคประชาชนร่วมวางกระดานการเมืองเกมนี้ย้ำว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลยกประเด็นไล่เลียงให้เห็นตั้งแต่การโกงสว. THAI Passportวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความผิดพลาดการจัดการน้ำท่วมที่จะตีแผ่ให้ประชาชนได้รับรู้ความจริง
3: สิ่งที่เราตั้งใจจะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนก็คือให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ความจริงว่านอกจากรัฐบาลจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับประชาชนได้แล้วเนี่ยในหลายกรณีเนี่ยรัฐบาลหรือคนในรัฐบาลเองต่างหากที่เป็นต้นตอที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราถ้าถามว่าเป้าหมายหลักของเราในการอภิปรายไว้ใจครั้งนี้คือเราอยากให้ประชาชนได้รับรู้ความจริงและเมื่อรับรู้ความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะประกอบการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในอนาคตว่าเขาอยากเห็นประชาชนเขาอยากจะเห็นประเทศเดินไปในทิศทางไหน
2: ฝ่ายค้านวางกรอบให้ส.ส.เจ้าของเรื่องที่อภิปรายเปิดประเด็นไว้เป็นผู้รับผิดชอบเช่นกองสว.จัดทีมพฤทธิ์วัชรศิลป์ พนิดามงคลสวัสดิ์ชยพลสะท้อนดีส่วน THAI Passport ทีมไอรักชนกสีนอกเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นลิซ่าพักมลหนุนอนันต์ส่วนสแกมเมอร์นำทีมโดยรังสิมันโรมเรื่องเศรษฐกิจนำโดยสิริกัญญาตันสกุลกับวีรยุทธการชูฉัตรเรื่องวิกฤตพลังงานกักตุนน้ำมันโดยสุประโชคชัยสัตย์ยังมีความล้มเหลวเรื่องของการรับมือวิกฤตน้ำท่วมรอแต่เพียงรัฐบาลเคาะกรอบเวลาจากนั้นฝ่ายค้านจะจัดสรรให้แต่ละพรรคค่ายสีฟ้าประชาธิปัตย์เตรียมจัดหนักเบื้องต้นวางส.ส.รุ่นเก๋าแบบฉบับฝ่ายค้านมืออาชีพอภิปรายราว10คนโชว์ลีลาฟาดหนักกลางสภาพร้อมชำแหละระบอบนอหนูที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยบอกจะกระชากหน้ากากอ้างอิงถึงความรักชาติแอบซ่อนการใช้อำนาจโดยมิชอบการบิดเบือนช่อชนเอื้อประโยชน์พวกพ้องและจากความเสียหายต่อชาติทั้งหมดทั้งมวลย้ำว่าไม่ใช่เรื่องบันเทิงอธิปไตยแต่เป็นความเจ็บปวดของคนในประเทศชาติบ้านเมืองนี
4: ้แล้วเราคิดว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเกมการเมืองไม่ใช่เรื่องของการทำลายเครดิตของรัฐบาลแต่จะเป็นการเปิดโปงข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจสอบให้เห็นชัดว่าภายใต้หน้ากากของความรักชาติมันคือการใช้อำนาจหน้าที่ที่บิดเบือนช่อฉนเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกพ้องและตนเองเบียดบังทรัพย์สมบัติของแผ่นดินด้วยกระบวนการที่ไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของฝ่ายราชการถึงขั้นมีการทำเอกสารเท็จ

0: เพื่อแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ปฏิทินการเปิดศึกซักฟอกในสภาครั้งนี้เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนแต่จะวันไหนเมื่อไรกี่วันอยู่ที่นายกอนุทินตัดสินใจและด้วยสมการตัวเลขส.ส.ฝ่ายค้านในสภาไม่อาจน็อกรัฐบาลได้แต่ไฮไลท์อยู่ที่หากประเด็นใดที่ฝ่ายค้านมีหลักฐานชัดและรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาไม่สามารถชี้แจงได้อาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีจะปรับเล็กหรือปรับใหญ่หรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ทางการเมืองหรือไม่ก็ต้องติดตามยานีไว้ครูที PBS รายงาน
2: พันธมิตรตะวันออกกลางออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนให้ซาอุดีอาระเบียตอบโต้กลุ่มฮูตีหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีสนามบินในกรุงริยาดหลายครั้งนะคะขณะเดียวกันหลายประเทศตอนนี้ออกมาเตือนพลเมืองของตัวเองอยากให้ทบทวนเรื่องการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังเปราะบางค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดภายในอาคารผู้โดยสารที่สนามบินคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยให้เห็นนาทีที่ผู้โดยสารกำลังเดินผ่านจุดตรวจความปลอดภัยก่อนจะเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงค่ะทำให้ผู้คนแตกตื่นและพยายามวิ่งหาที่กำบังเช่นเดียวกับภาพจากจุดอื่นๆนะคะทำให้เห็นถึงความเสียหายจากแรงระเบิดรวมไปถึงจุดนั่งรอขึ้นเครื่องบินได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดอย่างรุนแรงค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนในจำนวนนี้มีชาวอินเดียปากีสถานและอเมริกันรวมอยู่ด้วยนะคะมีผู้บาดเจ็บมากกว่า370คนนับเป็นการโจมตีครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษค่ะเมื่อวานหน่วยงานการบินพลเรือนของซาอุดีอาระเบียขยายเวลาการปิดสนามบินคิงคาลิดออกไปหลังกลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีอีกครั้งและทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก11คนเหตุโจมตีเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุโจมตีฝีมือกลุ่มฮูตีหลายครั้งตลอดสัปดาห์ที่กระจายไปยังสนามบินหลายแห่งทั่วประเทศและสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนพลเมืองให้เลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียซึ่งรวมไปถึงสนามบินคิงคาลิดโดยเฉพาะนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นกลุ่มล่าสุดที่ออกประกาศแจ้งเตือนตามหลังสหรัฐแคนาดาอังกฤษญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้านตุรกีปากีสถานและอียิปต์ร่วมกันประณามการโจมตีของกลุ่มฮูตีโดยระบุว่าเป็นการยกระดับความตึงเครียดอย่างไร้เหตุผลพร้อมย้ำจุดยืนสนับสนุนให้ซาอุดีอาระเบียตอบโต้ฮูตีด้วยมาตรการใดๆก็ตามรวมถึงป้องกันไม่ให้ถูกคุกคามอีกในอนาคตด้วยค่ะ
3: ใกล้ถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐแล้วนะครับตอนนี้ปัญหาใหญ่ก็คือราคาพลังงานน้ำมันแพงครับทำให้สหรัฐหันไปปิดดีลน้ำมันกับรัสเซียนะครับปิดดีลน้ำมันดีเซลคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าสหรัฐกำลังจะเทยูเครนแล้ววิเคราะห์เรื่องนี้ในหน้าต่างโลกครับ Success.

สงครามที่โดนัลด์ทรัมป์คุยว่าจะคุยจบได้ใน24ชั่วโมงตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญอีกครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากทรัมป์ปิดดีลซื้อน้ำมันดีเซลจากรัสเซียแล้วก็เสนอให้ยูเครนมีผู้นำประเทศคนใหม่ก่อนที่จะประกาศข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานแบบสายฟ้าแลบค่ะการยูเครนเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพการโจมตีทางอากาศในคาคีฟเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก20คนนอกจากนี้รัสเซียยังโจมตีในเมืองอื่นๆอีกด้วยนะคะการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีแต่วโลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนระบุว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องพุ่งเป้าไปที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครนซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าในคาคีฟค่ะเซเลนสกีระบุนะคะว่าเขาสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวและพร้อมทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อยุติสงครามค่ะรวมทั้งจัดการเลือกตั้งถ้าผู้นำรัสเซียยอมหยุดยิง60วันหลังจากทรัมป์ระบุว่าถึงเวลาแล้วที่ยูเครนต้องมีประธานาธิบดีคนใหม่โดยทรัมป์วิจารณ์นะคะว่าเซเลนสกีไม่ฟังคำทักท้วงและเดินหน้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียซึ่งยิ่งซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและกล่าวหาว่าผู้นำยูเครนขัดขวางการทำข้อตกลงทั้งๆที่ผู้นำรัสเซียต้องการที่จะ

0: บรรลุข้อตกลงอย่างมากค่ะโลกเจอกับวิกฤตพลังงานจาก2สงครามใหญ่นะคะนั่นคือสงครามรัสเซียยูเครนที่ปะทุขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี2022ตามมาด้วยสงครามในตะวันออกกลางที่เปิดฉากขึ้นเมื่อต้นปีค่ะโดยทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจโลกและสหรัฐเองก็หนีไม่พ้นนะคะซึ่งที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่อยู่ในตอนนี้นั่นก็คือน้ำมันดีเซลที่ถือเป็นต้นทุนสินค้าแทบทุกประเภทค่ะโดยในช่วงก่อนที่สหรัฐแล้วก็อิสราเอลจะโจมตีอิหร่านเนี่ยน้ำมันดีเซลมีราคาถ้าคุณผู้ชมดูตัวเลขกันจริงๆไม่ถึง4ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนนะคะลดลงมามากทีเดียวจากช่วงวิกฤตปี2022ก่อนที่ราคาจะไต่สูงขึ้นเรื่อยๆตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะโดยราคาดีเซลเนี่ยเริ่มลดลงหลังจากสหรัฐและอิหร่านตกลงหยุดยิงกันในเดือนเมษายนนะคะแต่กลับดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังจากข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวล่มในเดือนกรกฎาคมจนราคาน้ำมันดีเซลแตะจุดสูงสุดทำสถิตินะตัวเลขอยู่ที่ 6.529 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
1: We said you can do whatever you want to Russia don't hit the refineries because that's a world problem that's caused and he wants to make problems for the world he wants to make problems for our farmers our ranchers with diesel fuel because Russia supplies a large portion of the diesel fuel throughout the world and we told himDo whatever you want, but don't hit the diesel fuel because there's a big problem, big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel.
0: ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนเดินหน้าโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานทั่วรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันเพื่อทำลายแหล่งรายได้หลักของรัสเซียที่ใช้ในการทำศึกนะคะโดยข้อมูลจากกระทรวงการคลังรัสเซียชี้ว่าในช่วง9เดือนแรกของปีนี้คุณผู้ชมรัสเซียมีรายได้จากการผลิตน้ำมันและแก๊สลดลง 17% นะคะทั้งที่ราคาพลังงานดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทั่วโลกเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางรัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลไปขายทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วเฉลี่ยตัวเลขอยู่ที่วันละเกือบ 790,000 บาร์เรลนะคะถือว่าเป็นอันดับที่2รองจากสหรัฐอเมริกาค่ะตามมาด้วยอันดับ3คือซาอุดิอาระเบียอินเดียแล้วก็เกาหลีใต้นะคะโดยจากตัวเลขการส่งออกน้ำมันดีเซลทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่กว่า 8,200,000 บาร์เรลต่อวันสหรัฐและรัสเซียส่งออกดีเซลถ้าดูตัวเลขจริงๆคุณผู้ชมรวมกันเนี่ยคิดเป็นเกือบ1ใน4ของทั้งโลกนะคะและถ้ารวมซาอุดิอาระเบียเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยตัวเลขจะดีดเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1ใน3ดังนั้นสงครามที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงย่อมหมายถึงราคาพลังงานที่แทบจะไม่มีทางทำให้ลดลงได้เลยและในขณะเดียวกันค่ะการโจมตีของยูเครนก็ทำให้รัสเซียส่งออกน้ำมันในยากแล้วก็สั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลด้วยมาตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะก่อนที่สหรัฐแล้วก็รัสเซียจะปิดดีลกันได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
1: You heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So, thank you.
0: ฟังแบบนี้แล้วชัดเจนคุณผู้ชมท่าทีของทรัมป์ต่อปูตินเป็นคนละเรื่องกับจุดยืนที่มีต่อเซเลนสกี้นะคะโดยแม้จะเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งฝั่งรีพับลิกันและเดโมแครตแต่ทรัมป์ยังยืนยันความสำเร็จของดีลน้ำมันดีเซลรัสเซียซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกดราคาน้ำมันในสหรัฐให้ลดลงได้ก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยทรัมป์ระบุว่ารัสเซียจะส่งดีเซลกว่า 300,000 ตันป้อนตลาดในสหรัฐและทั่วโลกทันทีนะคะตามมาด้วย 500,000 ตันในเดือนหน้าและอีกหลายล้านตันหลังจากนั้นแต่ที่น่าตั้งคำถามกันต่อค่ะนั่นก็คือรัสเซียจะมีน้ำมันพอส่งออกมากแค่ไหนนะคะเพราะว่ารัสเซียเองก็เจอกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะเห็นได้จากภาพของรถยนต์ต่อแถวรอซื้อน้ำมันยาวเหยียดในหลายเมืองของรัสเซียก่อนหน้านี้ค่ะนักวิเคราะห์มองว่าดีเซลจากรัสเซียเนี่ยไม่น่าที่จะช่วยแก้ปัญหาราคาพลังงานในสหรัฐได้อย่างยั่งยืนตราบใดที่สงครามทั้งสองสมรภูมิยังไม่จบนะคะและที่สำคัญคือการที่สหรัฐทำเช่นนี้ย่อมทำให้ยูเครนยิ่งตกที่นั่งลำบากมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้คนและพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีที่ตอนนี้มีคำเตือนกันอยู่นะคะช่วง2ปีที่ผ่านมาชุมชนท้องถิ่นลุกขึ้นมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูงพร้อมกับการสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะ
3: มันก็จะมีการสูญเสียทั้งวัยรุ่นแล้วก็เด็กที่เกิดขึ้นซ้ำซากนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือว่า

0: ู่ในน้ำท่วมขังยาวนานติดต่อกันถึง2ปีซ้อนที่ผ่านมาการช่วยเหลือจากภาครัฐมักเป็นการตั้งรับหลังเกิดเหตุแต่ว่าคนในชุมชนเลือกที่จะไม่อยู่เฉยค่ะพวกเขาหันมารวมตัวกันรวมพลังตั้งรับและบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยตัวเอง
1: แล้วก็พอทำฐานข้อมูลก็มาแชร์กันว่ามีกี่คนมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยสัดส่วนเท่าไหร่กลุ่มเสี่ยงเท่าไหร่อย่างเงี้ยพื้นที่จุดไหนต้องไปปักหมุดที่ตรงไหนพื้นที่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นอย่างหมู่บ้านนึงมันจะมีแบบที่เราควบคุมไม่ได้ยากก็คือกลุ่มเด็กประถมเด็กเนี้ยค่ะเขาจะชอบเล่นน้ำอันนี้เป็นธรรมชาติของเด็กเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงมากบางปีที่แล้วเนี่ยถึงขนาดว่าเอาเยาวชนต้องเอาแพชุมชนไปดึงกลับมาจากเล่นน้ำลึกแบบหลายฟุตเนี่ยขึ้นมาให้ได้ไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลกัน
2: หัวใจสำคัญครับคือการสร้างการมีส่วนร่วมและการใช้ข้อมูลที่แม่นยำนะครับทำระบบปักหมุดบ้านเรือนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกำหนดจุดปลอดภัยและเส้นทางอพยพครับโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารกระจายข่าวสารนะครับขณะเดียวกันกลุ่มเยาวชนจิตอาสาในพื้นที่ครับซึ่งรู้จักซอกซอยเป็นอย่างดีเป็นกำลังหลักนะครับในการเฝ้าระวังเด็กเล็กไม่ให้ลงเล่นน้ำเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดหรือการจมน้ำรวมถึงการนำเสบียงและหญ้าเลี้ยงสัตว์ไปส่งมอบให้กับบ้านเรือนต่างๆครับ
0: การขับเคลื่อนของชุมชนยังสอดคล้องกับผลสำเร็จของโครงการซินตาลัมหรือภาษามาลายูปัตตานีแปลว่าความรักต่อธรรมชาตินะคะซึ่งจัดขึ้นโดย Save the Children ประเทศไทยร่วมกับทางภาคีเครือข่ายค่ะสร้างกระบวนการเรียนรู้ขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนชายแดนใต้มากกว่า 3,000 คนตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา
3: ความรู้เรื่องความตระหนักให้กับเยาวชนเนี่ยมันจะเป็นฐานสำคัญมากเพราะต่อไปเวลาที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะตระหนักถึงเรื่องของสิทธินะครับจะเข้าใจเรื่องของว่าการที่เขามีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตมันเชื่อมโยงกับตัวชุมชนเขาอย่างไรนะครับอันที่สองนอกจากเรื่องของการสร้างความตระหนักเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เขามีปฏิบัติการในระดับพื้นที่นะครับทำอย่างไรหลังจากที่เขามีความรู้ความเข้าใจนะครับในปัญหาเนี่ยเขาสามารถลุกขึ้นมานะครับจัดการปัญหาเหล่านั้นได้ด้วย
0: จากบทเรียนการรับมือภัยพิบัติระดับท้องถิ่นเยาวชนปัตตานีพร้อมนำเสียงและข้อเสนอเชิงนโยบายไปแลกเปลี่ยนในระดับที่ใหญ่ขึ้นนะคะทั้งในงาน Bangkok Climate Action Week ที่กรุงเทพรวมไปถึงการประชุมระดับโลกอย่าง COP31 ที่ประเทศตุรกีด้วยค่ะ
2: แม้ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของฝนใต้นะครับแต่กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังวางใจไม่ได้ครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

สวัสดีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจะส่งผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยในคืนนี้ค่ะ9จังหวัดทางบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะประกอบกับช่วงนี้มีกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ด้วยค่ะกระแสลมนี้นะคะเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมลงมายังบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะส่งผลให้ช่วงนี้มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักค่ะโดยคืนนี้นะคะจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะส่งผลกระทบขยายเป็นวงกว้างออกไปยังบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้นะคะเรามาดูพื้นที่เสี่ยง9จังหวัดทางภาคใต้ในคืนนี้กันก่อนนะคะได้แก่บริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้จะส่งผลกระทบไปยังกรุงเทพปริมณฑลกับอีก31จังหวัดทั่วประเทศนะคะได้แก่พื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะในส่วนของชาวเรือนะคะทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยช่วงนี้บริเวณที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งควร

0: หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายธามันชันมูกรัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูกรัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobsซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคศ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคนายธามันชันมูกรัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมภูมิเรียงลายราชวัตรโดมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่

0: ที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสทรงสืบสานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
1: พร้อมพระพุทธเจ้าค่ะพร้อมพระพุทธเจ้าค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกิดเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569
3: วันนี้เวลา 11:24 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนมีผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1โรงเรียนเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2โรงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15โรงเรียนและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบล ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7

0: สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในงานมีนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ส่งงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมกับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานสนองพระราชดำริอพสทตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า23ปีนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งมุนมังผืนดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสทภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริเช่นมรดกธรณีใต้ร่มพระบารมีสืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทยแสดงสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ปัจจุบันชุมชนตำบลหัวเขารวมกลุ่มกันดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่า
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา
2: วันนี้ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอตินิติติสถาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ทุกข้าราชการจังหวัดระยองในอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 3,000 ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงเพื่อเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบสร้างขวัญและกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีร่วมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยร่วมกับผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

0: ซึ่งขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติและอยู่ระหว่างการเข้าฟื้นฟูเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานายอัตนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่น้ำท่วมพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งจุดรับบริการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาหรือสอบถามข้อมูลที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
1: เห็นว่าเราทำประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็
2: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางรดารัตน์จันทร์อ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสุทธาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าพลนาแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรนลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีและวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสันจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมณัตวิหารวัดพิชยญาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทเฮาโอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพีดอนได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
0: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์

0: รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิษยารามวัดราชนัดดารามวัดสมณัตวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดท่าทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมลีโลกยารามวัชนาสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสวทรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกฤษฎาสโมสรพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา8:00 น.ถึง12:00 น.
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอนสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางลีกญี่ปุ่นวอลเลย์บอลเนี่ยเขายกลีกมาเล่นที่บ้านเรานะครับนี่กำลังสะท้อนถึงมูลค่าของนักตบหญิงไทยที่โกอินเตอร์กันหลายคนนะครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

วัสดีครับหลังจากวอลเลย์บอลลีกของญี่ปุ่นเขาได้สร้างบริษัทนะครับยกพลมาเปิดศึกนัดแรกในประเทศไทยนี่เป็นการสะท้อนถึงศักยภาพและมูลค่าทางการตลาดของนักตบสาวไทย6คนที่โกอินเตอร์ครับพร้อมกระแสความฟีเวอร์หลังจากคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมในปี2028ครับศึกวอลเลย์บอล SV League ของญี่ปุ่นสร้างบริษัทนำเกมนัดเปิดสนามมาจัดที่ Indoor Stadium หัวหมากซึ่งนับเป็นเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของลีกเลยนะครับที่เป็นการดวลกันระหว่างแชมป์เก่าซางะฮิซามิเซสปริงซึ่งเป็นต้นสังกัดของเตยหัตถยาบำรุงสุขลงสนามเจอกับอาริซาไอจิต้นสังกัดของเซตเตอร์ระดับตำนานก็คือซารานุสลาต้อมคำการดวลกันปรากฏว่าฮิซามิสึนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้ง2นัดสกอร์เนี่ย3-1ในนัดแรกก็คือวันเสาร์และล่าสุดก็คือ3-2นะครับในเกมล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วนักตบสาวไทยไปลดแล่นในลีกของญี่ปุ่น

0: มาแบบต่อเนื่องตั้งแต่ออดุมาสิทธิรักษ์แล้วก็ทิพย์แก้วกัลยากรมทลาตลอดจนแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งที่ไปแข่งขันต่อเนื่องหลายฤดูกาลติดต่อกันด้วยครับสิ่งเหล่านี้จะได้เห็นถึงฝีมือและมูลค่าทางการตลาดของนักกบสาวไทยได้เป็นอย่างดีในปีนี้ทัพนักกบสาวไทยก็เพิ่งสร้างผลงานชิ้นโบแดงนะครับคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4บวกกับตั๋วบริษัทไปลุยโอลิมปิกเกมในปี2028ยิ่งทำให้เกิดกระแสความนิยมพุ่งสูงขึ้นอย่างถล่มทลายทั้งจากแฟนกีฬาชาวไทยและก็ชาวญี่ปุ่นด้วยมาดูนะครับปีนี้มีนักกบสาวไทยเดินทางไปเล่นในหลีกญี่ปุ่นถึง6คนครับเริ่มจากทีมไซตามะอาเกโอเมดิกเป็นอันดับที่8ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับคว้าตัวชัชกรโมกศรีแล้วก็แบมจิตภานาหัวหนองไปร่วมทีมส่วนรามาเรยามากาตะนะครับอันดับที่14ก็มีไก่วิมลรัตนพันธ์ PFU Bucat ทีมอันดับที่4ในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็มีแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งส่วนซากะฮิซามิสสปริงซึ่งเป็นแชมป์เก่าที่มาแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเตยหัตถยานนะครับส่วนทีมอลิซาไอจิอันดับที่6ก็มีซาร่านุสราต้อมคำโดยเตยหัตถยาเผยความรู้สึกที่ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนๆชาวไทยที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากพร้อมส่งกำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนขณะที่นุสราต้อมคำในฐานะผู้เล่นและก็สตาฟโค้ชบอกอย่างภาคภูมิใจว่าแม้จะสวมเสื้อสโมสรญี่ปุ่นแต่หัวใจยังเป็นคนไทย 100%หวังว่าปีหน้าลีกญี่ปุ่นก็จะกลับมาจัดที่เมืองไทยอีกครั้งครับ
1: ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกหน่วยงานมากๆค่ะที่ทำให้ SV League ได้มาจัดแมตช์ดีๆที่ประเทศไทยเตยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแทนคนไทยมากๆที่ได้เห็นแมตช์ที่มีประสิทธิภาพของ SV League มาเปิดที่นี่ค่ะซีซั่นนี้ก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่ค่อนข้างที่จะยาวนานก็อยากจะให้แฟนๆไทยทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เตยแล้วก็ทีมของเจเจแล้วก็ทีมซากะฮิซามิสึสปริงนะคะแล้วก็มันจะเป็นอีกหลายๆแมตช์เลยที่แบบเราจะทำการแข่งขันอยากจะให้ทุกคนส่งกำลังใจมาให้กันเยอะๆค่ะ
2: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้กลับมาเล่นที่ประเทศไทยอีกครั้งเพราะว่าสนามนี้เป็นสนามของแข่งขันของทีมชาติเราต้องรู้สึกว่าต่อให้เราใส่เสื้ออลิซาไอจีแต่หัวใจเราคือคนไทยค่ะก็นอกจากพวกเราสองคนแล้วน้องเตยแล้วก็พี่แล้วก็ยังมีน้องบุ๋มบิ๋มแล้วก็น้องไก่แล้วก็น้องแบมแล้วก็อีกคนหนึ่งคณะทัศน์ดาวซึ่งต้องบอกว่ามีผู้เล่นไปเล่นที่ญี่ปุ่นทั้งหมด6คนยังไงก็ฝากกำลังใจส่งไปเชียร์สาวไทยด้วยนะคะ
0: ซึ่งความสำเร็จของนักตบสาวไทยที่ไปสร้างชื่อกระหึ่มบนเวทีโลกครับก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วว่าระบบและบอลไทยเนี่ยก้าวข้ามขีดจำกัดจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์และก็อุตสาหกรรมกีฬามูลค่ามหาศาลอย่างแท้จริงซึ่งความมุ่งมั่นและพลังแห่งความทุ่มเทนี้ครับไม่ได้มีแค่ในเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่คาดว่าน่าจะส่งแรงกระเพื่อมมาถึงเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในบ้านเราที่จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วยครับสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีแล้วก็สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับต่างเข้าใจในสถานการณ์เลื่อนการแข่งขันกีฬาระดับชิงแชมป์ประเทศไทยในปีหน้า4รายการจากผลกระทบน้ำท่วมภายในบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับนี่ครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมในบริเวณสนามกีฬาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากส่งผลกระทบต่อสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาส่งผลให้อุปกรณ์และก็ชุดเครื่องนอนของนักกีฬาเสียหายเป็นจำนวนมากไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งานได้ทำให้ต้องมีการเลื่อนการแข่งขันกีฬาทั้งหมด4รายการนะครับก็จะมีดังนี้นะครับที่จังหวัดสุรินทร์ที่เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42ในวันที่14ถึง25มีนาคมปีหน้าตามด้วยกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9นะครับ 1-7 เมษายนส่วนที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่50 9-19 พฤษภาคมและก็กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ในวันที่3-9มิถุนายนปีหน้าล่าสุดทีมข่าวกีฬาไทย PBS ได้สอบถามนายจินชัยรัตน์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานียอมรับว่าจังหวัดเนี่ยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติแต่หากเลื่อนการแข่งขันออกไปก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะมีเวลาเตรียมความพร้อมให้ดียิ่งขึ้นทั้งเรื่องสนามแข่งขันแล้วก็สถานที่พักรับรองต่างๆให้ภาพรวมออกมาดีที่สุดครับสอดคล้องกับนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยที่เข้าใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากสมาคมกีฬาคนพิการก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียว
3: เราพร้อมจะจัดเดือนหน้าจะจัดช่วงไหนเราก็พร้อมหมดนะครับคราวนี้ข้อดีของการเลื่อนออกไปเนี่ยคือนักกีฬาเนี่ยเขาก็มีเวลาก
4: ลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
5: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
6: 30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมะเมียเป็นวันนวมินทรมหาราช
1: รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ VR ASEAN Plusต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส
0: 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนานธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
3: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
2: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
3: เป็นคนที่รักเธอ
4: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ

0: ที่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนของพรรคภูมิใจไทยของรัฐบาลชุดนี้ที่มีการอภิปรายเฉพาะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยมีความพร้อมอย่างไรเดี๋ยวจะได้ติดตามค่ะนอกจากนี้เรื่องการประชุมประจำปีของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กับกลุ่มธนาคารโลกเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เป็นที่น่าชื่นชมครับมีคำชื่นชมจากผู้นำของทั้ง IMF แล้วก็ธนาคารโลกด้วยนะครับเกี่ยวกับภาพการจัดการประชุมผู้ร่วมงาน 18,000 คนครับก็เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ในสายตาชาวโลกด้วยนะครับนอกจากนั้นมีการเปิดคะแนนเลือกตั้งเบื้องต้นของประกันสังคมเปิดอย่างไม่เป็นทางการหลังจากนับครบ 100% นะครับทางด้านต่างประเทศครับจีนมีการยกระดับการปราบอาชญากรรมทางอาหารและคุมเข้มการขายทางออนไลน์ด้วยนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีการกลับลำครับเปิดทางบริษัท AI ให้ส่งโมเดลให้อังกฤษทดสอบก่อนเปิดตัวซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่ส่งนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
0: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้จะไปติดตามสถานการณ์การฟื้นฟูเยียวยาบางบ้านเข้าบ้านได้แล้วบางบ้านยังเข้าไม่ได้นะคะที่ฉะเชิงเทราค่ะผู้ว่ามนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะติดตามได้มาเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ13ตุลาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: ครับวันนี้เป็นวันนวมินทรมหาราชครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับรัชกาลที่9ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ครับต่อมาในปี2566มีการกำหนดชื่อวันสำคัญนี้อย่างเป็นทางการเพื่อให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันแห่งการร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคำว่าวันนวมินทรมหาราชอ่านว่านวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่โดยคำว่านวมินสื่อถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ส่วนคำว่ามหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ซึ่งวันนี้จึงเป็นการถวายพระเกียรติและแสดงถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ครับ
0: ค่ะพวกเราก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9นะคะเอาละค่ะไปติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆในเช้าวันนี้นะคะการประชุมประจำปีของการเงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีเนี่ยจัดมาเป็นครั้งที่81ตั้งแต่จัดกันมานะคะแล้วก็มาที่ประเทศไทยครั้งที่2ครั้งแรกปี2534ปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะครับเป็น The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะครับณศาลาเฉลิมพระเกียรติหรือ Royal Pavilion ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บอกว่ามาเปิดงานนี้นะครับไทยพาวิเลียนและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมประชุม IMF World Bank 2026ได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพสืบสานต่อเนื่องมาจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นการบอกให้ชาวโลกได้รับทราบว่าประเทศไทยผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมาจนถึงปัจจุบันได้ด้วยแนวนโยบายที่เราได้รับพระราชทานมาวันนี้มาเปิดนิทรรศการเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงแนวนโยบายด้านการเงินการคลังทิศทางเศรษฐกิจของประเทศและจะมีการเสนอแนวทางต่างๆเช่นแพลตฟอร์มปราบปรามสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์หรืออาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งไทยมีผลงานที่ดีในการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้ก็จะนำเสนอในที่ประชุม World Bank เพราะการปราบอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมทางออนไลน์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบไปทั้งโลกนะครับวันนี้มาดูความพร้อมของการจัดงานและได้พบกับประธาน World Bank ประธาน IMF ทั้งสองคนก็ได้แสดงความพึงพอใจอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียม

0: ริมงานของกระทรวงการคลังในนามของรัฐบาลไทยและประเทศไทยด้วยทุกคนมีความยินดีและมั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยทำมาโดยตลอดในการสร้างความมั่นใจให้ประเทศชาติเพื่อนำโอกาสต่างๆมาสู่ประเทศไทยเจ้าภาพทั้งสองชมแล้วชมอีกให้ความมั่นใจในหลายเรื่องประธาน World Bank พูดถึงว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้มีคนมาร่วมงานมากที่สุดพวกคณะรวมแล้วถึง 18,000 คนถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการธนาคารตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารต่างๆหลายประเทศถือว่าเป็นอีกก้าวนึงของประเทศไทยในการเข้าสู่เรดาร์โลกครับ
1: ค่ะก็เป็นการจัดงานที่จะมีขึ้น 12-18 ตุลาคมยังคงต้องติดตามนะคะเมื่อวันแรกก็มีการพูดถึงเรื่องการใช้ AI มาช่วยในธุรกิจอุตสาหกรรมก็มีข้อมูลจากการประชุมครั้งนี้นะคะว่าประเทศไทยมีความสนใจ AI แต่ยังใช้ในเชิงธุรกิจน้อยนะคะผู้คนก็ให้ความสำคัญมากแต่ว่าในเชิงของตัวเลขของการนำมาใช้พัฒนาธุรกิจก็ยังไม่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์นะคะก็เป็นวงที่คุยกันในหลายด้านด้วยกันที่พูดถึง AI ว่ากระทบตลาดแรงงานอย่างไรต้องปรับตัวอย่างไรกระทบห่วงโซ่อุปทานอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะติดตามกันต่อค่ะยังมีหลายเรื่องความเสี่ยงด้านการเงินเรื่องเศรษฐกิจโลกนะคะปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆที่ยังต้องติดตามโดยมีวาระสำคัญแต่ละวันที่แตกต่างกันนะคะมีรายงานถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของธนาคารโลกหรือ World Bank เป็น World Bank Live ที่สามารถติดตามได้ค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะคะที่ปราจีนบุรียังคงอาการหนักกับผลที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมนอกจากน้ำท่วมขังเน่าเสียโดยธรรมชาติแล้วนะคะยังมีคราบสกปรกและทำให้มีความสูญเสียตามมาปลาในกระชังของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตายยกกระชังและตายทุกกระชังนะคะปกติถ้าน้ำท่วมขังแบบนี้หลายวันเนี่ยก็จะตาย 30-40 ตัวคราวนี้ตายนับร้อยตัวในทุกกระชังคือตายหมดเลยเนื่องจากเผชิญน้ำเป็นน้ำเสียที่เข้าใจว่าอาจจะมีการปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่อาจจะปล่อยน้ำเสียหรือมีสารพิษมาปนเปื้อนในน้ำที่เน่าท่วมขังอยู่ในเวลานี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปอาชาก็ลงพื้นที่และให้ข้อมูลว่าจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดถ้าโรงงานอุตสาหกรรมใดกระทำความผิดก็จะเอาผิดตามกฎหมายที่บังคับได้นะคะชาวบ้านเดือดร้อนถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวเพราะลงทุนกันเป็นเงินหลายแสนบางอุตสาหกรรมเป็นล้านนะคะแต่ไม่สามารถที่จะคืนทุนได้และยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเงินเยียวยาเกษตรกรก็เป็นหลักพันต่อไร่หลักพันต่อหน่วยเหล่านี้เป็นต้นนะคะอย่างนาข้าวเนี่ยเงินเยียวยา 2,230 ถึง 2,330 บาทต่อไร่นะคะถ้าเป็นพืชผลไม้ใบยืนต้นก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อไร่เท่านั้นเองนะคะเกษตรกรด้านปศุสัตว์ก็ตัวเลขไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นช่วงเวลาแบบนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยแท้จริงนี่คือเสียงเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีที่มีปลาตายยกกระชังเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ประเด็นประตูระบายน้ำที่คลอง12เมื่อวานนี้ก็มีการไปขอให้เปิดประตูระบายน้ำและตกลงกันได้ว่าเปิด2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ปิดก็มีการบริหารจัดการระหว่าง2ฝ่ายนะคะอยากให้ระบายไปที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งตอนนี้น้ำสูง 1.75 เมตรก็น่าจะรับน้ำได้คงต้องมีการบริหารจัดการและมีการสื่อสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐคงต้องสื่อสารเพื่อไม่ให้ชาวบ้านปะทะกันนะคะเนื่องจากน้ำที่อยู่องครักษ์เนี่ยน้ำท่วมขังเน่าเสียมานานแล้วอยากให้ระบายน้ำออกมาบ้างนะคะส่วนที่ฉะเชิงเทราค่ะก็บางคล้าคนก็เริ่มเข้าบ้านไปที่บ้านของตัวเองเพื่อทำความสะอาดแต่บางพื้นที่ก็ยังเข้าบ้านไม่ได้นะคะน้ำท่วมสูงระดับมิดหัวตอนนี้ดีขึ้นแต่ดีขึ้นบ้างเป็นระดับอกโดยเฉพาะอำเภอที่หนักที่สุดที่อำเภอพนมสารคามเดี๋ยวจะได้ติดตามต่อจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะส่วนที่ราชบุรียังเผชิญกับน้ำท่วมที่มีฝนตกต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาและเพชรบุรีค่ะน้ำที่ตำบลอำเภอเขาย้อยอำเภอท่ายางและอำเภอบ้านลาดยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็สร้างปัญหาในพื้นที่ทุกตำบลในอำเภอเขาย้อยนะคะเผชิญกับ

0: น้ำท่วมอยู่ในเวลานี้ค่ะเพราะฉะนั้นความวิตกต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและน้ำท่วมขังก็เป็นเรื่องที่คนในพื้นที่กังวลในช่วงเวลานี้นะคะนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าในภาคใต้เองก็กำลังห่วงเรื่องการเตือนภัยที่ต้องการให้เข้าไปถึงในพื้นที่นะคะเซลล์บรอดแคสต์คงต้องทำงานในท้องถิ่นที่ต้องเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะเมื่อวันที่จังหวัดกระบี่ก็มีการเตือนภัยของปภ.เข้าไปที่บางตำบล นะคะเพื่อให้เตรียมผู้ป่วยติดเตียงออกมายกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมอพยพผู้คนนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกในภาคใต้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะคะเดี๋ยวติดตามการรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก็ยังเผชิญกับน้ำท่วมขังในนาข้าวโดยเฉพาะที่ชัยนาทน้ำยังอยู่ในนาข้าวหลายวันแล้วนะคะการลงทุนที่ลงทุนไปไม่ต้องพูดถึงเงินเยียวยาประมาณ 2,230 บาทไม่เกิน 2,330 บาทต่อไร่ก็คงไม่ได้ทำให้กลับฟื้นคืนมานะคะมีข้อเสนอจากนักวิชาการว่าน่าจะมีการเสนอให้มีการทำเกษตรกรรมที่รับมือกับฤดูการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพื่อให้ในอนาคตสามารถที่จะไม่ต้องเผชิญกับความเสียหายซ้ำซากในรูปแบบที่เผชิญกับความเสียหายด้วยวิธีการเกษตรกรรมแบบเดิมนะคะเหล่านี้เป็นต้นนี่คือสถานการณ์โดยภาพรวมของการระบายน้ำและก็น้ำและสิ่งที่ประชาชนรวมถึงเกษตรกรเผชิญอยู่ในเวลานี้ค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมเมื่อวานเนี่ยนะครับคือคุณจิรภาบุญยรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมสปส.เนี่ยนะครับมีการเปิดเผยผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการบอกว่าตอนนี้การบันทึกผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศครับเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนครับแบ่งเป็นในจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตนเนี่ย 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ครับผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับสำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการนั้นกกต.สปส.กรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมนะครับจะต้องรวมคะแนนของแต่ละจังหวัดตามที่ได้รับรายงานจากกกต.จังหวัดและกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามลำดับคะแนนจากนั้นจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมต่อไปครับคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่ากรรมการรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจนเป็นเหตุให้พ้นสภาพการเป็นกรรมการสปส.จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับสำนักงานประกันสังคมก็ขอบคุณนายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนที่ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในการร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมก็ยืนยันครับว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ในการบริหารงานเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่สมาชิกกองทุนประกันสังคมทุกคนครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์นะคะกับการเดินหน้าที่จะร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจและด้านพลังงานที่น่าสนใจรวมถึงด้านอื่นๆด้วยนะคะมีความชัดเจนในการเจรจาพูดคุยพบปะหารือระหว่างไทยกับสิงคโปร์อย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานเวลาประมาณ 15:30 นาทีครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายทามันสันมูกรัตนำครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งจะประชุมคือ 11-12 ตุลาคมก็เ ผ่านมาแล้วนะครับรวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุน

0: การเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings เนี่ยนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพด้วยซึ่งการเยือนครั้งนี้ก็เป็นการเยือนไทยครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสิงคโปร์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้านะครับซึ่งโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคแล้วก็การเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกระบวนการหลอกลวงออนไลน์ครับพร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยังมีการหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2570และ2571ตามลำดับนะครับเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านนะคะที่มีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในรัฐบาลถึง18คนด้วยกันค่ะและทั้งหมดเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเลยนะคะเมื่อวานคุณพริษฐ์วัชรศิลป์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อและเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยบอกว่าเตรียมความพร้อมมาสักพักนึงแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็รอกำหนดวันในการอภิปรายการเตรียมการอภิปรายรัฐมนตรีถึง18คนครั้งนี้ถือว่าเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เหมาะสมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ครบถ้วนพร้อมการชี้แจงด้วยเนี่ยน่าจะมีประมาณ5วันจึงจะเหมาะสมนะคะเพราะต้องใช้เวลาในการอธิบายแล้วก็มีการชี้แจงกันด้วยนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็คงต้องรอการตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรกับการหารือกับประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลนะคะประธานวิปฝ่ายค้านพูดก็ต้องรอการหารือของประธานสภาผู้แทนกับประธานวิปรัฐบาลเพื่อที่จะสรุปว่าจะมีจำนวนวันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจำนวนเท่าไหร่นะคะของฝ่ายค้านมองว่า5วันเหมาะสมแล้วก็เทียบว่าในสมัยที่สภาชุดที่25ก็คือสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจถึง4ครั้งด้วยกันนะคะเนื่องจากอยู่หลายปีเนี่ยก็ได้เวลาในการอภิปรายครบ4วันเต็มทั้ง4ครั้งเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานครั้งนี้เนี่ยเหมือนก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะได้วันในการอภิปรายเพียง3วันเท่านั้นไม่น่าจะเพียงพอในการอภิปรายรัฐมนตรีถึง18คนในครั้งนี้ซึ่งในสมัยพลเอกประยุทธ์อภิปรายรัฐมนตรีน้อยกว่านี้นะคะก็ได้4วันเต็มแต่ว่า18คนกับ3วันไม่น่าจะพอน่าจะเป็นระยะเวลาประมาณ5วันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการที่ไม่รวมรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเข้ามาเนื่องจากว่ายึดหลักฐานที่เพียงพอในการรวบรวมมารวมถึงข้อเท็จจริงที่ชี้ได้ว่ามีการทำงานที่ไม่สุจริตอย่างร้ายแรงจึงนำมารวบรวมเป็นหลักฐานและเตรียมข้อมูลในการอภิปรายนะคะไม่ได้ดูว่าสังกัดพรรคการเมืองใดนะคะนี่คือสิ่งที่คุณพริษฐ์ยืนยันนะคะแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่มีดีลลับที่จะเป็นส้มฟ้าและแดงนะคือพรรคประชาชนประชาธิปัตย์และเพื่อไทยที่จะล้มรัฐบาลและตั้งรัฐบาลโดย3สีนี้ไม่มีดีลลับนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณพริษฐ์ยืนยันเป็นแต่เพียงว่าต้องการที่จะอภิปรายรัฐมนตรีที่มีหลักฐานชัดเจนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เตรียมหลักฐานมาหากมีรัฐมนตรีจากพรรคใดที่มีหลักฐานชัดเจนว่าไม่สุจริตอย่างร้ายแรงหรือประพฤติที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินที่เป็นไปโดยสุจริตนั้นก็สามารถเข้ามาอยู่ในลิสต์ในการอภิปรายได้ครั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อมูลหลักฐานคุณพริษฐ์ยืนยันเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็รอกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมในการอภิปรายรัฐมนตรีทั้ง18คนที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไปค่ะติดตามกันต่อเรื่องของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วกับความพร้อมในการเจรจาอันคลอสรอบที่2ไทยกัมพูชามีความชัดเจนอย่างไรคะ
0: ครับเมื่อวันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับพูดถึงความคืบหน้า

0: การประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับหรือ UNCLOS ครั้งที่2บอกว่าจะเกิดขึ้นวันที่14ถึง17ตุลาคมครับที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ซึ่งคณะของประเทศไทยก็เดินทางไปถึงแล้วครับโดยจะเป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคในแง่กฎหมายซึ่งแต่ละฝ่ายจะนำเสนอเอกสารเพื่อชี้แจงและใช้หลักฐานต่างๆว่าเส้นแบ่งเขตแดนของเราจะใช้หลักอะไรซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะมีการเสนอหลักฐานของตนเองคุณเสียศักดิ์บอกว่าการเจรจารอบนี้เป็นเพียงการหารือด้านเทคนิคแต่ยังไม่มีการพิจารณาอะไรและจะนำผลการหารือของทั้งสองฝ่ายไปพิจารณาต่อซึ่งกัมพูชาก็อาจจะขอให้ประเทศไทยชี้แจงที่มาของเส้นแบ่งเขตแดนว่ามีที่มาอย่างไรแต่ไทยยังคงยึดอยู่ในท่าเดิมนะครับคือต้องการให้มีการกำหนดเขตแดนเป็นหลักส่วนกรณีของการเจรจานี้จะมีกำหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จหรือไม่คุณเสียศักดิ์พูดถึงเรื่องนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ในระยะเวลา1ปีหรือสามารถต่อเวลาได้แต่หากการเจรจาเป็นไปด้วยดีอาจจะจบก่อนเวลาซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะต้องให้มีการพิจารณาก่อนว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักฐานข้อกฎหมายอย่างไรซึ่งไทยก็คิดว่าสิ่งที่ทำมาเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องกรณีของความชัดเจนเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลเนี่ยคุณเสียศักดิ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดกันเราเอาเรื่องกำหนดเขตแดนกันก่อนก็พอครับ
1: ค่ะมีเรื่องการศึกษาสั้นๆจากกระทรวงการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการที่เขาจะร่วมมือกันมีเรื่องธนาคารเครดิตที่ต้องเชื่อมต่อกันมีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เนี่ยนะครับก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ครับโดยมีคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ร่วมประชุมด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะการศึกษาของประเทศผ่านการบูรณาการทักษะและประสบการณ์จากการทำงานจริงนอกระบบให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิจและต่อยอดเข้าสู่คุณวุฒิทางการศึกษาได้ทุกระดับพร้อมกับเตรียมพัฒนาระบบคลังข้อมูลทักษะอนาคตนะครับหรือ Future Skill เนี่ยครับและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระบุความต้องการด้านทักษะด้วยนะครับส่วนคุณประเสริฐบอกว่ามีมติเห็นชอบในหลักการเทียบระดับสมรรถนะภาษาต่างประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติหรือ NQFโดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานสากล CEFR และแบบทดสอบมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น JLPT ภาษาญี่ปุ่น TOPIK ภาษาเกาหลีและก็ HSK ครับภาษาจีนนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการรองรับผลการทดสอบ HSK 2.0 ในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านควบคู่ไปกับ HSK 3.0 ครับเพื่อให้การเทียบระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR มีความชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งแนวปฏิบัตินี้จะไม่ครอบคลุมถึงการกำหนดระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพแต่อย่างใดครับคุณประเสริฐบอกว่าพร้อมกับแต่งตั้งอนุกรรมการและผู้แทนไทยแล้วนะครับในระดับอาเซียน2ชุดหลักก็มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติและเห็นชอบให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอาเซียนหรือ AQRF พร้อมตั้งผู้ประสานงานหลักด้านการศึกษาแรงงานการค้าและวิชาชีพด้วยครับ
1: ค่ะมาดูตัวเลขนิดหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,571.74 จุดนะคะลดลง 5.91 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 55,934.03 ล้านบาทค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศราคาอ้างอิงมาที่33.52 บาทสตางค์นะคะส่วนราคาทองคำนะคะราคาทองคำเมื่อวานนี้ตัวเลขสุดท้ายราคาปิดทองคำแท่งนะคะอยู่ที่ 66,200 บาทราคาซื้อนะคะแล้วก็ราคาขายอยู่ที่ 66,400 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,869 บาท64สตางค์และขายออกบาทละ 67,200 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: จีนออกแนวปฏิบัติใหม่ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางอาหารและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจทดสอบการขายอาหารทางออนไลน์รวมไปถึงธุรกิจรูปแบบใหม่อื่นๆที่กำลังเติบโตด้วยนะครับ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าแนวปฏิบัตินี้ออกโดยคณะกรรมการกิจ

การการเมืองและกฎหมายแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับได้เรียกร้องให้มีการลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับความผิดร้ายแรงและเพิ่มการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและหน่วยงานยุติธรรมทางอาญาตัวแทนทางคณะกรรมการเปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในจีนโดยรวมเนี่ยยังคงมีเสถียรภาพแต่ทางการกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆเนื่องจากอาชญากรรมทางอาหารมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยมีการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นและครอบคลุมหลายขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานแนวปฏิบัตินี้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อาหารโรงเรียนอาหารเพื่อสุขภาพผักและผลไม้เป็นเป้าหมายหลักในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการผลิตอาหารการขายออนไลน์การบริการจัดเลี้ยงและการนำเข้าอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับการประสานงานระหว่างการบังคับใช้กฎหมายทางปกครองและการดำเนินคดีทางอาญาแนวปฏิบัตินี้ได้เรียกร้องให้กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้นในการส่งมอบคดีที่สงสัยว่าเป็นอาชญากรรมและปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆด้วยนอกจากนี้จีนยังวางแผนที่จะเร่งแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อระบุความรับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซอาหารสดการจัดส่งอาหารและการขายผ่านไลฟ์สตรีมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นครับซึ่งแนวปฏิบัตินี้ยังเรียกร้องให้ทางการอัปเดตรายชื่อสารเติมแต่งที่ห้ามใช้เมื่อพบสารผิดกฎหมายชนิดใหม่ๆในการสืบสวนตลอดกระตุ้นทางการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารที่ตรวจพบในแต่ละกรณีและเสริมสร้างการกำกับดูแลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยนะครับส่วนรัฐบาลสหรัฐครับภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ปรับเปลี่ยนจุดยืนเปิดทางให้บริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐส่งโมเดล AI ให้หน่วยงานของอังกฤษทดสอบความปลอดภัยก่อนเปิดตัวได้โดยไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของรัฐบาลหนังสือพิมพ์The Telegraph รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลสหรัฐยกเลิกคำขอเดิมที่ให้บริษัท AI เช่น OpenAI และ Anthropic งดแบ่งปันโมเดล AI รุ่นใหม่ให้แก่สถาบันความมั่นคงปลอดภัยด้าน AI ของอังกฤษหรือ AISI ก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนท่าทีที่ผ่อนคลายลงของรัฐบาลสหรัฐต่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยของ AI เปิดทางให้บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐทำงานร่วมกับอังกฤษได้มากขึ้นขณะที่หลายประเทศกำลังหาทางกำกับดูแลเทคโนโลยี AI ที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาทรัมป์คัดค้านการกำหนดข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่มีผลผูกพันกับบริษัทพัฒนา AI อย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมแล้วนะครับซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจด้าน AI ที่รัฐบาลสหรัฐจะตั้งขึ้นใหม่ระบุว่าบริษัทพัฒนา AI ต้องรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับโมเดลของตนเองซึ่ง AISI ของอังกฤษก่อตั้งขึ้นหลังจากประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยของ AI ครั้งแรกในโลกนะครับเมื่อปี2566เพื่อทดสอบโมเดล AI ขั้นสูงประเมินขีดความสามารถและความเสี่ยงจากการนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิดครับมีข่าวงานวิจัยครับซึ่งเกี่ยวข้องกับผลการวิจัยที่มองถึงด้านลบของความเป็นห่วงการใช้ปัญญาประดิษฐ์นี่แหละนะครับซึ่งผลการศึกษาใหม่ดำเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์และสถาบันการศึกษาอื่นๆแสดงให้เห็นว่าการพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์เพียง10นาทีสามารถลดทอนความสามารถในการมีสมาธิและความอดทนของผู้ใช้เมื่อต้องรับมือกับงานที่ยากลำบากได้อย่างมากร่างฉบับเบื้องต้นของการศึกษานี้ได้รับความสนใจเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและในสัปดาห์นี้ครับทีมวิจัยก็มีการเสนอฉบับปรับปรุงที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วในการประชุมด้านการสร้างแบบจำลองภาษาไบรอันคริสเตียนนักวิจัยจากศูนย์ความเข้ากันได้ของปัญญาประดิษฐ์กับมนุษย์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์และผู้ร่วมเขียนงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าผลการวิจัยตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์ต่อความสามารถในการคิดของมนุษย์นี่เป็นการค้นพบที่น่าทึ่งแต่ในอีกแง่นึงมันก็เป็นหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่หลายคนรู้สึกได้อยู่แล้วความสามารถในการแก้ปัญหาจะลดลงเมื่อไม่มีการสนับสนุนจาก AI อีกต่อไปทีมวิจัยได้การทดลอง3ครั้งครับโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,222 คนเพื่อประเมินผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ AI ต่อสมาธิและความอดทนในการทดลองครั้งแรกกับผู้เข้าร่วม354คนผู้ที่ใช้ ChatGPT ในช่วงเริ่มต้นสามารถแก้ปัญหาเศษส่วนได้ถูกต้องแม่นยำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ AI ช่วยเหลือซึ่งหลังจากที่ถอนเครื่องมือนี้ออกไปในข้อที่12ความแม่น

0: แอมของกลุ่มนั้นก็ลดลงอย่างมากทีเดียวผลลัพธ์ที่คล้ายกันในการทดลองครั้งที่2กับผู้เข้าร่วม667คนเมื่อนํา AI ออกไปผู้เข้าร่วมจํานวนมากตอบคําถามผิดหรือยอมแพ้ในขณะที่กลุ่มที่ไม่มี AI ยังคงทําแบบทดสอบต่อไปและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทดลองครั้งที่3กับผู้เข้าร่วม201คนโดยใช้ส่วนการอ่านเพื่อเข้าใจรูปแบบข้อสอบ SAT ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความแม่นยำที่ลดลงเมื่อนำ AI ออกไปเช่นเดียวกันครับคริสเตียนบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาเรื่องราวที่ชัดเจนกว่านี้ทีมวิจัยระบุว่าผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ AI ในการทำงานต่างๆสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ในทันทีแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ใช้ทำงานด้วยตนเองได้ยากมากยิ่งขึ้นซึ่งงานวิจัยตอกย้ำความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปในการค้นหาคำตอบเมื่อเครื่องมือเหล่านี้สามารถให้ผลลัพธ์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีผู้ใช้มักจะมีความสำคัญให้ความสำคัญกับความเร็วและมองว่างานที่ต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่านั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าอีกปัญหาหนึ่งคือ AI อาจกำจัดหรือจำกัดสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่าการต่อสู้ที่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มนุษย์เผชิญกับความยากลำบากทดลองใช้วิธีการต่างๆและค้นหาทางออกของปัญหาแทนที่จะยอมรับคำตอบสำเร็จรูปโดยทันทีครับซึ่งจากข้อมูลของทีมวิจัยกระบวนการนี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้คนพัฒนาทักษะค้นพบจุดแข็งของตนเองและค้นพบสิ่งที่ตนเองรักเราสร้างระบบเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้มีประโยชน์แต่พวกมันช่วยเราในแบบที่ทำให้เราดีขึ้นจริงหรือไม่อันนี้เป็นการตั้งคำถามของนักวิจัยนะครับในความเป็นจริงแม้แต่บริษัทที่พัฒนา AI ขั้นสูงก็ยังยอมรับว่าการมอบหมายงานให้แชทบอทอาจจะลดทอนความเข้าใจพื้นฐานและความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ในด้านใดด้านหนึ่งได้นะครับนี่คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
1: ค่ะไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์นะคะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: เสียงเบาไปนิดนึงนะคะคุณสุรจิตสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ในรวมก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ 10-20% แต่วันนี้ก็ถ้าอย่างกรุงเทพภาคกลางเนี่ยก็อาจจะไปได้ถึง 60-70% นะครับ
1: ค่ะอิทธิพลของอะไรบ้างคะคุณสุรจิต
2: ในรวมก็จะเป็นลักษณะของลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามานะครับเป็นสิ่งทำให้ฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีตกหนักได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเรียกว่าอาจจะเริ่มมาช่วงบ่ายแต่ว่าถ้าเน้นจริงๆก็จะเป็นช่วงหัวค่ำนะครับ
1: ค่ะภาคใต้วันนี้เป็นอย่างไรคะ
2: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนกลางๆนะครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่นะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ 40-60% นะครับ
1: ค่ะที่มีความเป็นห่วงว่าภาคใต้จะต้องเผชิญกับปัญหาฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่18ตุลาคมข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะ
2: ฝนก็ยังมีได้ต่อไม่หรอกนะครับมันเป็นปกติของภาคใต้นะครับเป็นฤดูกาลของภาคใต้ที่ฝนค่อนข้างเยอะฝนใต้โดยรวมลดลงแต่ฝนภาคใต้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องตกหนักจะมีหนักได้แค่บางวันแต่ก็ยังไม่มีหนักมากยังไม่มีหนักแบบต่อเนื่องทุกวันนะครับ
1: อ๋อยังเป็นฝน
2: ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่มันคือปกตินะครับ
1: อะไรนะคะ
2: มันคือฤดูกาลปกติของภาคใต้นะครับ
1: อ๋อค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: มีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนะคะเป็นผู้ฟังที่อยู่อำเภอธัญบุรีไม่ทราบน้ำท่วมหรือไม่อย่างไรนะคะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากน้ำนะคะอยู่ที่ธัญบุรีปทุมธานีค่ะนั่นคือคุณเพ็ญศรีแก้ววิเชียรโชติคุณเพ็ญศรีบอกว่าเป็นรายการข่าวที่ดีนำเสนอข่าวได้ครบทุกด้านค่ะต้องฟังทุกเช้าผู้ดำเนินรายการใช้ภาษาไทยได้ดีชัดเจนขอบคุณมากนะคะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะมีคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์สื่อสารกันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE @jularadio พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะไปที่ข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกวันนี้ค่ะ
0: ไปที่เทนนิสครับชิซูเบิร์กส์นักขวดชาวเบลเยียมสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยการเอาชนะคาร์ลอสอัลคาราสมือ3ของโลก2เซตรวดครับเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายในศึกเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2026ส่งผลให้อเล็กซานเดอร์เชเวเรฟ การันตีการจบปีด้วยตำแหน่งมืออันดับหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการครับพร้อมสร้างประวัติศาสตร์

0: อาจเป็นชาวเยอรมันคนแรกที่ทำได้ด้วยนะครับไปที่การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล7คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภทเยาวชนประจำปี2569ครับก็ปิดฉากลงอย่างเข้มข้นครับวิจิราวุธวิทยาลัยโชว์ฟอร์มสมราคาครองบัลลังก์รักบี้7คนเยาวชนประเทศไทยชิง4รุ่นคว้าแชมป์3รุ่นครับขณะที่ราชประชานุเคราะห์30เชียงใหม่สร้างประวัติศาสตร์ซิวแชมป์อายุไม่เกิน12ปีได้สำเร็จครับส่วนการแข่งขันกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยนะครับนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนไทยน็อตดี้สุภกรใจกล้าและก็แอนนัทกฤตดาลีกิจจากรครับพร้อมด้วยนักกีฬากรีฑาเยาวชนไทยอีก2คนเฟรมธนกรแดงมณีและก็ใบบัวพิชยาภาสุขเอื้อกับทำได้ 100% สำหรับความการร่วมในมหกรรมกีฬา Youth Olympic Games ครั้งที่4ดาก้า2026นะครับที่ประเทศเซเนกัลแม้ว่างานหนักแต่ก็ไม่หวั่นครับจะสู้เต็มที่กับชาติชั้นนำทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเป็นของฝากสู่คนประชาชนคนไทยครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะวันนี้พรุ่งนี้พบกันค่ะดร.นิตินันท์สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงมีหลายพื้นที่ที่เผชิญในเวลานี้ค่ะพบกันในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: บทเพลงที่คุณเคยสัมผัส
3: อยากให้เจอได้สัมผัส
2: ผ่านศิลปินที่คุณคุ้นเคย
3: ฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
2: กับเสียงแห่งความคิดถึงที่คุณจะได้ฟัง
3: ในวันที่ฉัน
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงที่นี่ FM 101.5 MHz เพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
3: ให้ฉันนั้นได้มั่นใจไม่มี
4: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11 นาฬิกาติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
6: พันธิวาหมื่นราตรีวิถีเปลี่ยนการหมุนเวียนเคลื่อนผ่านนานแค่ไหนผสมนิกรอย่างแซ่ซ้องก้องแดนไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสิระน้อมพร้อมกันในวันนี้ทำความดีถวายทุกแห่งหนแม้นเสด็จสู่สวงฟ้านภาดลในกมลทะครองใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: ส่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอด LINE เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @jularadio chularadio @jularadio
7: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกร

0: สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะกับสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานี้ค่ะตอนนี้ต้องเฝ้าดูสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2จังหวัดที่น้ำท่วมมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมถึงจะกลางเดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังติดตามว่าตอนนี้ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มี11อำเภอและประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและน้ำท่วมทั้ง11อำเภอครบถ้วนมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่าเจอศึก2ด้านค่ะจากน้ำเหนือที่ไหลมาทำให้ภาคตะวันออกต้องรับน้ำในช่วงเวลาปลายเดือนกันยายนแล้วยังต้องเผชิญกับน้ำทะเลหนุนสูงนะคะแม่น้ำบางปะกงเอ่อขึ้นสูงเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรแล้วก็พื้นที่ต่างๆในบางอำเภอในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนอยู่ทุกวันในช่วงหลังนี้ก่อนหน้านี้ก็รับมาจากจังหวัดทางตอนบนของประเทศรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนี่นะคะก็มีอำเภอบางคล้าที่รับหนักในช่วงแรกแล้วก็หลายอำเภอโดยเฉพาะพนมสารคามที่ท่วมมิดศีรษะมาวันนี้ก็ยังท่วมจนถึงระดับอกที่มีการไปสัมภาษณ์ประชาชนในอำเภอพนมสารคามถึงขั้นน้ำตาร่วงเลยทีเดียวนะคะว่าอยู่ในน้ำมาเกือบ20วันแล้วนะคะแล้วยังต้องใช้ชีวิตในน้ำความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยยังคงประมาณค่าไม่ได้เพราะยังไม่ลดน้ำยังไม่ลดแล้วก็สิ่งที่ไปทำงานไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีรายได้เข้าความเสียหายก็มีเพิ่มมากขึ้นนี่คือภาวะที่เวลาน้ำลดเนี่ยเราจะเห็นคนทิ้งบ้านนะคะบางหมู่บ้านที่น้ำท่วมในสมัยปี2554เนี่ยพอน้ำลดหลังจากน้ำท่วมขังอยู่ประมาณเกือบ2เดือนเนี่ยนะคะบ้านเต็มไปด้วยขยะนะคะการเข้ามาบ้านกันมาทำความสะอาดต้องมีเงินหลายหมื่นนะคะต้องมีเงินหลายหมื่นในการเก็บขยะจ้างคนมาล้างซื้อของต่างๆเนี่ยแค่ทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะคะบางบ้านก็ทิ้งไว้เลยเป็นปีเลยนะคะกว่าจะมาเก็บกวาดกว่าจะมาทำความสะอาดบ้านตัวเองบางบ้านเข้าไปในช่วงแรกก็ต้องเผชิญกับเชื้อราอยู่ได้ประมาณเดือนเศษก็มีข่าวว่าเจ้าของบ้านที่เข้าไปทำความสะอาดบ้านและอยู่ในบ้านช่วงเดือนแรกเนี่ยเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเผชิญกับน้ำท่วมมันมีหลายมิติมากที่ผู้คนที่มีประสบการณ์กับบ้านน้ำท่วมเนี่ยต้องเผชิญอยู่และในช่วงเวลาแบบนี้ประชาชนในหลายจังหวัดทีเดียวค่ะที่ยังอยู่กับน้ำนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ยังเผชิญแล้วก็ภาคตะวันตกราชบุรีเพชรบุรีก็ยังเป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากมีทั้งน้ำป่าไหลหลากมีทั้งน้ำท่วมขังมีทั้งน้ำล้นเขื่อนมีทั้งฝนตกในพื้นที่น้ำมาหลายทางทีเดียวนะคะน้ำตกฝนตกในพื้นที่ก็เรื่องนึงน้ำป่าไหลเข้ามาที่เตรียมตัวไม่ทันแล้วเกิดปัญหาอุบัติเหตุรถถูกพัดพาลงแหล่งน้ำเหล่านี้ก็เกิดความสูญเสียมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้ก็คงต้องดูแลกันนะคะอย่างที่กระบี่ภาคใต้เนี่ยก็มีเรื่องของน้ำป่าด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในหลายๆพื้นที่ภาคใต้เมื่อสักครู่กรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะคะว่ายังคงมีฝนแต่ว่าไม่ใช่ฝนแช่หรือฝนหนักตลอดนะคะก็เป็นฝนที่มาเป็นประจำในช่วงเวลานี้ตกทุกวันแต่ก็ไม่ได้มีรายงานว่าจะหนักหนาหรือตกตลอดต่อเนื่องเหล่านี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่เรายังคงต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามข้อมูลจากส่วนต่างๆนะคะเรากำลังติดตามรอท่านผู้ว่าฉะเชิงเทราถ้าไม่ได้ผู้ว่าฉะเชิงเทราก็อาจจะต้องไปต่อที่มีผู้ว่าติดธุระสำคัญอยู่นะคะก็คงต้องรอนิดนึงนะคะแล้วก็กำลังไปตามให้อยู่นะคะในช่วงเวลานี้วันนี้มันหยุดด้วยนะคะก็สถานการณ์ยังคงบ้านบางบ้านเข้าไปได้แล้วนะคะที่บางคลาเดี๋ยวติดตามจากท่านผู้ว่าแต่ที่จะ

0: าจีนบุรีเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าน้ำเน่าน้ำเหม็นแล้วก็มีน้ำเสียจนทำให้สัตว์ตายปลาตายยกกระชังนะคะปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชังเนี่ยเกษตรกรบอกว่าไม่เคยตายเยอะขนาดนี้นะคะแล้วเมื่อวานก็เจอปลาขนาดใหญ่หนักยาว 1.5 เมตรนะคะหนักโอ้โหหนักร่วมหลายกิโลหลายสิบกิโลเลยนะคะเป็นปลาที่ตัวใหญ่มากแล้วก็ไปพบแล้วก็ล่ากันไปทิ้งตายแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งมีปลาลอยขึ้นเหนือน้ำเหมือนกับข้างล่างเนี่ยอยู่ไม่ไหวแล้วไม่มีออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้ปราจีนบุรีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะ ที่ต้อง ขออภัยค่ะที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของน้ำแล้วก็การปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีประเด็นเรื่องโรงอุตสาหกรรมอยู่บ่อยครั้งในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเมื่อวานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุธศิลปะอาชาก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะคะว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มข้นแล้วก็จะดูแลเพื่อไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมทำผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะว่าจะดำเนินการอย่างเข้มข้นอย่างไรหรือไม่นะคะแล้วก็จะมีผลอย่างไรแล้วคนที่ปล่อยน้ำเสียก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าน้ำมีคราบสีรุ้งคล้ายคราบน้ำมันลอยมาก็ต้องเตือนกันแล้วนะคะยังไม่มีรายงานตอนนั้นมาถึงเวลานี้ปลาก็ตายกันเป็นเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับน้ำเนี่ยสุขภาพร่างกายผิวหนังการสูดดมหรือภาวะที่อยู่กับน้ำตลอดเวลาก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆที่มากับน้ำอยู่แล้วนะคะแต่มาเจอน้ำเน่าน้ำเสียและคราบจากอุตสาหกรรมเนี่ยคงเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องดูแลร่างกายในช่วงนี้นะคะไม่นับหลังน้ำลดที่ยังต้องเผชิญกับขยะนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็กำลังจัดการขยะในพื้นที่อยู่ด้วยเหมือนกันในพื้นที่ที่อยู่กับน้ำเนี่ยขยะมักจะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่นะคะที่การเคหะร่มเกล้านี่ทะเลาะกันเพราะเอาขยะไปวางไว้หน้าห้องหรือหน้าที่พักอาศัยของคนอื่นนะคะถึงขั้นโมโหออกมาทุบต่อยเตะพวกที่เป็นขยะที่มากองนะคะก็มีอารมณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของฉะเชิงเทราค่ะรอการประสานอยู่นะคะฝากคุณแมนประสานท่านผู้ว่าฉะเชิงเทราซึ่งตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะคะในเวลาที่เรามีอยู่ประมาณ10นาทีนี้นะคะก็เป็นตอนนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะกำลังประสานอยู่นะคะผู้ว่าพร้อมหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณแมนแจ้งด้วยนะคะคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์เนี่ยนะคะที่กำลังรอติดตามเพื่อที่จะประสานให้เข้ามาพูดคุยกันนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจังหวัดอีกจังหวัดนึงค่ะที่เผชิญกับน้ำท่วมยาวนาน10กว่าวันเกือบ20วันแล้วนะคะที่เรารอติดตามสถานการณ์ในพื้นที่11อำเภอของฉะเชิงเทราค่ะมีอำเภอไหนอย่างไรชาวบ้านเข้าบ้านได้แล้วหรือไม่นะคะแล้วก็มีการเยียวยาดูแลกันทั่วถึงหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ว่ามนสิทธิ์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะฉะเชิงเทราเวลานี้สถานการณ์เป็นอย่างไรในภาพรวมคะท่านผู้ว่าคะ
1: ถ้าในภาพรวมต้องเรียนว่าตอนนี้แนวโน้มดีขึ้นครับผมครับ
0: ค่ะ
1: โดยรวมนะครับครับผม
0: ค่ะ11อำเภอที่หนักที่สุด
1: เอาง่ายๆนะฮะฝั่งที่ติดกทมนะฮะตรงนี้ตรงที่ติดกับน้องบินลาดกระบังนะฮะตอนนี้เครื่องชลประทานเข้ามาติดเครื่องผังดันน้ำซึ่งคาดว่า 2-3 วันเนี่ยน่าจะมีหมายที่ดีน้ำน่าจะลงนะครับที่ฝั่งอำเภอเมืองของฉะเชิงเทราที่ติดกทมส่วนด้านบนยังหนักอยู่นิดนึงตรงบางน้ำเปี้ยวเพราะท่านทราบแล้วว่ามีปัญหาเรื่องประตูระบายน้ำอะไรคลอง13รังสิตนครนายกซึ่งมันส่งผลกระทบกับจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะน้ำตรงเนี้ยมันจะไหลบ่าลงมาที่ฉะเชิงเทราด้วยนะครับส่วนสถานการณ์ในด้านแม่น้ำบางปะกงก็ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะตอนนี้ที่วัดระดับน้ำเนี่ยลดลงทุกวันวันละ10เซนได้ครับประมาณนั้นโดยเฉลี่ยนะครับ
0: ค่ะอำเภอในฉะเชิงเทรา11อำเภออำเภอไหนหนักที่สุดพนมสารคามเป็นยังไงคะท่าน
1: แล้วตอนนี้ที่หนักจริงๆตอนนี้มันเหลือบางค้าบางค้าที่ติดรองมาจากที่ติดกับบ้านสร้างครับนึกออกใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: นะครับน้ำมวลจากบ้านสร้างเนี่ยมันไหลหลากมาที่บางค้าด้วยนะครับแล้วก็แต่แนวโน้มตอนนี้ที่ทราบข่าววันเนี้ยก็น้ำตรงนี้เริ่มน้อยแล้ว

0: แล้วนะครับผมก็คาดว่าข้อดีอำเภออีก2อำเภอที่น่าเป็นห่วงคือบางน้ำเปรี้ยวกับคลองเขื่อนเพราะมันติดอยู่กับแม่น้ำบางประกงครับ
1: อ๋อค่ะบางคล้าเดิมนี่น้ำท่วมสูงมากแล้วก็มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเยอะมากนะคะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะตอนนี้เกษตรกรและชาวบ้านกลับเข้าบ้านได้หรือยังนะคะ
0: โอ้โดยรวมยังฮะถ้ามันมี3ตำบลหนักที่บอกมันติดอยู่มีตำบลบางกระเจหัวไซปากน้ำเนี่ยตรงนี้มันติดโดนทั้งน้ำจากบ้านสร้างและโดนจากแม่น้ำบางประกงนะครับส่วนในตลาดบางค้าตัวตลาดตัวอำเภอตำบลอื่นๆเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นนะครับผมครับ
1: ค่ะมีบางตำบลที่ยังน้ำท่วมสูงระดับไหนคะท่านผู้ว่า
0: ก็เมตรยังดีเพราะมันต้องเรียนว่าตรงนั้นมันเหมือนเป็นเขาเรียกนะแต่มันที่ลุ่มแล้วก็ที่เป็นเหมือนแตงนาอยู่แล้วครับผมครับ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้นชาวบ้านยังกลับเข้าบ้านไม่ได้เป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าคะ
0: ยังมีบางส่วนแล้วกันสามตำบลเนี่ยครับผมครับ
1: ค่ะในบางคล้าเป็นพื้นที่ที่เป็นข่าวเยอะนะคะทั้งเกษตรกรใบผลทั้งกุ้งทั้งปลาตอนนี้ประเมินความเสียหายได้แล้วหรือยังนะคะ
0: โอ้ตอนนี้ให้ลุงอยู่แต่บอกประเมินเนี่ยบอกเยอะมากที่คุยล่าสุดเนี่ยทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งไก่เนื้อไก่ไข่เนี่ยเหมือนสูญเสียเกือบหมดเลยครับผมครับมูลค่าเนี่ยผมว่าเยอะมากแต่ไม่อยากตอนนี้เขาก็อยู่ระหว่างตัวเลขของไก่ไข่ในวัน3 ล้านตัวเลยมั้งครับผมครับนะครับนะกุ้งเนี่ยเอานะเดี๋ยวขอรวบรวมข้อมูลตัวเลขนิดนึงแต่ที่รับยืนยันว่าเสียหายเกือบทั้งหมดครับผมครับ
1: ค่ะอันนี้เฉพาะที่บางคลาถูกไหมคะ
0: ถูกครับโดยรวมผมพูดโดยรวมทั้งจังหวัดเลยครับบางค้ากับแถวนั้นมันรัฐสารมันเลี้ยงบ่อกุ้งบ่อปลาเยอะครับผมครับ
1: อ๋อค่ะตอนนี้กำลังรวบรวมความเสียหายไก่ไข่กุ้งปลาไม้ผลไม้ยืนต้นตอนนี
0: ้นะสวนมะพร้าวมะม่วงเนี่ยมีกระทบเกือบหมดเลยครับผม
1: อืมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวฉะเชิงเซาเลยถูกไหมคะ
0: น้ำนาก็มีใช่ใช่ฮะอันนี้นี่ยอมรับว่าหนักจริงๆครับผมครับ
1: ค่ะถือว่าหนักที่สุดในรอบหลายทศวรรษไหมท่านผู้ว่าเคยเห็นแบบนี้ไหมคะ
0: บางค้านี่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยฮะ
1: ไม่เคยเลยนะ
0: อธิบายนิดเดียวบางค้านี่เขาไม่โดนในน้ำจากบ้านสร้างปฏิทินกับบางประกงนะเขาโดนกว่างขวาด้วยคือมันไม่เคยท่วมมาก่
1: อ
0: นที่ติดกลางหรือนายติกชนบุรีครับเอาง่ายๆว่าอ่างสียับเนี่ยที่มีความจุประมาณ300 กว่าล้านคิวเนี่ยไม่เคยเต็มมา14 ปีตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยยังมีน้ำกักขังแค่ 40%ฝนตก3 วันเนี่ยตัวรถสปริงเวย์เลยครับมันต้องปล่อยมาสุดท้ายเนี่ยไอ้เขื่อนระบมกับเขื่อนสียัดเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ที่บางค้าครับผมครับมันเลยหนักมากๆครับ
1: ทั้งน้ำจากเขื่อนทั้งน้ำจากฝั่งตอนออกของกรุงเทพและน้ำจากบ้านสร้าง
0: แล้วน้ำจากฝนวันที่3มันตกหนักท่านคิดดูแล้วกันครับ
1: อืม3 วัน24 25 26บางคล้าก็อ่วมอยู่แล้วถูกไหมคะ
0: อ่วมเลยครับ
1: เพราะฉะนั้น
0: อยู่เพราะน้ำมันไหลเติมมาเรื่อยๆจากเขื่อนแล้วก็จากปาจีนแล้วก็บางประกงนะครับ
1: ค่ะน้ำเน่าเสียไหมคะท่านผู้ว่าม
0: ีบางส่วนฮะก็ท้องถิ่นกับบางผู้ใหญ่บ้านหรือในเตอร์ก็ดูอยู่ครับผมครับมีบางจุดที่มันขังที่ไม่โฟมีอยู่ครับ
1: ค่ะช่วงที่น้ำทะเลหนุนเมื่อ2 วันที่แล้วเนี่ยมีน้ำขึ้นมาสร้างปัญหาไหมคะ
0: อันนี้เป็นก็ระวังอยู่แล้วกันนะในเมืองโดยเฉพาะในตัวอำเภอเมืองนะครับแล้วก็คนที่อยู่รอบบางประกงเพราะตอนนี้น้ำมันขึ้น2 รอบเย็นรอบหนึ่งเช้ารอบหนึ่งนะครับแล้วมวลน้ำมันเยอะมากมาจากจีนที่ทั้งทราบแล้วกันมันทำให้ระดับน้ำมันสูงขึ้นนะครับบางทีถึงมากเกือบ10-20 เซน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นบางน้ำเปรี้ยวกับคลองเขื่อนและบางคล้าเป็น3 อำเภอที่ยังต้องเฝ้าระวังและยังมีปัญหาอยู่ถูกไหมคะ
0: ใช่ถูกครับผมครับส่วนอำเภออื่นก็มีป่าปลายอยู่ส่วนมากอยู่ที่ติดริมแม่น้ำบางประกงครับผมครับ
1: อ๋อค่ะการระบายน้ำเราใช้วิธีไหนบ้างคะในเวลานี
0: ้ตอนนี้ต้องเรียนว่าทางรัฐบาลเนี่ยเอาให้เรือผักดันน้ำมาเนี่ยจุดประมาณ30 ลำแล้วก็เครื่องผักดันน้ำอีก40 ตัวตั้งอยู่แม่น้ำบางกงอยู่ที่ฉะเชิงเทราทั้งหมดแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าทางกองทัพเรือจะส่งมาอีก16 ลำครับผมครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ต้องเร่งให้ลงทะเลเร็วที่สุดถึงจะโอเคครับผมครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งของจังหวัดเองแล้วกองทัพเรือจะมาช่วยเนี่ยคาดว่าจะสถานการณ์จะดีขึ้นถ้าดูแล้วไม่มีฝนตกซ้ำเนี่ยอีกกี่วันคะท่านผู้ว่าถึงจะดี
0: โอ้อันที่ที่ขออนุญาตว่าบางวันคือเอาเร็วสุดดีกว่าครับตอนนี้แนวโน้มมันดีขึ้นเรื่อยๆจากฝั่งที่ดูระดับน้ำที่คลองเขื่อนบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับคาดว่ารัฐบาลจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับไอ้ที่ว่า3-8 วันผมยังคุยอยู่ไม่เราจะพยายามให้ ให้ไม่ถึงเลยครับนะครับ

0: รถให้เร็วที่สุดแล้วอันไหนกู้ได้เราจะกู้ตรงพื้นที่กู้ได้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าลงตรวจน้ำทุกวันเนี่ยเจอชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่ในสภาพจิตใจอย่างไรเป็นโรคเป็นภัยมีความสูญเสียอย่างไรบ้างได้คุยกันบ้างไหมคะ
0: ก็เรียนตรงๆว่าสภาพจิตใจโดยรวมนะฮะผมว่าผมไปกันเนี่ย 70-80% ที่อยู่สุขภิมเนี่ยผมว่าเหมือนเขาก็เข้าใจสถานการณ์แต่มี 10-20% เนี่ยสาธารณสุขก็เข้าไปช่วยเพราะว่าเรื่องการสูญเสียเรื่องการทำมากินหมดอย่างเงี้ยมีฮะมีบางส่วนก็เบิร์นน้อยภาษาเราอ่ะก็ต้องช่วยไปปลอบกันฮะยังมีอยู่ฮะ
1: สุขภาพจิตคงแย่แล้วก็กังวลกับรายได้ที่ไม่มี
0: ถูกการใช้ชีวิตแล้วก็ทำมาหากินที่บ้านหมดอะไรเงี้ยก็ช่วยกันปลอบมีไอ้คนกลุ่มนี้ก็นะครับก็มีอยู่แต่บางคนก็เหมือนเก็บอารมณ์ได้เขาก็ยิ้มสู้กันอย่างเงี้ยแต่รู้อ่ะส่วนใหญ่หนักฮะ
1: งบประมาณในการดูแลเยียวหมายถึงการเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยการทำอาหารการจัดศูนย์พักพิงเนี่ยไม่มีปัญหานะคะ
0: ไม่มีอันนี้ที่มาต่างกรุงเทพฯที่นี่มันมีท้องถิ่นท้องที่แล้วกำลังผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอก็ดูแลอยู่เป็นเขตอบต.เขตเทศบาลนะครับ
1: อ๋อใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วบางทีเขามีคนบริจาคครับที่ทราบนะครับฉะนั้นที่ทราบมาจะไม่ค่อยมีปัญหาครับ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการเยียวยาเริ่มมีการลงทะเบียนไปบ้างแล้วหรือยังนะคะ
0: เฉพาะเงิน 9,000 ประมาณ 70,000 คนแล้วครับ
1: 70,000 คนที่ลงทะเบียนถูกไหมฮะ
0: ใช่ๆเฉพาะเงิน 9,000 นะที่ให้ที่น้ำล้อม7วันอะไรต่างๆที่น้ำท่วมขังครับ
1: อ๋อแล้วมีการ
0: ส่วนอย่างอื่นในเรื่องพืชเรื่องอะไรสำรวจเนี่ยต้องรออีกนิดนึงครับผมครับแล้วที่นอนหมอนมุ้งรอสถานการณ์ที่คลายคงได้สำรวจแล้วคงประเมินเยียวยาให้ต่อไปตามที่รัฐบาลวางทำลายไว้
1: กรอบเอาไว้นะเรื่องของเงิน 9,000 บาทแรกเนี่ยที่มีเกณฑ์แรกของปภที่ต้องลงทะเบียนแล้วโอนเงินไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของ 70,000 แล้วคะ
0: อันที่ผมตัวเลขไม่แม่นแต่ยังไม่แต่นี่อาทิตย์นี้เริ่มจะเริ่มทยอยแล้วครับเพราะเพิ่งเริ่มกันวันศุกร์กันที่ผ่านมาเองครับผมครับ
1: อ๋อค่ะ
0: กำลังเร่งอยู่ให้ได้ตามเป้าครับ
1: เพราะว่าคนลงทะเบียนก็เยอะส่วนหนึ่งแต่โอนได้นี่ก็จะเป็นหลักไม่กี่พันของบางพื้นที่อะไรแบบนี้ก็คงอยู่ในสถานการณ์เดียวกันถูกไหมฮะ
0: มันก็ครับแต่จะพบบางพื้นที่ยังเกิดเหตุการณ์อยู่เนี่ยการตรวจสอบมันคงขุกขักนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมครับแต่บางพื้นที่ที่สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยผมให้เร่งเลยครับผมครับ
1: ค่ะมีข้อเสนออย่างไรกับการรับมือกับน้ำท่วมในอนาคตบ้างคะสำหรับฉะเชิงเทราในพื้นที่ต่างๆที่ผู้ว่าเผชิญอยู่เวลานี้เหลือเวลาประมาณนาทีเศษที่จะให้ข้อมูลค่ะท่านผู้ว่า
0: ก็เรียนว่าอันที่ผมว่ารัฐบาลน่าจะต้องที่วางแผนไว้ที่คุยกับสนชเนี่ยควรจะต้องมีฝัดเวรหรือฝัดไอ้ทางน้ำนะครับเหมือนถังน้ำแล้วกันนะครับอย่างฝั่งมือขวามือเนี่ยที่ผมบอกบางค้าโดนเนี่ยมันก็ต้องมีทางน้ำออกไปสู่ทะเลตัดตอนแล้วกันนะครับส่วนแม่น้ำบางประกงเราทำยังไงเนี่ยให้น้ำมันไหลขึ้นหรือมีแฟลตเวย์ที่อื่นอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนท่านทราบแล้วว่า3จังหวัดเนี่ยมันจะอยู่ที่บางประกงทั้งนั้นศักยภาพการระบายทางบางประกงเนี่ยหนึ่งมันคดเคี้ยวและความยาว200กว่ากิโลนะครับฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลที่สชว่าน่าจะรื้อฟื้นโครงการอะไรต่างๆนะครับผมครับ
1: ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มทางระบายน้ำเพราะเป็นทางออกอ่าวไทยที่รับน้ำจากหลายทางถูกไหมคะ
0: ถูกครับผมครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นโครงการในอนาคตต้องเร่งทำเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะนี่คือ
0: ตอนที่สชก็คุยแล้วครับผมก็คุยกันแล้วครับว่าจะ
1: มีแผนอยู่ในและมีโครงการในอนาคตอยู่ด้วยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับเขาเหมือนเขามีแผนร่างกันด้วยแล้วครับผมแต่นี่มันต้องมาศึกษาแล้วตัดสินใจโดยจริงจังครับผมครับ
1: ค่ะเอาละค่ะทราบว่ามี9แผนนะคะที่จะดำเนินการวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์
0: ขอบคุณมากเช่นกันนะครับผมครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่คือฉะเชิงเทราที่เป็นจังหวัดที่หนักนะคะหนักไม่แพ้จังหวัดใดนะคะปราจีนบุรีก็หนักในอีกรูปแบบนึงก็รับน้ำแล้วก็ไหลผ่านกันและกันเนี่ยนะคะจากบ้านสร้างมาสู่บางคล้าฉะเชิงเทรานะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณลลดาและคุณแมนดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง